0: Good morning, teachers and students who are watching on their TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: Okay, I'm fine too. And how about teachers and students from the other school? How are you today? Okay, you're fine. I'm glad you're fine too. Okay. Now, welcome back to our English class, ปฐม 4, นะครับ ยินดีต้อนรับนะครับวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นป.4 อีกครั้งหนึ่งนะครับ So, the topic for our class today is What did you have for dinner? Could you please read the topic for today? เด็กๆลองอ่านให้ก่อนฟังหน่อยสิครับว่าหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้คืออะไรWhat did you have for dinner? นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้คือ What did you have for dinner? เอาล่ะเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเอ๊ะมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรการเรียนรู้ของเราในวันนี้มันน่าจะเกี่ยวกับอะไรครับอาหารมื้อเย็นเพราะคำว่า dinner แปลว่าอะไรฮะอาหารมื้อเย็นนั่นเองแต่เขาถามว่า What did you have for dinnerมีเครื่องหมาย question mark ด้วยนะครับแสดงว่าเขาจะต้องถามเกี่ยวกับอะไรแน่เลยเขาถามเกี่ยวกับอะไรแน่เลยลูกเก่งมากครับก็คือคุณรับประทานอะไรเป็นอาหารมื้อเย็นนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวแสดงว่าวันนี้นะครับเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับการถามตอบนะครับอาหารแต่ละมื้อนะครับว่าเด็กๆได้รับประทานอะไรไปบ้างนะครับ Perth what did you have for dinner yesterday could you please tell me did you remember what did you have for dinner yesterday
2: I eat fish
0: fish
2: and rice
0: and rice very good ปรบมือเพื่อนหน่อย and how about anyone could you pleaseAnswer my question. What did you have for dinner? มีใครอยากจะตอบคำถามครูอีกไหมว่านักเรียนได้รับประทานอะไรไปเมื่อวานตอนเย็นเบลล์ Would you answer? Did you remember what did you eat?
2: I eat.Fried egg.
0: Fried egg.
2: And rice.
0: And
2: rice.
0: And rice นะครับนะฮะกินอะไรลูกข้าวกับไข่เจียวI'm sorry ไข่อะไรลูกไข่ดาวนะครับไข่ดาว I'm sorry โอเคเอาล่ะนี่คือคำตอบที่เด็กๆจะต้องตอบให้ได้หลังจากที่นักเรียนเรียนวันนี้แล้วนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับเขาบอกว่าข้อ1 นักเรียนเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับอาหารที่รับประทานไปแล้วได้นะครับในแต่ละมื้อ 2. นักเรียนสามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับอาหารที่รับประทานไปแล้วในแต่ละมื้อได้นะครับ 3. นักเรียนฟังนะฮะและเติมข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อได้นะฮะ So before we start the lesson let's review what we have learned so farOkay, เอาล่ะ let's have a look at the first picture. เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่านี่คืออะไร มีนะครับนักเรียนหลายคนนะฮะทานทุกตอนเช้าเลยมันคืออะไรลูกโจ๊กนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า rice porridge
1: เ
0: อาใหม่ลูก rice
1: Porridge.
0: Rice porridge.
1: Rice porridge.
0: ซึ่งคำว่า rice porridge ในที่นี้แปลว่านะครับโจ๊กนั่นเองเด็กๆคุ้นคำว่า rice porridge มั้ยเพราะว่าเราเคยเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้คือเรื่องอะไรครับที่มีอะไรแอบเข้าไปในบ้านของคนอื่นแล้วก็ไปนั่งรับประทาน คืออะไรครับ Very good. Goldilocks and three.Bears นะครับนะแสดงว่ายังจำได้อยู่นะ

0: ครับคือคำเดียวกันเลย rice porridge นะครับ next อะไรลูก what is it เอาดูรูปภาพก่อนมีอะไรบ้างหมูปิ้งแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับคำว่าหมูปิ้งก่อนนะครับหมูปิ้งภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า grill pork เด็กๆอ่านออกเสียงลำคอลูก grill pork grill porkแปลว่าหมูปิ้งนั่นเองนะครับ grill pork แปลว่าหมูปิ้งถ้ามีข้าวเหนียวด้วยแล้วก็ตามด้วย sticky rice นะครับ sticky rice แต่จะต้องมี with ด้วยนะครับเอาใหม่ลูก sticky rice sticky
1: sticky
0: rice grill pork with sticky rice ถ้าจะบอกว่ามันคือข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับเราสามารถพูดได้ว่า grill pork with sticky rice แปลว่าหมูปิ้งข้าวเหนียวทีนี้ถ้าเป็นไก่ปิ้งไก่ย่างล่ะเด็กๆลองบอกคุณอันหน่อยสิ grill อะไรเมื่อกี้ปิ้งย่างๆเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า grill นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าไก่ปิ้งไก่ย่างเนี้ยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงครับgrill อะไร grill chicken very good นะครับ grill chicken alright ต่อมา Wendy what is it อะไรครับขนมปังก็คือ bread นั่นเองนะครับ bread นะครับ bread okay next what is itคืออะไรครับข้าวไข่เจียวนะครับข้าวไข่เจียวนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาออกเสียงข้าวไข่เจียวนะครับซึ่งคําว่าข้าวเนี่ยเด็กๆการออกเสียงครูฟังหน่อยครับว่าเราจะอ่านว่าอย่างไร rice นะครับเฉยๆแต่ถ้ามีไข่เจียวด้วยนะครับซึ่งคําว่าไข่เจียวภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า omelet ถ้าข้าวไข่เจียวเด็กๆการออกเสียงควรฟังพร้อมกันลูก1 2 3 go rice withOmelette โอเคนะครับต่อไป next นี่เด็กๆหลายคนชอบคืออะไรลูกบอกขวัญหน่อยก๋วยเตี๋ยวนั่นเองครับหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า noodles noodles
1: noodles
0: แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะครับชอบกินไหม
1: ชอบ
0: next คืออะไรลูกเยอะแยะเลยก็คือผลไม้นั่นเองนะฮะผลไม้ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรครับ fruits fruits ไม่ใช่ food หรือ food นะครับ fruits แปลว่าผลไม้นั่นเองถ้า food ล่ะลูก food เติมดีเข้าไป food แปลว่าอะไรฮะอาหารถ้าเท้า foot คือตัว t นั่นเองนะครับแต่ในที่นี้fruit นะครับมี r ด้วย fruit แปลว่าผลไม้นั่นเองนะครับ next เมนูอะไรลูกบอกวันหน่อยสิ
1: ข้าวผ
0: ัดนะครับข้าวผัดภาษาอังกฤษนะครับมีคำว่าข้าวอีกแล้วเราเติมคำว่า fried เติม ed เข้าไปนะครับ fried rice fried riceแปลข้าวผัดนั่นเองนะครับหรือแปลว่าทอดก็ได้นะครับ fried ในที่นี้อย่างเช่นไก่ทอดเราก็สามารถพูดได้ว่า fried chicken โอเคปลาทอดก็เป็น fried fish นะครับ next นะครับหลายคนชอบทานผักครับในที่นี้คืออะไรลูก
1: salad
0: ก็คือสลัดนั่นเองนะครับมีใครชอบทานสลัดบ้างลูกเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะวินดี้ใช่ไหมวินดี้ชอบทานสลัดโอเค next นี่อะไรเอ่ยอะไรครับต้มยำกุ้งนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า spicy prawn soup
1: spicy prawn soup
0: ซึ่งคำว่า prawn ในที่นี้แปลว่า กุ้งแม่น้ำนั่นเองกุ้ง

0: ตัวใหญ่ๆนี่แหละนะซุปนะฮะ spicy prawn soup คำนี้ออกตัว R นิดนึงลูก prawn prawn spicy prawn soup นะครับก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้อะไรเอ่ยในจานเนี้ยเด็กๆดูสิน่องไก่ทอดนะครับแน่นอนว่าเมื่อสักครู่ที่ขวัญบอกแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องของทอดของผักเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรลูกยังจำได้ไหม fried นะครับแต่ในที่นี้มันเป็นไก่ทอดเราก็เลยต้องใส่คำว่าอะไรครับ chicken นะครับ fried chicken ก็คือไก่ทอดนั่นเองนะครับ next what is it hamburger ก็คือแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะครับ next pizza พิซซ่านะครับอ่านพูดลูกพิซซ่า
1: พ
0: ิ
1: ซซ
0: ่
1: า
0: พิซซ่า
1: พิซซ่า
0: เราไม่ออกเสียงตัว z นะลูก next what is it อะไรนะส้มตำนะฮะส้มตำภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรลูกไทปะพายาซัลลัดนะครับไทปะพายาซัลลัดนะหรือทับศัพท์ไปเลยก็ได้ส้มตำหรือสไปซี่พะพายาซัลลัดหรือเราสามารถพูดได้ว่าพะพายาซัลลัดก็ได้นะครับได้หมดเลยนะโอเค do you like Thai papaya salad โอเคชอบไหมชอบมากเราต้องกินคู่กับอะไรลูก sticky rice อะไรอีก fried chicken ได้ไหมได้นะครับ grill chicken ก็ได้นะครับnext ทีนี้เดี๋ยวมาดู drinking บ้างครับหรือว่าเครื่องดื่มนะครับเอาเด็กๆดูสิครับว่าในรูปเนี้ยเป็นอะไรน้ำอะไรน้ำผลไม้นั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า fruit juice fruit juice แปลว่าน้ำผลไม้นั่นเองนะครับ nextเอาใหม่ลูก
1: milk
0: แต่ว่านมนั่นเองนะฮะเอาล่ะนี่คือสิ่งคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับเพียงแค่ว่าเราทบทวนเฉยๆนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาลงเนื้อหาในวันนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าเมนูนะครับในแต่ละมื้อที่นักเรียนรับประทานไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น breakfast อาหารเช้า lunch อาหารเที่ยงแล้วก็ dinner คืออาหารอะไร
1: เย
0: ็นเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าจากคำศัพท์ทั้งหมดทั้งมวลที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะนักเรียนรับประทานอะไรบ้างในแต่ละมื้ออย่างเช่นอาหารเช้าคุณขวัญบอกว่าขวัญชอบกินโจ๊กก็บอกว่า porridge I'm sorry rice porridge อะไรแบบนี้ครับทีนี้มีใครจะบอกขวัญได้บ้างว่าอาหารเช้าของนักเรียนทานอะไรบ้างลองจัดเมนูให้ขวัญหน่อยสิมีไหมคนละหนึ่งเมนูก็ได้เร็วๆไม่มีเลยโอเคเพิร์ส
2: Fried chicken, rice, and salad.
0: Fried chicken, rice, and salad. เอาปรบมือให้เพิร์ทหน่อยลูกโอเคนี่คือเมนูอาหารเช้าที่เพิร์ทรับประทานเอามีอีกไหมมีอีกไหมลูกไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวครูอั๋นนะครับได้แยกเมนูในแต่ละมื้อของครูอั๋นว่ามื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นเนี่ยครูอั๋นกินอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับโอเค this is my breakfast นี่คืออาหารเช้าของครูอั๋นนะครับเริ่มต้นด้วยอะไรลูกโจ๊กภาษาอังกฤษว่าไงแล้ว very good
1: rice porridge
0: ก็คือโจ๊กนั่นเองมีเมนูอะไรอีกตรงนี้เลย
1: bread
0: ก็คือขนมปังนะครับต่อมา grill pork with sticky rice นะครับก็คือหมูปิ้งกับข้าวเหนียวอ้าวมีใคร

0: ที่รับประทานอาหารเช้าเหมือนของครูอ่านบ้างยกมือซิเมนูเหล่านี้มีไหมไม่ยกมือแสดงว่าเราไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยหรือลูกเอาใครไม่ทานอาหารเช้ายกมือยกสูงมีสองคนแล้วมีใครได้รับประทานอาหารเช้าเหมือนครูอ่านบ้างยกมือซิต้นน้ำรับประทานอะไรลูกที่เหมือนครูอ่านรับประทานอะไรลูก
1: หมูปิ้งคร
0: ับ หมูปิ้งภาษาอังกฤษว่าไงครับพร้อมกัน grilled pork with sticky rice ทีนี้มีใครอีกที่รับประทานโจ๊กเหมือนครูอ่านบ้างตอนเช้า raise your hand okay famous could you please tell me โจ๊ก in English
1: Rice porridge.
0: Rice porridge, very good. Okay. ทีนี้นะครับเดี๋ยวเด็กๆจะต้องบอกได้นะว่าอาหารมื้อเช้าของนักเรียนเนี่ยนักเรียนทานอะไรไปบ้างนะครับต่อไปมาดู lunch ของคุณครูบ้างนะครับ lunch ก็คืออาหารอะไรครับบอกครูหน่อยกลางวันนั่นเองอาหารกลางวันครูมีอะไรบ้างมาดูนะครูอ่านเริ่มต้นด้วยอะไรลูกrice with omelet นะครับ rice with omeletก็คือข้าวกับไข่เจียวแล้วก็มีอะไรอีก noodles นะครับก๋วยเตี๋ยวและตามด้วยอะไรครับ fruits ก็คือผลไม้นะครับทีนี้มีใครอยากจะแชร์บ้างว่าอาหารมื้อเที่ยงของนักเรียนเนี่ยอาหารกลางวันเนี่ยมีอะไรที่นอกเหนือจากครูบ้างมีเมนูอะไรบ้างโอเคครับเจอ
1: ไทยพะพายาสลัด
0: ไทยพะพายาสลัด very good ส้มตำเก่งมากเลยนะครับมีใครอีกเบลลี
1: ่ fried rice
0: ข้าวผัดเก่งมากครับเอามีใครอีกไหมแชร์หน่อยว่าอาหารมื้อเที่ยงของนักเรียนเนี่ยที่นักเรียนทานเนี่ยมีอะไรบ้างไม่มีแล้วนะโอเคทีนี้ next dinner บ้าง dinner อาหารมื้อไหนลูกมื้อเย็นเดี๋ยวมาดูของครูอั๋นว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยทานอะไรบ้างนะครับครูอั๋นทานแค่สองเมนูนะครับอันแรกคือ spicy prawn soup นะครับ spicy prawn soup นะครับก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองแล้วต่อมาครูอั๋นก็มีอะไรด้วยลูก fried rice นะครับข้าวผัดนั่นเองเอาล่ะทีนี้มีใครแชร์บ้างว่าดินเนอร์ของนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างเร็วเอาเพิร์ทก่อนก็ได้
1: Fried egg and rice
0: นะครับข้าวกับไข่เจียว I'm sorry ไข่อะไรนะไข่ดาวนะครับ I'm ไข่ดาวต่อไปเบลเล
1: ่ soup and rice
0: soup and rice นะครับข้าวแล้วก็มีพวกต้มจืดอย่างนี้นะครับก็คือซุปทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับเด็กๆครับสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการถามตอบอย่างที่ขวัญถามเมื่อสักครู่ต้นชั่วโมงยังจำได้ไหมว่า What did you have for dinner? คุณรับประทานอาหารเย็นอะไรบ้างนะครับทีนี้การถามนะครับคุณครูอันจะถามเกี่ยวกับเมนูอาหารที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตก็คือเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันว่าคำถามดังกล่าวเนี่ยเราสามารถถามได้ว่าอย่างไรนะครับถ้าเราจะถามว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยอาหารเช้าของคุณเนี่ยคุณได้รับประทานอะไรไปเราสามารถถามได้ดังนี้ครับเด็กๆฟังขวัญก่อนนะ What did you have for breakfast yesterday นะครับอีกครั้งนะ What did you have for breakfast yesterday นะครับแปลว่าคุณรับประทานอาหารเช้าเมื่อวานเนี่ยคือเมนูอะไรบ้างรับประทานอะไรไปบ้างทีนี้

0: ด็กๆทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางลองอ่านออกเสียงตามขวัญลูก What did you
1: What did you
0: have for breakfast
1: yesterday
0: อ่านเอง 1 2 3 go ช้าๆไม่ต้องเร็ว1 2 3 go
1: What
0: did
1: you have for breakfast
0: อีกครั้งลูกประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรนะครับใครลองแปลขวัญฟังหน่อยแปลว่าอะไรครับประโยคคำถามนี้เมื่อวานนะครับอาหารเช้าเมื่อวานของคุณเนี่ยคุณได้รับประทานอะไรไปนะครับซึ่งคำว่า have ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามีนะฮะแปลว่ารับประทานนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้คำว่า eat แทนคำว่า have ตรงนี้ได้นะครับซึ่งโดยรวมนะครับประโยคคำถามนี้เราสามารถแปลได้ว่าเมื่อวานนะครับอาหารเช้าของคุณเมื่อวานนี้คุณได้รับประทานอะไรไปบ้างนะครับแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่อะไรมาแล้วลูกผ่านมาหรือยังผ่านมาแล้วนะครับเราจะต้องพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตเด็กๆยังจำได้ไหมว่าถ้าในภาษาอังกฤษเราพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเราจะใช้คำกริยาช่องที่เท่าไหร่ใครตอบได้ยกมือครับที่เราเรียนมาเรามีคำกริยาช่องที่1กับช่องที่2ใช่ไหมลูกที่อยู่ในเรื่องของ Goldilocks and the Three Bears ทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตเราจะต้องใช้คำกริยาช่องที่เท่าไหร่ช่องที่เท่าไหร่ลูก Very good เก่งมากเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเราจะใช้คำกริยาช่องที่2นั่นเองนะครับในการพูดถึงในอดีตทีนี้เด็กๆดูการตอบประโยคการตอบนะฮะก็คือ I had คำนี้อ่านว่า had นะครับซึ่งคำว่า had ในที่นี้นะครับเป็นคำกริยาช่วงสองของคำว่า have นะครับในที่นี้แปลว่ารับประทานนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าครูอั๋นรับประทานอะไรนะครับเป็นอาหารเช้าของเมื่อวานเอาเด็กๆช่วยดูหน่อยครับรูปภาพนี้เป็นรูปภาพอะไรเอ่ยรูปภาพนี้เป็นรูปภาพอะไรเอ่ยอะไรครับ Very good rice porridge ก็คือโจ๊กนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าคุณครูอั๋นนะครับถ้าครูอั๋นจะบอกว่าฉันนะครับรับประทานโจ๊กนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I had rice porridge forMy breakfast นะครับ I had rice porridge for my breakfast นะครับทีนี้ทวนใหม่เด็กๆดูคำว่า had คำนี้แปลว่าอะไรลูกบอกขวัญหน่อยครับอีกครั้งหนึ่งรับประทานซึ่งคำว่า had ในที่นี้เป็นคำกริยาช่วงที่สองของคำว่าอะไรลูก have นั่นเองนะครับ have ครับนะทีนี้ทวนใหม่นะครับทำไมเราต้องใช้คำกริยาช่วงที่สองเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นไงมาละผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันจะถามแล้วให้นักเรียนลองตอบดูซิว่านักเรียนรับประทานอาหารเช้าเมื่อวานเนี่ยอะไรบ้างนะครับใครจะตอบนะเดี๋ยวครูอันถามก่อน What did you have for breakfast yesterday มีใครอยากจะตอบ Okay Perth What did you have for breakfast yesterday
2: I hadRice porridge for my breakfast.
0: Very good, from my Perth. 20คะแนนจดไปเลยนะครับก็คือ I had rice porridge for my breakfast นะครับรับประทานโจ๊กนะครับสำหรับอาหารมื้อเช้าเมื่อวานนั่นเอง next อันนี้อาหารมื้อไหนลูก lunch เด็กๆอ่านคำถามให้ขวัญฟังพร้อมกันลูกถ้าเราจะถามว่าเมื่อวานอาหารเที่ยงของคุณเนี่ยคุณรับประทานอาหารอะไรไปบ้างเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถถามได้ว่าไงครับพร้อมกัน 1 2 3 go
1: What did you have for lunch yesterday
0: อีกครั้งนึงลูกช้าๆ
1: What did you have for lunch yesterday
0: มีคนออกเสียงว่า you ผิดไหมคำนี้เราอ่านว่า you หรือเปล่าลูกYou นะครับเอาใหม่ลูก What

0: What did you have
1: for lunch
0: yesterday? ประโยคคำถามนี้แปลว่าเมื่อวานอาหารคุณรับประทานอะไรไปทีนี้เหมือนเดิมเลยเอาดูภาพหน่อยซิว่าขวัญรับประทานอะไรลูกอะไรครับ
2: noodles
0: แล้วก็ fruit ช่วยตอบขวัญหน่อยว่าขวัญรับประทาน noodles แล้วก็ fruit เป็นอาหารมื้อเที่ยงของเมื่อวาน 1 2 3 go
2: I have noodles and fruit
0: for my lunch นะครับ I had noodles and fruits for my lunch นะครับขวัญรับประทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผลไม้นะครับสำหรับอาหารมื้อเที่ยงเมื่อวานเอาล่ะเดี๋ยวควรถามต่อนะครับทีนี้ตอบเป็นกลุ่มดีกว่าให้กลุ่มละ10คะแนนส่งตัวแทนกลุ่มตอบนะครับปรึกษากันครูอันถามว่า What did you have for lunch yesterday? What did you have for lunch yesterday? รับประทานอาหารเที่ยงเมื่อวานมีเมนูอะไรบ้างอ่ะอย่างต่ำนะครับกลุ่มละ2เมนูอย่างเช่นขวัญตอบว่าก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผลไม้ขวัญก็สามารถตอบได้ว่า I had noodles and fruits for my lunch โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกลุ่มตั้งแต่กลุ่ม5ก่อนนะไล่มาข้างหลังเลย Are you ready group number 5 โอเค What did you have for lunch yesterday
3: I had noodle and bread
0: From
3: my
0: lunch. Very good. ปรบมือเพื่อนหน่อยเขาบอกว่าเขา had noodles and bread. มี noodle แล้วก็อะไรนะขนมปังใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขนมปังโอเคต่อไป next group number 4 โอเค group number 4 What did you have for lunch yesterday?
4: I have pizza and hamburger for my lunch.
0: You had pizza and hamburger, right? Okay, เขารับประทานพิซซ่าแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะครับ Next group number 3. ได้10คะแนน2กลุ่มละ Okay, group number 3. What did you have for lunch yesterday?
5: I had grilled pork andSticky rice.
0: You had grilled pork with sticky rice?
5: For my lunch.
0: Okay, for your lunch. เอาประมือนะครับรับประทานอะไรไปหมูปิ้งแล้วก็ข้าวเหนียวใช่ไหมครับโอเค Next. ทีนี้อาหารมื้ออะไรบอกคุณหน่อยสิมื้อเย็นลองถามหน่อยว่าคุณรับประทานอาหารมื้อเย็นเมื่อวานอะเป็นภาษาอังกฤษเอาช่วยหน่อยลูก1 2 3 go
2: What did you have for dinner yesterday?
0: One more time
2: What did you have for dinner yesterday?
0: What did you have for dinner yesterday? คุณรับประทานอาหารมื้อเย็นของเมื่อวานเนี่ยมีอะไรบ้างทีนี้ครูอั๋นรับประทานอะไรบ้างดูสิมีอะไรบ้างครับดูรูปภาพก่อน rice with omelette แล้วก็ fried chicken นั่นเองนะครับครูอั๋นก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้ว่า I had rice with omelette and fried chicken for my dinner นะครับรับประทานข้าวไข่เจียวแล้วก็ไก่ทอดนะครับสำหรับอาหารมื้อเย็นเมื่อวานเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไปงานของเรากันดีกว่าชื่อเรื่องว่า I had fried rice for dinner นะครับทีนี้เด็กๆบอกควรหน่อยครับว่าใบงานที่10เนี่ยอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเปิดเลยนะเขาให้ทำอะไรดูนะครับ instructions เขาให้นักเรียนนะครับ listen and write the missing wordListen and write the missing word ก็คือให้นักเรียนฟังแล้วเติมคำที่หายไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคนแรกนะครับชื่ออะไรครับชื่อชมพู่นั่นเองนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อชมพู่เดี๋ยวชมพู่เนี่ยครับเขาจะมาบอกว่าเขา ได้รับประทานอาหารอะไรไปบ้างนะครับซึ่งช่องว่างนะครับข้อ1 2 3 4เนี่ยมันคือเมนูอาหารที่หายไปเพียงว่าเราฟังแล้วเราเอามาใส่นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเมนูที่กำหนดให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะคำแรกเด็กๆอ่านให้ขวัญฟังหน่อยคำแรกลูกคำนี้ยังจำได้ไหมอ่านว่าอะไรเอ่ย louder please very good grilled pork grilled pork แปลว่าอะไรละหมูปิ้ง next คำนี้คืออะไรเมนูอะไรอะไรลูกไทยพาปายาซาลาดก็คือส้มอะไรส้มตาม next นี่อะไรครับ fried rice ข้าวอะไรต่อไปคำนี้ bread นะครับ bread นะครับขนมปังต่อไป fried chicken นะครับ fried chicken ก็คือไก่ทอดต่อมา
1: พ
0: ิ
1: ซซ
0: ่าแฮมHamburger, noodles, salad, สุดท้าย soup นะครับทีนี้นะครับเมนูในใบงานของนักเรียนอาจจะแตกต่างของครูนิดนึงไม่เป็นไรครับนะเหมือนกันแล้วให้นักเรียนเนี่ยดูของครูเป็นหลักนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูชมพู่ก่อนนะครับชมพู่เขารับประทานอาหารอะไรบ้างอ้าว look at the screen เขาบอกว่าYesterday, I had อะไรก็ไม่รู้ with sticky rice for breakfast นะครับอาหารเช้าเขาทานอะไรไม่รู้แต่มีข้าวเหนียวนะครับมาด้วยมีข้าวเหนียวมาด้วยแต่เมนูอะไรไม่รู้หายไป I had ข้อ2อะไรก็ไม่รู้ with อะไรก็ไม่รู้ and sticky rice for lunch แล้วก็มี sticky rice มาอีกแล้วข้าวเหนียวมาอีกแล้วAnd I had with soup for dinner. รับประทานอะไรก็ไม่รู้นะครับกับซุปทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันจะเปิดให้นักเรียนฟังนะครับแล้วลองใส่คำตอบลงไปดูนะครับ Are you ready?
6: Yes.
0: Are you ready?
6: Yes.
0: All right, if you're ready, let's go.
7: Yesterday, I had grilled pork with sticky rice for breakfast.I had Thai papaya salad with fried chicken and sticky rice for lunch. And I had fried rice with soup for dinner.
0: ทีนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะเปิดให้เรียนฟังใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วให้เรียนลองดูว่านะฮะคำตอบมันน่าจะเป็นคำว่าอะไร
7: Yesterday, I had grilled pork with sticky rice for breakfast.I had Thai papaya salad with fried chicken and sticky rice for lunch. And I had fried rice with soup for dinner.
0: ทีนี้คิดว่าคำตอบข้อที่หนึ่งน่าจะเป็นคำว่าอะไรลูกมีใครเฉลยให้ครูฟังได้บ้างคำว่าอะไรครับ Number onegrilled
3: pork
0: คำตอบคือ grilled pork very good นะครับ and how about number 2เป็นเลข number 2
3: Thai papaya salad
0: เป็นเลขตอบว่า Thai papaya salad เดี๋ยวมาดูคำตอบกัน very good เก่งมาก you're good listening นะโอเค and how about number 3 Perth again
3: Fried chicken.
0: Very good. เก่งมากนะครับ And then number 4. อันนี้ดูเฉลยแล้วใช่ไหม
3: Fried rice.
0: Fried rice. Your listening is really good. เอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบอีกสักครั้งหนึ่ง
7: Yesterday, I had grilled pork with sticky rice for breakfast.I had Thai papaya salad with fried chicken and sticky rice for lunch. And I had fried rice with soup for dinner.
0: โอเคไหม? Okay, can I move to the next slide?

โอเคทีนี้คนนี้เขาชื่อโทมัสนะครับโทมัสเดี๋ยวโทมัสจะมาบอกว่าเขารับประทานอาหารในแต่ละมื้อของเขาเนี่ยอะไรบ้างนะครับโอเคAre you ready?

0: Oh.
1: Yesterday, I had bread with milk for breakfast. I had pizza and soft drink for lunch. And I had rice, omelet, and soup for dinner.
0: Okay, okay. I will turn it one more time. Wow. อีกครั้งนะ1 2 3 go
1: Yesterday I had bread with milk for breakfast. I had pizza and soft drink for lunch. And I had rice, omelet and soup for dinner.
0: Okay, let's answer. Could you please tell me about number 1? What is the answer about number 1? Okay, โปรดปราน
2: Bread.
0: Again, please.
2: Bread.
0: Bread. Very good. Okay, and how about number 2? Belle.
2: Pizza.
0: Pizza. That's right. And the last one, number 3. Number 3, ง่ายมาก. Okay, plankton.
2: Soup.
0: Soup, นะครับ Is it correct? Very good, it's correct, นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังใหม่อีกรอบหนึ่ง
1: Yesterday, I had bread with milk for breakfast. I had pizza and soft drink for lunch. And I had rice, omelet, and soup for dinner.
0: ทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันจะไปข้อต่อไปเลยนะลูกโอเคไหมบางข้อมันเฉลยไปแล้วไม่เป็นไรลูกโอเค nextทีนี้คนนี้ชื่อมาเรียนะครับมาเรียมาเรียเนี่ยเขาจะกินเยอะหน่อยลูกนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังนะครับ listen carefully นะครับพอมาเรียเขาอาจจะพูดเร็วนิดนึง Are you ready? Okay, let's go.
3: Yesterday, I had hamburger with juice for breakfast. I had sushi and noodles for lunch. And I had spaghetti and salad for dinner.
0: Okay, one more time.
3: Yesterday, I had hamburger with juice for breakfast. I had sushi and noodles for lunch. And I had spaghetti and salad for dinner.
0: Okay, one more time. Listen carefully.
3: Yesterday, I had hamburger with juice for breakfast.I had sushi and noodles for lunch, and I had spaghetti and salad for dinner. Yesterday, I had hamburger with juice for breakfast. I had sushi and noodles for lunch, and I had spaghetti and salad for dinner.
0: Okay. Now let's answer. ข้อที่หนึ่งใครอยากจะบอกขวัญบ้างว่าคำตอบคืออะไรโอเคโปรดปลาเดี๋ยว famous ก่อนดีกว่าfamous famous could you please tell me the answer of number one
4: hamburger
0: hamburger very good เก่งมากต่อไป how about number two number two okay PeterGo on.
2: Noodles.
0: Noodles. Correct. Very good. เก่งมาก. And how about number three? Okay. Pizza.
2: Salad.
0: Again, please.
2: Salad.
0: Salad. That's right. Very good. Okay. เดี๋ยวเรามาฟังอีกรอบหนึ่ง.
3: Yesterday, I had hamburger
0: with juice for breakfast. เก่งมากนะครับ. You're good listening.
3: I had sushi and noodles for lunch. And I had spaghetti and salad for dinner.
0: โอเคนะนี่คือนะครับการฟังนักเรียนฟังได้แล้วนะครับโอเค next เอาล่ะเดี๋ยวเรายังมีใบงานอีก1ใบนะครับใบงานที่11นะครับ What did you have for yesterday นะครับอยู่หน้าที่อะไรลูก111เขาให้นักเรียนทำอะไรฟังนะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยไปถามเพื่อน2คนนะครับนะแล้วเขียนสิ่งที่ นะครับเขาได้รับประทานไปเมื่อวานนี้

0: นะแล้วก็ให้เขียนนะครับคำตอบเนี่ยลงไปในตารางเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงอย่างเช่นอันนี้คือตารางที่ของนักเรียนอยู่ในใบงานใช่ไหมเนมในที่นี้ก็คือชื่อของเพื่อนคนที่หนึ่งที่เราไปสัมภาษณ์แล้วก็มีคำถามดังนี้นะครับเด็กๆอ่านคำถามไม่ควรฟังหน่อยทวนคำถามหน่อยว่าเราจะต้องไปถามเขาว่าอย่างไร one two three go
1: what
0: did
1: you
0: have
1: for
0: ถ้าเราจะถามถึงอาหารเช้าของเมื่อวานนะครับเราจะต้องถามว่าอะไรลูก
1: breakfast
0: ถ้าเราจะถามอาหารเที่ยงเราต้องใช้คำว่า lunch ถ้าเราต้องการถามอาหารเย็น dinner เอาใหม่ไม่มีใครช่วยตอบขวัญเลยนะครับถ้าเราจะถามอาหารมื้อเช้าใช้คำว่า
1: breakfast
0: ถ้าเกิดว่าอาหารมื้อเที่ยง lunch ถ้าอาหารมื้อเย็น
1: dinner
0: ตัวอย่างเช่นคุณครูอันจะถามว่าเมื่อวานตอนเช้านักเรียนรับประทานอาหารอะไรเราก็สามารถถามได้ว่า What did you have for breakfast yesterday? อาหารมื้อเที่ยง What did you have for lunch yesterday? อาหารมื้อเย็น What did you have for dinner yesterday? ทีนี้วิธีการตอบเด็กๆอ่านคำตอบให้ควรฟังหน่อยลูก 1, 2, 3, go
1: have
0: หรือ had
1: had
0: นะครับเอาใหม่ลูก I had แล้วตามด้วยอาหารแต่ละมื้อที่นักเรียนได้รับประทานทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างครูอันไปถามพัชชาพัชชาไหนพัชชา raise your hand raise พัชชาครูอันไปถามพัชชาครูอันก็เขียนชื่อพัชชาลงไปตรงเนมนะครับแล้วครูอันถามพัชชาในแต่ละมื้อดังนี้What did you have for breakfast? อันดับแรกอาหารมื้อแรกของเราคืออาหารอะไรลูกอาหารเช้าเราจะต้องถามว่า What did you have for breakfast yesterday? อาหารเช้าเมื่อวานเนี่ยรับประทานอะไรไปบ้างนะครับทีนี้พัชชาบอกว่า I had fried rice แต่พัชชาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผ
0: ู้หญิงคุณครูอาจจะต้องเขียนประทานตรงนี้ว่าอะไรลูกShe นั่นเองนะครับ She had fried rice for breakfast ครูอันถามมื้อเที่ยงต่อพัชชา What did you have for lunch yesterday พัชชาตอบว่า I had noodles แต่พัชชาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณครูอันจะต้องเปลี่ยนจาก I เป็น She had noodles มื้อเย็นต่อนะครับครูอันถามว่า What did you have for dinner yesterdayพัชชาตอบว่า I had salad แต่พัชชาเป็นผู้หญิงผู้ชายเราเปลี่ยนจาก I เป็น She had salad โอเคเอาล่ะทีนี้ต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่างครูถามกฎชเมศนะครับครูถามว่ากฎชเมศเมื่อวานตอนเช้ารับประทานอาหารอะไร What did you have for breakfast yesterday กฎชเมศตอบว่า I had bread with milkI had bread with milk แต่กฎชเมศเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราจะต้องเปลี่ยน I เป็น he นั่นเองนะครับลืมละต่อไปมื้อเที่ยงต่อครูถามกฎชเมศว่า What did you have What did you have for lunch yesterday รับประทานอาหารเที่ยงเมื่อวานมีอะไรบ้างกฎชเมศตอบว่า I had fried rice with soupแต่คุณครูอันต้องเปลี่ยนจาก I เป็น He had fried rice with soup นะครับสุดท้ายอาหารมื้อเย็นกฎชเมศ What did you have for yesterday What did you have for dinner yesterday กฎชเมศตอบว่า He had noodles นะครับ I had noodles นะครับแต่ครูอันเปลี่ยน I เป็น He เพราะเขาเป็นผู้ชายเอาละทีนี้This is your turn นะครับให้นักเรียนไปถามเพื่อนเอาฟังนะฟังหลังจากเมื่อนักเรียนไปถามเพื่อนแล้วนะครับตรงเนมเนี่ยเป็นชื่อของใครครับ
1: เพื่อน
0: แล้วเราถามอาหารแต่ละมื้อเนี่ยทั้งกี่มื้อเลยได้แก่มื้ออะไรบ้าง breakfast มื้อเช้า lunch มื้อเที่ยง

0: dinner
1: ม
0: ื้อเย็นนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราไปถามเพื่อนผู้หญิงเราจะต้องเขียนประธานตรงนี้เป็นอะไรลูก she ถ้าเราไปถามเพื่อนผู้ชายประธานเราจะต้องเขียนว่า he นะครับเด็กๆครับเนื่องจากกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องไปทำตอนเวลาว่างนะครับเด็กๆอาจจะไปถามเพื่อนต่างห้องก็ได้นะครับหรือว่าถามคุณครูก็ได้หรือว่าถามผู้ปกครองก็ได้นะครับเดี๋ยวกิจกรรมนี้นักเรียนกลับไปทำนอกเวลานะเพราะว่าเวลาเราไม่พอนะครับเอาล่ะต่อมาในช่วง wrap up ของวันนี้เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยได้ไหมครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปเมนูต่างๆเก่งมากเมนูอาหารต่างๆแล้วก็อะไรอีกการถามตอบเกี่ยวกับมื้ออาหารที่รับประทานไปมื้ออาหารมีกี่มื้อลูกที่ครูอันสอนไป
1: 3
0: มื้อมีอะไรบ้าง breakfast อาหารเช้า lunch อาหารเที่ยงแล้วก
1: ็
0: dinner อาหารมื้อเย็นนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาสรุปนิดนึงว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่เราน่าสนใจแล้วก็เรารู้จักกับมันนะครับอันดับแรกคืออะไรแล้วลูกบอกกันหน่อย louder please rice porridge นะครับโจ๊กนั่นเอง next ข้าวเหนียวหมูปิ้งสังเกตว่าไงนะ grill pork with sticky rice ต่อมา noodles ก๋วยเตี๋ยวลงมาตรงนี้ลูก bread นะครับขนมปังข้าวไข่เจียว rice with omelette ผลไม้ fruits นะฮะมีอะไรอีกต้มยำกุ้ง spicy prawn soup ข้าวผัด fried rice salad fried chicken นะครับทีนี้เรายังได้เรียนการถามตอบอาหารมื้อต่างๆด้วยนะครับลองถามขวัญหน่อยว่าอาหารมื้อเช้าเมื่อวานรับประทานอะไรไปเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกัน1 2 3 go
1: What did you have for breakfast yesterday
0: ขวัญตอบว่า I had rice porridge ในที่นี้อาจขวัญทานโจ๊กนั่นเองนะครับอาหารมื้อเที่ยงล่ะพร้อมกันLunch yesterday ขวัญบอกว่า I had rice with omelette and fruits มีข้าวไข่เจียวแล้วก็ผลไม้ต่อไปทีนี้เดี๋ยวขวัญถามนักเรียนบ้างแล้วนักเรียนต้องตอบตามภาพว่ามีเมนูอะไรบ้างลูกมีข้าวผัดแล้วก็ต้มยำกุ้งลองดูนะ What did you have for dinner yesterday เด็กๆลองตอบให้ขวัญฟังหน่อยดิI had อะไร
1: I had
0: fried rice with spicy prawn soup นั่นเองนะครับทีนี้เอาล่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากลากันวันนี้นะครับเดี๋ยวครูอันขอให้นักเรียนเตรียมนะครับใบงานนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปซึ่งเราจะเรียนเรื่อง Let's go shopping นะครับ Let's go shoppingสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่8นะครับใบงานที่12แล้วก็ใบงานที่13ด้วยนะครับเด็กๆนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวนะครับได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับโอเค Do you have any questions? Okay, Billy have a question.
2: What did you have for dinner yesterday?
0: I had fried rice, soup, and orange juice. Thank you for your question. มีอีกไหมใครจะถามครูบ้างหมดแล้วนะโอเคไม่มีคำถามแล้วนะครับ Now we have come to an end of the class. So I would like to thank you for your attention. นะครับก็ต้องขอขอบคุณความตั้งใจเรียนของนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับโอเค see you next time bye bye

0: ไปทัศนศึกษากับน้ำหนึ่งด้วยกันไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
2: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
3: 1 2 3 Let's go

0: ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ
1: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูนาฬิกาด้วยนะว่ากี่โมงแล้วทุกคนตอบพร้อมกันนะตอนนี้เวลา8นาฬิกา30นาที
0: เก่งมากทุกคนเดี๋ยวเยลโล่ทวนวิธีการดูนาฬิกาให้นะก่อนอื่นเพื่อนๆมาดูที่หน้าปัดนาฬิกากันก่อนเข็มสั้นของนาฬิกาเป็นตัวชี้ชั่วโมงเมื่อเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่จะใช้เวลา1ชั่วโมงหรือ60นาทีส่วนเข็มยาวใช้บอกนาทีเมื่อเข็มยาวเดินไป1ช่องเล็กเท่ากับ1นาทีเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่เท่ากับ5นาทีแล้วถ้าเดินครบรอบจะเท่ากับ1ชั่วโมงหรือ60นาทีเท่ากับที่เข็มสั้นเดิน1ช่องใหญ่เลยเมื่อกี้นับ1ดูนาฬิกาเวลา8นาฬิกา30นาทีเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข8เลข9และเข็มยาวชี้ที่เลข6นั่นเองสำหรับนาฬิกาดิจิตอลก็อ่านได้ง่ายขึ้นตัวเลข2ตัวหน้าบอกชั่วโมงส่วนตัวเลข2ตัวหลังบอกนาที
2: วันนี้เรามาทัศนศึกษากันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทยรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรจากตำรายาที่หายากมากกว่า900ชนิดเดี๋ยวครูจะแจกตารางกำหนดการของวันนี้ให้ทุกคนนะคะ
0: นับหนึ่งและเพื่อนๆลองดูตารางกิจกรรมซิว่ากิจกรรมแรกคืออะไรและเริ่มเวลาเท่าไหร่พร้อมทั้งบอกด้วยนะว่าเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ที่เลขอะไร
1: กิจกรรมแรกคือกิจกรรมดูนกเริ่มเวลา9นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข9ส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข12
0: กิจกรรมสุดท้ายทำยาดมสมุนไพรตอนเวลาเท่าไหร่นะ
1: กิจกรรมทำยาดมสมุนไพรเวลา10นาฬิกา15นาทีเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข10และเลข11เข็มยาวชี้ที่เลข3
0: เก่งมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เวลา9นาฬิกาแล้วเราไปดูนกกันดีกว่า
2: เดี๋ยวคุณครูจะแจกอาหารว่างนะคะก่อนรับประทานอาหารว่างเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดค่ะ
0: เมื่อสักครู่นับหนึ่งและเพื่อนๆใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพรเท่าไหร่นะ
1: เรามาเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรตอนเวลา9นาฬิกา30นาทีตอนนี้เวลา10นาฬิกาแสดงว่านับหนึ่งต้องนับเวลาย้อนถอยหลังไปนั่นก็คือ10นาฬิกาลบ9นาฬิกา30นาทีเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะนับหนึ่งเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรเวลา9นาฬิกา30นาทีสำรวจเสร็จเวลา10นาฬิกาเพราะฉะนั้นนับหนึ่งใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพร30นาที
0: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกัดรูปโลโก้

0: อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือให้สะอาดแล้วมารับประทานอาหารว่างกันจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อนะ
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหลอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้แล้วนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาทามา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี้อ่ะ
6: คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเองหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอยแน่ๆ
5: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
4: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราศินีท่านส่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส่เอานี่แมวผู้ใดนี่

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูสังเกตเห็นว่าบางคนเนี่ยใส่ชุดไทยกันมาใช่ไหมมีหลายภาคเลยบางคนใส่ชุดภาคกลางมาใส่ชุดภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้มานะครับยอดเยี่ยมมากครับสำหรับคนไม่มีไม่เป็นไรนะครับทีนี้วันนี้เราจะเป็นการสรุปบทเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้ง4ภาคนะครับทีนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยครูให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวร่วมกันสังเกตภาพกับครูไปพร้อมๆกันนะครับเรามาดูความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้เรียนนึกคำถามอยู่ในใจเลยว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับในภาพที่1เขาทำอะไรเอ่ยนักเรียนภาพที่1ตักบาตรใช่ไหมภาพที่2ล่ะทำอะไรเอ่ยตักบาตรเช่นเดียวกันและสุดท้ายคือภาพที่3นะครับนักเรียนเห็นว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ตักบาตรตักบาตรอะไรเอ่ยขี่ม้าอยู่นั่นเองใช่ไหมนักเรียนจากทั้ง3ภาพเนี่ยนักเรียนก็บอกไว้ว่าเป็นยังไงเอ่ยเกี่ยวกับลักษณะของการตักบาตรใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือพื้นที่นั่นเองในภาพที่1เนี่ยอย่างที่ครูบอกแล้วว่าเป็นพื้นที่ราบใช่ไหมก็สามารถตักบาตรนะครับริมถนนได้เลยภาพที่2ลักษณะพื้นที่บ้านเรือนที่ตั้งอยู่จะใกล้กับแหล่งน้ำนะครับก็จะมีการบิณฑบาตผ่านเรือนะครับและสุดท้ายก็คือขี่ม้าบนภูเขาสูงนั่นเองพบโดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายนะครับเหล่านี้เนาะนี่ก็คือความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั่นเองนะครับเขาเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันดังนั้นการกระทำประเพณีวัฒนธรรมจึงมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนวัฒนธรรม4ภาคของเราวันนี้ครูมีเกมมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันเล่นนะครับเดี๋ยวขอกระซิบบอกไว้ก่อนเลยนะครับเป็นเกมการ์ดหรือว่าเป็นบอร์ดเกมนะครับวัฒนธรรม4ภาคดังนั้นขอความกรุณาให้คุณครูปลายทางนะครับจัดเตรียมสื่อนะครับบอร์ดเกมนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของ DLTV เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับนักเรียนวัฒนธรรมทั้ง4ภาคเรามาดูความแตกต่างของแต่ละภาคกันนะครับเริ่มตั้งแต่อะไรเอ่ยภาษาใช่ไหมในชั่วโมงที่แล้วเราได้พูดถึงภาษากันไปสำเนียงต่างๆนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้มีการพูดที่แตกต่างกันนะครับข้อที่2ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางด้านอาหารมีต้นกำเนิดขออภัยครับนั่นก็คือมีความแตกต่างกันในด้านอาหารเนี่ยเกี่ยวข้องกับลักษณะพื้นที่ลักษณะของศาสนาก็มีความเกี่ยวข้องนะนักเรียนเกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นเหมือนถ้าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยก็กินหมูได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นศาสนาอิสลามชาวมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่รับประทานหมูนั่นเองนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับ

0: ารนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่3การแต่งกายวัฒนธรรมการแต่งกายเนี่ยต้องขอย้ำไว้ก่อนว่าเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการแต่งกายในปัจจุบันนี้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ไม่ว่าภาคใดก็ตามเราแต่งกายคล้ายคลึงกันไหมคล้ายกันใช่ไหมครับนักเรียนและสุดท้ายนั่นก็คือการละเล่นและประเพณีนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากสังคมวัฒนธรรมและก็ลักษณะที่ตั้งภูมิประเทศนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นประเพณีที่เราได้ศึกษาได้เรียนไปแล้วใช่ไหมครับว่าสมมุติว่าถ้าอยู่ภาคกลางภาคกลางเนี่ยเป็นแม่น้ำที่มีแม่น้ำเยอะใช่ไหมเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำจึงมีประเพณีอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างแข่งเรือยาวใช่ไหมนี่ก็คือความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้ง4ด้านนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับภาษาถิ่นนะครับวัฒนธรรมภาษาถิ่นเดี๋ยวสับปะรดนักเรียนรู้จักสับปะรดใช่ไหมสับปะรดเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อเลยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอำเภอหัวหินนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในภาษาท้องถิ่นนะครับนั่นก็คือภาษาเหนือเราจะเรียกสับปะรดว่าอะไรเอ่ยมักอะไรนะมักมักขนัดใช่ไหมต่อไปคำที่สองล่ะภาคกลางก็เรียกว่าสับปะรดนะครับแต่อย่างที่ครูบอกแล้วว่าภาคกลางทุกจังหวัดเขาไม่ได้พูดคำว่าสับปะรดเหมือนกันเนาะเขามีความแตกต่างด้านสำเนียงนะครับที่ครูเคยบอกไปแล้วเช่นสำเนียงของคนหัวหินสำเนียงของคนราชบุรีสำเนียงของคนเพชรบุรีนะครับก็มีความแตกต่างกันเนาะทีนี้ภาคอีสานล่ะภาคอีสานคืออะไรเอ่ยบักนัดหรือว่าบักนัดนะครับแล้วแต่การออกเสียงนะครับและสุดท้ายภาคใต้อะไรเอ่ย
1: ยาย
0: าเขาออกเสียงว่ายังไงเอ่ยออกเสียงว่ายังไงกลุ่มที่1กลุ่มที่1ในฐานะที่เป็นคนใต้เนี่ยลองออกเสียงสับปะรดภาคใต้เขาออกเสียงอย่างไรเอ่ยลองดูนะครับเตรียมตัวฟังนะครับ
2: ยานัด
0: แต่ละจังหวัดของภาคใต้ก็ออกเสียงไม่เหมือนกันบางคนออกเสียงยานัดยานัดใช่ไหมมีหลายสำเนียงนะครับและสับปะรดเนี่ยในภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีแต่คำว่ายานัดอย่างเดียวนักเรียนอาจจะมีคำอื่นๆด้วยเช่นคำว่ามะลิคำว่ามะลิก็เป็นคำเรียกสับปะรดในภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ต่อไปอีกคำหนึ่งนักเรียนคำว่าดูดูนะครับภาษาเหนือภาษาเหนืออะไรเอ่ยถูกต้องครับต่อไปภาษากลางก็คือการถูกต้องครับและภาษาอีสานเบิงเบิงใช่ไหมทุกคนเบิงนะครับต่อไปสุดท้ายคือแลนะเห็นไหมแต่ละภาคเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเราอยู่คนละพื้นที่กันสังคมวัฒนธรรมเรามีความแตกต่างกันนะครับทีนี้เรามาดูอาหารกันบ้างเป็นการทบทวนนะครับภาคอะไรเอ่ยภาคเหนืออย่างที่ครูบอกแล้วว่าภาคเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่ภูเขาสูงดังนั้นอากาศจะค่อนข้างเย็นนะครับอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยชาวเหนือชาวล้านนาเขาจะทำอาหารที่มีไขมันเยอะๆนะครับเพื่อรับประทานรับประทานแล้วร่างกายเราจะมีความอบอุ่นนะครับตัวอย่างเช่นแคบหมูนั่นเองใครเคยกินบ้างแคบหมูโอ้โหอร่อยไหม
1: อร
0: ่อยนะครับต่อไปภาคกลางน้ำพริกปลาทูจากที่นักเรียนเห็นภาพเนาะภาคกลางเนี่ยเขามีอะไรเอ่ยมีน้ำพริกมีผักสดมีปลาทูแสดงว่าพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไหมอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมสามารถเพาะปลูกผักต่างๆได้แล้วปลาทูเนี่ยก็ได้มาจากได้จากทะเลใช่ไหมซึ่งภาคกลางเนี่ยก็ติดทะเลนะครับปลาทูที่ดังๆเนี่ยคือปลาทูแม่กลองนะครับที่ภาคกลางนั่นเองนะครับต่อไปภาคอีสานกันบ้างภาคอีสานอะไรเอ่ยใครเคยเห็นบ้างเนี่ยซุปหน่อไม้ใช่ไหมคนอีสานหรือว่าภาคอีสานที่ตั้งของภาคอีสานเนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบว่าอย่างที่เรารู้กันแล้วว่าค่อนข้างที่จะแห้งแล้งเพราะว่าดินนั้นเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำใช่ไหมครับนักเรียนดังนั้นคนในพื้นที่เนี่ยก็หาอาหารทำแบบง่ายๆนะครับให้เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของตนเองลักษณะพื้นที่ของตนเองนั่นเองนะ

0: ครับและสุดท้ายภาคใต้นี่คือไก่กอและนะครับเป็นของดีนะครับกินแล้วรู้สึกว่าจะมีรสชาติหวานๆอร่อยนะครับถ้านักเรียนไปภาคใต้เนี่ยลองไปหาชิมได้นะครับต่อไปครับนักเรียนการแต่งกายนะครับนี่คือความแตกต่างกันการแต่งกายของแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละภาคนะครับซึ่งอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิอากาศด้วยนะครับถ้าอยู่ภาคเหนือแสดงว่าเขาจะต้องแต่งตัวแบบยังไงใส่เสื้อกล้ามได้ไหมอยู่ภาคเหนือเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นไงนุ่งผ้าที่มันมิดชิดใช่ไหมให้ความอบอุ่นใช่ไหมครับภาคกลางเนี่ยชุดที่ครูใส่เนี่ยเป็นชุดภาคไหนใครทราบบ้างภาคกลางนะครับชุดภาคอีสานนะครับมีการใส่ผ้าสิ้นมีการผู้ชายเนี่ยจะใส่เสื้อม่อห้อมใช่ไหมครับแล้วก็ภาคใต้ภาคใต้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือติดกับประเทศมาเลเซียดังนั้นจึงได้รับอิทธิพลของประเทศมาเลเซียนะครับในการแต่งกายนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนเรามาดูลักษณะพื้นที่ที่สอดคล้องกับประเพณีกันดีกว่านะครับในภาคเหนืออย่างที่ครูให้นักเรียนช่วยกันสังเกตแล้วว่าในชั่วโมงที่แล้วเนาะสีแดงสีน้ำตาลสีเหลืองพวกนี้ลักษณะของมันเนี่ยเป็นยังไงเป็นภูเขาสูงดังนั้นนะครับลักษณะพื้นที่เหนือจะมีลักษณะที่เป็นภูมิประเทศนะครับแบบภูเขาสูงสลับหุบเขาแล้วก็พื้นที่สูงนั่นเองนะครับประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพื้นที่นะครับครูขอยกตัวอย่างนะครับประเพณีบวชป่านั่นเองเนาะประเพณีบวชป่าเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ถูกคิดขึ้นมาเป็นกุศโลบายให้ประชาชนเนี่ยรู้จักและเห็นความสำคัญของป่าไม้ผ่านการสร้างความเชื่อว่าผืนป่านั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่จะเข้ามาบุกรุกทำลายตัดไม้ไม่ได้นะครับนี่คือวัดประเพณีของภาคเหนือนั่นเองครับต่อไปภาคกลางภาคกลางนะครับเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำน้องนักเรียนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนี่ยดังนั้นเนี่ยพื้นที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำดินอุดมสมบูรณ์แน่นอนว่าต้องเหมาะสำหรับการเพาะปลูกใช่ไหมดังนั้นจึงเกิดประเพณีนี้เกิดขึ้นนักเรียนเราเรียกว่าประเพณีทำขวัญข้าวนะครับการทำขวัญข้าวนั้นอย่างที่ครูย้ำมาเกือบทุกชั่วโมงเลยเนาะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะครับการทำขวัญข้าวนั้นเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาให้ชาวนารู้ว่าการทำนาการปลูกข้าวของตนนั้นจะไม่สูญเปล่าเพราะมีพระแม่โพศพช่วยดูแลนะครับต่อไปภาคอีสานภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่แห้งแล้งเพราะว่าไม่ใช่ว่าฝนไม่ตกนะครับนักเรียนแต่ดินนั้นไม่อุ้มน้ำนะครับลักษณะพื้นที่ของภาคอีสานนั้นจะเป็นที่ราบสูงนะครับมีดินทรายไม่อุ้มน้ำประเพณีที่สำคัญคือบุญบั้งไฟใช่ไหมแต่สิ่งที่ครูยกมานั้นเป็นประเพณีแห่นางแมวซึ่งแห่นางแมวน่ะครูขอย้ำไว้ก่อนว่าไม่ได้มีเฉพาะที่ภาคอีสานมีภาคกลางบางจังหวัดด้วยแล้วก็มีอยู่ที่ประเทศกัมพูชาด้วยนะครับคนไทยส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีอำนาจลึกลับศักดิ์สิทธิ์เมื่อนำมาทำพิธีแล้วจะช่วยเรียกฝนให้ตกลงมาได้หรือถ้าเป็นความเชื่อของชาวอีสานเลยนะครับนักเรียนจะมีความเชื่อว่าเมื่อฝนไม่ตกให้ใช้สัตว์ที่มีสีเดียวกับเมฆเรียกฝนจะทำให้ฝนตกลงมาได้นะครับเช่นนั้นเนี่ยแมวที่เราจะเห็นเวลาที่เขาแห่นางแมวเนี่ยอาจจะเป็นแมวสีเมฆหรือว่าแมวสีสว่านนั่นเองนะครับที่เขานิยมมาแต่ปัจจุบันนี้นักเรียนเขามองเห็นว่าประเพณีนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการทารุณกรรมสัตว์นั่นเองเพราะว่าอะไรเวลาที่มีการสาดน้ำใส่แมวเนี่ยแมวเรารู้สึกว่าแมวถูกทรมานไหมใช่ถูกทรมานดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนนะครับนักเรียนเอาตุ๊กตาแมวไปใส่ในกรงแทนแล้วมีการสาดน้ำใส่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเรียกได้ว่าไม่เป็นการทารุณกรรมแมวนะครับแต่ก็ยังยึดถือประเพณีนี้ต่อไปนะครับทีนี้ต่อไปนะครับนักเรียนภาคใต้ภาคใต้เนี่ยติดกับสีฟ้านักเรียนทราบไหมสีฟ้านี้คือที่ไหน
1: ทะเล
0: ทะเลติดทั้งสองฝั่งเลยทั้งอ่าว

อ่าวไทยและอันดามันนะครับซึ่งภาคใต้เนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศนะครับนั่นก็คือเป็นแบบคาบสมุทรมีทะเลขนาบทั้งสองฝั่งนะครับดังนั้นประเพณีของเขาเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับทะเลนะครับครูขอยกตัวอย่างประเพณีลอยเรือนะครับหรือชื่อเต็มๆคือประเพณีลอยเรือชาวเลนะครับประเพณีลอยเรือนั้นเป็นประเพณีที่สืบทอดความเชื่อเรื่องการขับไล่สิ่งอัปมงคลของชาวเลโดยให้สิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นลอยไปกับเรือโดยวิถีชีวิตของชาวเลที่พันกับทะเลนั้นชาวเลมีความเชื่อว่ามีเทพผู้ปกปักรักษาจะแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆในทะเลและเกาะนะครับพวกเขาจึงต้องทำพิธีเพื่อบูชาให้ผู้มีอำนาจเหล่านี้ได้ปกป้องคุ้มครองพวกเขานะครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประเพณีวัฒนธรรมที่ครูได้นำมาทั้ง4ภาคดังนั้นเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมทำนั่นก็คือเป็นกิจกรรมเกมการ์ดวัฒนธรรม4ภาคนะครับโดยเดี๋ยวเรามาศึกษาพร้อมๆกันทุกคนต้องมีสตินะครับทุกคนต้องมีสมาธิไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะทำอะไรนะครับนักเรียนปลายทางนะครับตั้งใจดูตั้งใจฟังด้วยนะครับไม่งั้นเล่นเกมไม่ถูกนะครับเรามาดูเกมการ์ดวัฒนธรรม4ภาคนะครับจะมีการ์ดอยู่ทั้งหมดกี่ประเภทนักเรียน3ประเภทด้วยกันประเภทที่1สีชมพูก็จะเป็นการ์ดที่เกี่ยวข้องกับภาคนะครับการ์ดที่2ประเภทที่2เป็นการ์ดสีส้มนั่นก็คือเป็นการ์ดเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมต่างๆนะครับทั้ง4ภาคและสีเขียวเป็นการ์ดพิเศษครับนักเรียนการ์ดพิเศษนี้สามารถจับคู่กับการ์ดใบใดก็ได้นะครับนี่คือการ์ดเราจะมี3ประเภทเท่านั้นต่อไปนะครับเรามาดูแต่ละการ์ดประกอบไปด้วยอะไรบ้างการ์ดภาคนะครับสีชมพูเนี่ยประกอบไปด้วยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับต่อไปการ์ดประเภทที่2คือการ์ดวัฒนธรรมนะครับประกอบไปด้วยการศิลปะการแสดงประเพณีอาหารภาษาถิ่นของแต่ละภาคนะครับและการ์ดประเภทสุดท้ายคือการ์ดสีเขียวนั่นก็คือการ์ดพิเศษการ์ดพิเศษนี้สามารถคู่กับการ์ดใบใดก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของการจับคู่นะครับเกมที่เราจะเล่นจะต้องจับคู่กันตัวอย่างเช่นถ้าภาคเหนือเราก็จะจับคู่กับอะไรเอ่ยในตัวอย่างก็คือจับคู่กับอาหารนะครับอาหารของภาคเหนือที่นำมาก็คือเป็นแคบหมูกับน้ำพริกหนุ่มนั่นเองใช่ไหมครับหรือเราจะจับอีกแบบหนึ่งก็ได้เป็นแบบที่สองคือการ์ดภาคจับคู่กับการ์ดพิเศษและประเภทที่สามวัฒนธรรมต่างๆประเพณีต่างๆนะครับจับคู่กับการ์ดพิเศษนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการ์ดพิเศษเนี่ยมีอยู่น้อยนะครับนักเรียนนานๆนักเรียนจะเจอการ์ดพิเศษนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นกันดีกว่านะครับครูจะอ่านให้ฟังนะครับเกมนี้ให้นักเรียนจับคู่กันเล่นกัน 5-6 คนนะครับในกลุ่มของพวกเราเนี่ยมีอยู่6คนแล้วให้พวกเราจับคู่กันเลยนะครับโดยข้อที่1แจกการ์ดให้นักเรียนคู่ละ5ใบมีอยู่ในใจเลยนะทุกคนจะได้การ์ด5ใบคู่ที่2ขออภัยครับข้อที่2คู่ที่1นั้นจะต้องจั่วการ์ดขึ้นมา1ใบและเลือกทิ้งการ์ดใบที่อยู่ในมือ1ใบนะครับคู่ที่3ขออภัยครับข้อที่3คู่ที่2ต้องเลือกระหว่างหยิบการ์ดที่เพื่อนคู่ที่1ทิ้งหรือสุ่มการ์ดขึ้นมาใหม่จากนั้นนักเรียนคู่ที่2ต้องเลือกทิ้งการ์ดใบที่1หรือว่า1ใบขออภัยครับข้อที่4แต่ละคู่ต้องทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้ชนะนะครับตัวอักษรสีแดงนะครับเรามาดูนะผู้ชนะเนี่ยจะมีการ์ดในมือ6ใบหรือว่า3คู่นะครับคือการ์ดที่มีอยู่แล้ว5ใบและเราจะได้จากการหยิบของเพื่อนหรือการ์ดที่สุ่มได้อีก1ใบนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการเล่นนะครับเกมของเราในวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเล่นหรือเปล่าเอ่ย
พร้อมใช่ไหมครับถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะมีใบวิธีการเล่นให้นักเรียนศึกษาภายในกลุ่มก่อนนะครับให้เรียนเข้าใจก่อนที่จะลงมือเล่นนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมเล่นเกมกันเลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับนักเรียน
1: สน
0: ุ
1: ก
0: โอ้โหเสียงเบามากเลยสนุกจริงหรือเปล่าสนุกไหมครับ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกใช่ไหมครับต้องขอขอบคุณนะครับสื่อการสอนบอร์ดเกมนะครับจากครูหนิงนะครับอินสครูพื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอนนะครับเวลาที่นักเรียนได้เล่นเกมแล้วเราก็เป็นการทบทวนนะครับว่าวัฒนธรรมไทยนะครับทั้ง4ภาคเนี่ยทั้งที่เราเรียนไปไม่ว่าจะเป็นอาหารภาษาประเพณีต่างๆนะครับเราสามารถจับคู่ได้ก็ถือได้ว่ายอดเยี่ยมนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมของเราต่อไปนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมไทย4ภาคนะครับแตกต่างกันเพราะเหตุใดเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ช่วยกันคิดได้ช่วยกันปรึกษานะครับและเดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเอวัฒนธรรมทั้ง4ภาคนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะเหตุใดด้วยนักเรียนต้นทางล่ะครับครูขออาสาสมัคร1คนกลุ่มที่1กลุ่มที่1กลุ่มที่1บอกว่าอยากจะตอบนะครับเป็นยังไงเอ่ย
1: ภูมิประเทศครับ
0: แตกต่างกันเพราะว่าภูมิประเทศใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้นักเรียนครับเหมือนที่เพื่อนต้นทางได้บอกไปนะครับปัจจัยที่ทำให้วัฒนธรรมทั้ง4ภาคนี้แตกต่างกันนะครับนั่นก็คือลักษณะภูมิประเทศลักษณะพื้นที่นะครับซึ่งอย่างที่ครูบอกว่าภาคเหนือเนี่ยเขามีพื้นที่ใช่ไหมนักเรียนเป็นที่ภูเขาสูงสลับที่ราบหุบเขานะครับดังนั้นเนี่ยวัฒนธรรมภาษาประเพณีต่างๆเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับลักษณะพื้นที่นะครับภาคกลางก็มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับการที่อยู่ๆประเพณีภาคกลางเนี่ยมีแข่งเรือยาวมีทำขวัญข้าวมีวิ่งควายนะครับล้วนแล้วแต่มาจากลักษณะพื้นที่ของภาคกลางซะส่วนใหญ่นะครับนักเรียนต่อมาภาคอีสานอย่างที่ครูเน้นย้ำว่าภาคอีสานนั้นค่อนข้างที่จะแห้งแล้งดังนั้นจึงต้องมีประเพณีนะครับการขอฝนขอน้ำเกิดขึ้นเช่นประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีแห่นางแมวใช่ไหมครับและสุดท้ายคือภาคใต้อยู่ใกล้กับทะเลนะครับขอถามนักเรียนหน่อยภาคใต้จำเป็นต้องมีประเพณีแห่นางแมวไหมไม่เพราะว่าภาคใต้เป็นภาคที่พิเศษคือมีฝนตกนะครับตลอดนะครับฝนตกชุกค่อนข้างเยอะนะครับเป็นภาคที่มี2ฤดูนะครับนั่นก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนไม่เหมือนกับภาคอื่นๆที่มีฤดูหนาวด้วยดังนั้นภาคใต้เนี่ยเจอฝนเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องมีประเพณีขอฝนอย่างแห่นางแมวหรือว่าบุญบั้งไฟนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนักเรียนสิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมทั้ง4ภาคมีความแตกต่างกันคือลักษณะทางสังคมนะครับนั่นก็คือเขาอาจจะมีเชื้อชาติมีเชื้อสายที่ไม่เหมือนกันมีภาษาที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นประเพณีวัฒนธรรมสิ่งต่างๆวิถีชีวิตการปฏิบัติเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนขั้นสรุปหนูทำได้วันนี้ครูจะให้นักเรียนได้เดินแฟชั่นโชว์นะครับวัฒนธรรมไทย4ภาคจากที่ครูให้นักเรียนได้แต่งกายชุดไทยมาต้องมีจุดประสงค์อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวแต่ละภาคนะครับให้ออกมานะครับเดินแฟชั่นโชว์นะครับพร้อมบอกข้อมูลที่ตนมีนะครับให้เพื่อนๆปลายทางได้รับชมด้วยนะครับพร้อมไหมพร้อมไหม

0: ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับ
1: บ้านเรือนหลังคาเตี้ยลาดชันประเพณีชิงเป็ดปลากรแล่งหัวหลอกอสั้นกระชับอาชีพประมงและท่องเที่ยวการละเล่นโนราอาหารแกงไตปลารสเผ็ด

0: ดีเจ้าผู้ช้านุ่มนวล
1: อาชีพทำนาขั้นบันได
2: อาหารข้าวซอยสุดล้ำ
1: การละเล่นฟ้อนเล็บ
2: บ้านเรือนไทยนิยมสร้างริมน้ำ
1: การเล่นกองยาว
3: ประเพณีทำขวัญข้าว
4: อาชีพการเกษตร
5: ภาษากลางราชการไทย
6: บ้านเรือนใต้ถุนสูง
7: ประเพณีขอฝนบุญบั้งไฟ
8: ทอดแปลว่าคิดถึง
9: อาชีพเกษตรทำนา
10: การละเล่นเสิร์ฟวงลาง
11: ปลาสุดหอมถนอมอาหาร
12: เรือนกาแลถิ่นล้านนา

0: จุแปลว่าโกหกการละเล่นกองสะบัดชัย
1: อาหารถิ่นเหนือแกงฮังเล
2: จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ของนักเรียนต้นทางนะครับถือได้ว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับทีนี้เรามาประเมินตนเองกันดีกว่านะครับในชั่วโมงนี้เนาะนั่นก็คือบอกความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคได้ถ้านักเรียนบอกความแตกต่างนะครับว่าภาคเหนือมีอาหารมีภาษามีประเพณีมีบ้านเรือนมีการแต่งกายเป็นอย่างไรนะครับทุกๆภาคเลยนะครับนักเรียนบอกได้อย่างชัดเจนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าไม่ชัดเจนแต่ว่าเราอธิบายได้ถูกต้องแต่ยังไม่ชัดเจนประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนยังบอกความแตกต่างของแต่ละภาคไม่ได้เลยว่าแต่ละภาคเนี่ยเขาต่างกันอย่างไรอาหารเขาเหมือนกันไหมหรือว่าเขาต่างกันไม่สามารถตอบได้ประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับก็มีเยอะนะครับมีกลุ่ม1กลุ่ม3เอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับเก่งมากครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับยอดเยี่ยมครับต่อไปนะครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตามระบอบประชาธิปไตยในชั่วโมงหน้ากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลเป็นครั้งที่1ซึ่งในวันนี้เนื้อหาจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารอชมไปพร้อมๆกันนะคะแต่เช่นเคยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูจะขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอธิบายการสื่อความหมายของข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและสร้างแผนภูมิรูปภาพจากข้อมูลที่กำหนดด้วยความละเอียดรอบคอบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะสร้างแผนภูมิรูปภาพที่เหมาะสมอย่างละเอียดและรอบคอบจากสถานการณ์ที่กำหนดค่ะในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมแรกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างที่บอกไปแล้วเราจะได้เรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลแต่ก่อนที่นักเรียนจะนำเสนอข้อมูลออกมาได้นั้นนักเรียนจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลกันก่อนซึ่งกระบวนการในการรวบรวมวันนี้ก็คือกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนสำรวจว่าในกลุ่มของตนเองใครเลี้ยงสัตว์ใดบ้างอย่างละกี่ตัวโดยในกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนสอบถามเพื่อนๆในกลุ่มของตนเองอาจจะมีการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มขึ้นมา1คนเพื่อใช้ในการจดบันทึกข้อมูลนะคะนักเรียนปลายทางสามารถบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ A4 ก็ได้นะคะแล้วก็รวบรวมจากในกลุ่มของตนเองว่ามีเพื่อนกี่คนที่เลี้ยงสัตว์แล้วเป็นสัตว์ชนิดใดจำนวนกี่ตัวกันบ้างนะคะส่วนนักเรียนในห้องนี้ให้นักเรียนบันทึกคำตอบลงในกระดาษที่ครูได้เตรียมไว้ให้ว่าในกลุ่มของตนเองมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างและจำนวนอย่างละกี่ตัวนะคะตรงส่วนนี้มีนักเรียนคนใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมือรวบรวมข้อมูลไหมลูกเชิญค่ะแต่นักเรียนมีข้อคิดเห็นหรือข้อคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
3: แล้วคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะต้องตอบไหมคะ
2: ก็ถ้านักเรียนไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ไม่ต้องข้อมูลลงไปค่ะโดยเวลาการบันทึกข้อมูลนะคะให้นักเรียนรวบรวมจากคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกรณีของนักเรียนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลยนักเรียนก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลลงไปนั่นเองนะคะหากว่านักเรียนไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็แค่บอกเพื่อนไปเลยว่าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อนก็จะไม่นับจำนวนสัตว์เลี้ยงของนักเรียนเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงนั่นเองนะคะให้นับเฉพาะจำนวนสัตว์เลี้ยงที่มีจำนวนคนที่เลี้ยงในกลุ่มเท่านั้นใครไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ต้องเอามาบันทึกข้อมูลนั่นเองนะคะมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมตรงส่วนไหนอีกไหมลูกไม่มีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือสำรวจสัตว์เลี้ยงในกลุ่มของตนเองนะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อจะใช้ในการนำเสนอข้อมูลเป็นครั้งต่อไปค่ะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะจากกิจกรรมที่สนุกสนานนี้นะคะจะเห็นว่านักเรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยได้มีการสำรวจสัตว์เลี้ยงในกลุ่มของตนเองอย่างสนุกสนานกันเลยนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่านักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มนะคะมีกลุ่มไหนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรจำนวนเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มชมคำตอบในกลุ่มแรกกันก่อนเลยของกลุ่มที่1นะคะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1นำเสนอได้เลยลูก
1: สุนัข2ตัวแมว5ตัวปลา45ตัวนก2ตัวค่ะ
0: คำตอบของกลุ่ม1ส่วนใหญ่จะเป็นสุนัขที่เป็นสุนัขแมวปลาแล้วก็นกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราคุ้นเคยแต่ในกลุ่มนี้มีเลี้ยงปลาเยอะที่สุดเลยใช่ไหมลูกจำนวน45ตัวนะคะเก่งมากๆขอบคุณค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคิวของกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ขอตัวแทนเลยลูกพร้อมแล้วหนูนำเสนอได้เลยว่าจากการสำรวจของนักเรียนได้ผลลัพธ์ออกมาว่าอย่างไรบ้างคะ
2: แมว3ตัวสุนัข3ตัวปลา27ตัวครับ
0: แมว3สุนัข3ปลา27ตัวกลุ่มนี้ก็เลี้ยงปลาเยอะเหมือนกับกลุ่มที่1ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4เรามาดูคำตอบของกลุ่มนี้กันดีกว่าเหมือนว่ากลุ่มนี้จะเลี้ยงได้เยอะที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนักเรียนนำเสนอได้เลยลูก
1: สุนัข27ตัวแมว21ตัวไก่25ตัวปลา38ตัวนก8ตัวค่ะ
0: ของกลุ่มนี้นะคะจะเป็นจำนวนที่เยอะมากเนื่องจากครูได้ลงไปสอบถามมาแล้วนะคะนักเรียนบอกว่าบ้านของนักเรียนเนี่ยได้เปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะมีทั้งฟาร์มไก่ฟาร์มปลานะคะรวมไปถึงฟาร์มสุนัขด้วยเลยนะคะถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกเช่นเดียวกันเพราะว่าบ้านนักเรียนเนี่ยทำธุรกิจแล้วก็เลี้ยงสัตว์ตามจำนวนนี้จริงๆเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ลองนำเสนอดูซิว่าของนักเรียนเมื่อสำรวจมาแล้วได้จำนวนอย่างไรเท่าไหร่บ้างคะ
1: ชื่อสัตว์มีสุนัขจำนวน5ตัวมีแมวจำนวน8ตัวมีปลาจำนวน11ตัวมีนกจำนวน8ตัวมีกระต่ายจำนวน2ตัวค่ะรวมทั้งหมดแล้ว24ค่ะ
0: ค่ะของกลุ่มนี้จะมีสัตว์เลี้ยงที่เยอะกว่าทุกๆกลุ่มเลยใช่ไหมลูกแต่ว่าจำนวนสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้มีเยอะมากนะคะแต่จากที่ดูมาทั้ง4กลุ่มตอนนี้ส่วนใหญ่นักเรียนจะเลี้ยงปลากันเป็นจำนวนมากเลยนะคะเหลืออีกหนึ่งกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่2นะคะพร้อมแล้วเชิญเลยลูกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากลุ่มที่2จะเลี้ยงอะไรกันบ้างนะคะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
3: แมว1ตัวครับสุนัข2ตัวครับ
0: อะไรอีกลูก
3: ปลา15ตัวครับ
0: แล้วก
3: ็วัว3ตัวครับรวมทั้งหมด21ตัวครับ
0: มีเพิ่มวัวเข้ามาด้วยเห็นไหมลูกเป็นสัตว์ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆเลยนะคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับตัวเองทุกกลุ่มเลยเก่งทุกกลุ่มเลยนะคะอย่างน้อยตอนนี้นักเรียนได้ทำการรวบรวมข้อมูลครบทุกกลุ่มแล้วก็นักเรียนทราบไหมคะว่าในขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่าอะไรขั้นตอนที่นักเรียนยกกระดานขึ้นมาแล้วก็อภิปรายอธิบายข้อมูลบนกระดานนักเรียนคิดว่าขั้นตอนนั้นเราเรียกกันว่าอะไรรู้ไหมลูกคล้ายๆกับชื่อเรื่องของเราเลยจำได้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยตอบใส่ไมค์เลยลูกนักเรียนตอบว่าอะไรนะจากกระบวนการเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้มีการอ่านคำตอบบนกระดานนำเป็นการอธิบายคำตอบบนกระดานนี้นักเรียนคิดว่าเป็นกระบวนการของอะไรลูก
2: การนำเสนอค
0: ่
2: ะ
0: การนำเสนอข้อมูลเก่งมากๆปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเห็นไหมอย่างน้อยนักเรียนยังพอจำได้เพราะว่าวันนี้เราเรียนในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลในส่วนแรกที่นักเรียนได้ทำการสอบถามเพื่อนๆเราเรียกว่าการรวบรวมข้อมูลนะคะเมื่อรวบรวมเสร็จแล้วนักเรียนก็ทำการประมวลผลประมวลผลอะไรก็คือการรวมจำนวนถูกไหมลูกเป็นการรวมจำนวนว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทมีจำนวนเท่าไหร่นั่นเราเรียกว่าการประมวลผลข้อมูลและสุดท้ายที่นักเรียนได้ลุกขึ้นแล้วก็ทำการอธิบายคำตอบบนกระดานของแต่ละกลุ่มเราเรียกว่าการนำเสนอข้อมูลนะคะทีนี้ครูอยากจะถามนักเรียนว่าการที่นักเรียนเขียนอธิบายออกมาในแต่ละรูปแบบทั้งแบบที่เป็นนับขีดบ้างเขียนเป็นตัวอักษรบ้างนักเรียนคิดว่าข้อมูลที่นักเรียนนำเสนอมานี้น่าสนใจไหมลูกน่าสนใจไหมคะช่วยกันตอบได้นะน่าสนใจไหมคะ หลายๆกลุ่มหลายๆคนบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอ่านง่ายใช่ไหมคะเข้าใจง่ายถูกไหมลูกแต่วันนี้คุณครูยังมีวิธีการนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างจากที่นักเรียนนำเสนอมาไม่ว่าจะเป็นแบบตารางแล้วก็ขีดนับจำนวนหรืออาจจะเป็นการเขียนตัวหนังสือนำเสนอออกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณครูจะมีวิธีการนำเสนอข้อมูลอะไรกันบ้างในวันนี้นะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วครูมีคำถามมาถามนักเรียนเพิ่มเติมคำถามของครูมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบนี้น่าสนใจหรือไม่เพราะเหตุใดจากในภาพการนำเสนอข้อมูลตรงส่วนนี้นักเรียนคิดว่าน่าสนใจไหมลูกขอตัวแทนสักหนึ่งคนดีกว่าช่วยครูวิเคราะห์กับคำถามในข้อนี้หน่อยว่าจะตอบออกมาว่าอย่างไรดีขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่สามและกันค่ะกลุ่มที่สามหนึ่งคนลูกเชิญค่ะนักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลรูปแบบนี้น่าสนใจไหมลูก
1: ไม่ครับ
0: ไม่น่าสนใจทำไมถึงคิดว่าไม่น่าสนใจคะ
1: มันไม่มีอะไรที่เป็นสีสันครับ
0: ก็คือว่าในข้อมูลชุดนี้ไม่มีอะไรที่เป็นสีสันหรือเป็นจุดเด่นให้นักเรียนสนใจหรือว่าดึงดูดความสนใจได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่ามีแต่ข้อความแล้วก็ตัวเลขเพียงเท่านั้นใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะอย่างที่นักเรียนได้ตอบมานะคะก็ถือว่าชัดเจนเลยจากการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบนี้นะคะค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยงามหรืออาจจะไม่น่าสนใจเพราะว่ามีเพียงแค่ข้อความกับตัวเลขแล้วก็ด้วยลักษณะของการนำเสนอข้อมูลอาจจะยังไม่ดึงดูดมากพอนะคะถือว่านักเรียนตอบคำถามได้ชัดเจนถูกต้องเลยเอาละค่ะในเมื่อนักเรียนบอกว่าการนำเสนอข้อมูลแบบเมื่อสักครู่นี้ไม่น่าสนใจแล้วถ้านำเสนอออกมาในรูปแบบนี้ล่ะคะนักเรียนคิดว่าน่าสนใจไหมลูกน่าสนใจเพราะว่าอะไรเลยอันดับแรกเราเห็นว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาคะมีรูปภาพเพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบนี้เราเรียกกันว่าแผนภูมิรูปภาพนะคะในแผนภูมิรูปภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีองค์ประกอบหลากหลายเลยโดยเริ่มจากทางฝั่งนี้นะคะจะมีแกนในแนวตั้งแล้วก็แกนในแนวนอนโดยปลายแกนจะมีหัวลูกศรอยู่ซึ่งในส่วนของแกนทั้งสองฝั่งนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอข้อมูลในส่วนของชื่อของสัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูกถ้าเป็นในแนวตั้งจะนำเสนอของชื่อสัตว์เลี้ยงส่วนแนวนอนก็จะเป็นจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เราได้สำรวจมาเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมคะแล้วก็ในส่วนของตัวแผนภูมิจะมีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพเข้ามาแทนนะคะโดยที่เราได้สำรวจว่ามีสุนัขทั้งหมดกี่ตัวนะ4ตัวก็จะใส่เป็นรูปสุนัขเข้ามาเห็นไหมคะทำให้แผนภูมินี้นะคะมีความน่าสนใจโดยการนำเสนอในรูปแบบนี้นะคะจะช่วยดึงดูดความสนใจให้กับผู้ที่รับชมหรือว่าดึงดูดความสนใจนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อดีของแผนภูมิรูปภาพนะคะก็จะช่วยให้การนำเสนอข้อมูลเนี่ยน่าสนใจมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยแผนภูมิรูปภาพตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนจะได้นำมาใช้ในการทำใบงานในวันนี้กันด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็นักเรียนพอได้เห็นภาพกันแล้วว่าในรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลแบบปกติเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อใช้แผนภูมิเข้ามาช่วยมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะเราไปกันต่อดีกว่าวันนี้ครูบอกไปแล้วว่าเราจะมีการใช้แผนภูมิรูปภาพเข้ามาใช้ในการทำใบงานโดยใบงานของครูมีชื่อว่าแผนภูมิรูปภาพโดยตรงเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเช่นเคยนะคะครูขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนจับกลุ่มกลุ่มละ 4-6 คนการทำใบงานที่1และตอบคำถามในใบงานค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่1และตอบคำถามในใบงานนั่นเองค่ะนี่ก็คือหน้าตาของใบงานที่1 นะคะเรื่องแผนภูมิรูปภาพเดี๋ยวเรามาชมกันทีละส่วนเลยในระหว่างนี้นะคะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมแล้วดูโจทย์ไปพร้อมๆกันได้นะคะในส่วนแรกค่ะจะเป็นในส่วนของสถานการณ์ในใบงานนะคะโรงเรียนแห่ง1มีสวนผลไม้อยู่ด้านหลังโรงเรียนนักเรียนมีหน้าที่เก็บผลไม้และไปนำเสนอข้อมูลผลไม้นี้ในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนโดยข้อมูลในตารางคือจำนวนผลไม้ที่เก็บได้ดังนี้จากโจทย์ในวันนี้นักเรียนจะต้องทำการอะไรบ้างลูกเก็บผลไม้ใช่ไหมคะก็คือเก็บรวบรวมผลไม้สำรวจจำนวนผลไม้หลังจากนั้นนำเสนอข้อมูลผลไม้นี้ในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อมูลที่เตรียมไว้ให้มีอะไรบ้างนะคะโดยเขาบอกว่าข้อมูลในตารางคือจำนวนผลไม้ที่เก็บได้เดี๋ยวเรามาชมกันว่ามีผลไม้อะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่นะคะ นี่คือหน้าตาของตารางในการบันทึกข้อมูลนะคะโดยชื่อผลไม้มีอะไรบ้างนักเรียนช่วยกันอ่านเสียงดังๆเลยลูกเริ่มจากผลไม้ชนิดแรกคืออะไรคะจำนวนกี่ผลลูก
4: 16
0: อ่านต่อเลยหลักต่อจากส้ม16ผลเป็นอะไรคะจำนวน5ผลต่อไปเป็นมะม่วงกี่ผลคะ14ผลและสุดท้ายคือมังคุดกี่ผลลูก8ผลนี่ก็คือข้อมูลของผลไม้นะคะโดยนักเรียนจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาเขียนให้อยู่ในรูปของแผนภูมิรูปภาพยังจำได้ไหมแผนภูมิเมื่อสักครู่นี้ที่นำเสนอข้อมูลของสุนัขแมวแล้วก็นกนะคะโดยนักเรียนจะต้องใช้รูปผลไม้แทนในรูปสัตว์นะคะแล้วก็สามารถเขียนออกมาในรูปแบบเดียวกันกับแผนภูมิเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ลูกนอกจากที่เรามีข้อมูลแล้วยังมีต่ออีกนะคะโดยโจทย์มีอยู่ว่าให้นักเรียนออกแบบแผนภูมิรูปภาพโดยใช้อัตราส่วนรูปภาพผลไม้1รูปแทนจำนวนผลไม้2ผลพอเข้าใจไหมลูกในส่วนนี้ก็คือคำว่ารูปภาพผลไม้1รูปแทนจำนวนผลไม้2ผลหมายความว่าส้ม1รูปในความเป็นจริงเท่ากับส้มกี่ผลลูก2ผลนะคะส้ม2รูปก็เท่ากับส้ม4ผลแต่ถ้าส้ม5ลูกล่ะถ้าส้ม5ผลเอางี้ดีกว่าส้ม5ผลนักเรียนจะต้องวาดรูปส้มกี่รูปกี่รูป2รูปครึ่งทำความเข้าใจใหม่อีก1รอบนะรูปส้มฟังดีๆนะรูปภาพส้ม1รูปเนาะใช้คำว่า1ภาพดีกว่าอ่ะรูปภาพส้ม1ภาพเท่ากับส้มจริงๆ2ผลถ้ารูปภาพส้ม2ภาพเท่ากับส้มจริงๆ4ผลเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการเขียนส้ม5ผลจะต้องวาดกี่ภาพ2ภาพกับอีกครึ่งหนึ่งก็คือวาดภาพส้มแค่ครึ่งเดียวนะคะพอเข้าใจไหมลูกเพราะว่าโจทย์เขากำหนดไว้แล้ว1รูปเท่ากับ2ผลถ้าครึ่งรูปก็เท่ากับ1ผลนะคะมีใครสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมอยากจะถามอีกไหมคะยังไม่มีนะในส่วนของการเขียนแผนภาพนะคะยังไม่มีใครอยากสอบถามเดี๋ยวเราค่อยลงมือทำก่อนแล้วถ้าหากเกิดข้อสงสัยค่อยถามเพิ่มเติมได้แล้วก็สุดท้ายค่ะนักเรียนในข้อที่2มีการถามเพิ่มเติมอีกว่าจากแผนภูมิรูปภาพบอกข้อมูลอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำการวิเคราะห์ว่าจากข้อมูลที่นักเรียนทำออกมาเป็นแผนภูมิรูปภาพมีการนำเสนอข้อมูลอะไรออกมาบ้างนะคะเขียนอธิบายออกมาให้ครบเลยใบงานของเรามีเพียงเท่านี้นักเรียนมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะก่อนจะลงมือปฏิบัติมีไหมลูกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติไปงานเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างแผนภูมิตรงส่วนไหนให้นักเรียนถามกับครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติไปงานได้เลยค่ะ

0: าล่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ออกแบบแผนภูมิรูปภาพกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอชมกันดีกว่าว่าตัวแทนนักเรียนที่จะออกมานำเสนอนะคะมีรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพออกมาในลักษณะใดแล้วจะถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยวันนี้เรามีตัวแทนด้วยกันทั้งหมด2กลุ่มนะคะได้แก่ตัวแทนกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่3มาเลยลูกเชิญเลยด้านหน้าเลยนะคะเรามีตัวแทนทั้งหมด3คนเลยวันนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเริ่มจากคนที่1ก่อนแนะนำตัวแล้วก็เริ่มนำเสนอได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อฟาเซียค่ะมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อคนโปรดครับมาจากกลุ่มที่3ครับ
0: แล้วคนสุดท้ายล่ะคะ
3: สวัสดีครับผมชื่อออโต้มาจากกลุ่ม3ครับ
0: ตอนนี้กลุ่มที่3เรามีสมาชิกมา2คนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทั้ง3คนนี้นะคะออกแบบแผนภูมิออกมาได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากฟาซิ

0: ก่อนเลยนะลูกอันดับแรกเลยในข้อที่1ที่ได้ทำการออกแบบแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะนักเรียนออกแบบมาในลักษณะใดบ้างลูก
1: ออกแบบแผนภูมิรูปภาพโดยใช้อัตราส่วนรูปภาพผลไม้1รูปแทนจำนวนผลไม้2ผลค่ะ
0: โดยเริ่มจากอะไรบ้างอธิบายเลยลูก
1: ส้มค่ะส้ม16ผลแทน8รูปทุเรียน5ผลแทน2รูปครึ่งมะม่วง14ผลแทน7รูปมังคุด8ผลแทน4รูปค่ะ
0: ก็คือในส่วนของแกนแนวตั้งจะเป็นในเรื่องของชนิดของผลไม้และก็แกนแนวนอนเป็นจำนวนผลไม้ใช่ไหมลูกในส่วนของข้อที่2ลูกจากแผนภูมิรูปภาพบอกข้อมูลอะไรได้บ้างคะ
1: บอกข้อมูลผลไม้หรือจำนวนผลไม้1รูปแทน2ผลค่ะ
0: จำนวนผลไม้1รูปเท่ากับ2ผลใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปขอเป็นออโต้ก่อนละกันนะคะออโต้พร้อมแล้วนำเสนอได้เลยลูก
2: ออกแบบแผนภูมิรูปภาพโดยใช้อัตราส่วนรูปภาพผลไม้1รูปแทนจำนวน2ผลครับ
0: 1รูปแทนจำนวน2ผลหน้าผลลัพธ์ที่ได้ว่าอย่างไรบ้าง
2: ส้ม8ลูกเท่ากับ16ผลทุเรียน 2.
0: 2รูปครึ่ง
2: 2รูปครึ่ง
0: 2รูปครึ่งเท่ากับกี่ผลคะ
2: 5ผล
0: 5ผลต่อไปค่ะ
2: มะม่วง7รูป
0: เท่ากับ
2: 14ผล
0: ต่อไปสุดท้ายมังคุดลูก
2: มังคุด4รูปเท่ากับ8
0: ผลนะคะข้อที่2ละคะจากแผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลอะไรบ้างคะ
2: บอกจำนวนผลไม้ครับ
0: บอกจำนวนผลไม้ทั้งหมดก็คือโดยอัตราส่วน1รูปเท่ากับ2ผลใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคนสุดท้ายค่ะออกแบบมาในรูปแบบไหนบ้างเริ่มจากข้อที่1เลยค่ะ
1: รูปภาพผลไม้1รูปแทนจำนวน2ผลส้ม16ผล
0: เท่ากับ8รูป
1: 8รูป
0: ต่อไป
1: ทุเรียน5ผลเท่ากับ2ลูกครึ่ง
0: 2รูปครึ่งมะม่วงค่ะ
1: มะม่วง14ผลเท่ากับ7รูป
0: 7รูปและสุดท้ายมังคุดกี่ผลคะ
1: มังคุด8ผลเท่ากับ4รูป
0: 4รูปนะคะและข้อที่2ค่ะจากแผนภูมิบอกข้อมูลอะไรได้บ้างคะ
1: บอกจำนวนผลไม้ครับ
0: จากคำตอบของนักเรียนทั้ง3คนถือว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะโดยแผนภูมิเนี่ยนักเรียนได้นำเสนอรูปภาพออกมาได้ถูกต้องรวมไปถึงในข้อที่2ก็บอกข้อมูลที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะเก่งมากๆทั้ง3คนเลยขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะกลับเข้ากลุ่มได้นะคะจากคำตอบของนักเรียนนะคะก็จะเห็นในเรื่องของรูปแบบของการนำเสนอที่อาจจะเป็นในเรื่องของการวาดรูปภาพแต่ข้อมูลของนักเรียนทั้ง3คนสอดคล้องแล้วก็ใกล้เคียงกันเลยแสดงว่านักเรียนนะคะสามารถสร้างแผนภูมิได้ถูกต้องตามโจทย์ทุกคนเลยเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนนำเสนอกันไปแล้วนะคะเรามาดูแนวคำตอบหรือว่าเฉลยของครูกันดีกว่าว่าในใบงานนี้เราจะตอบออกมาใกล้เคียงกันหรือไม่นะคะในส่วนของใบงานนะคะที่ส่วนแรกเราได้ทำการสร้างแผนภูมิรูปภาพถูกไหมคะจากข้อมูลผลไม้ในตารางแผนภูมิที่ครูได้ทำการสร้างออกมาในรูปแบบนี้เลยเห็นไหมคะของคุณครูจะมีการสลับตำแหน่งเห็นไหมลูกคุณครูจะใช้เป็นชื่อของผลไม้อยู่ทางด้านล่างแล้วก็จำนวนผลไม้จะอยู่ทางด้านที่เป็นแกนตั้งซึ่งทำได้เหมือนกันแต่นักเรียนจะต้องปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับข้อมูลนะคะนี่คือส่วนแผนภาพของครูอาจจะแตกต่างจากของนักเรียนไปบ้างแต่ข้อมูลที่นักเรียนนำเสนอมาถูกต้องทุกคนเลยเก่งมากๆนะคะต่อไปค่ะในข้อที่2นะคะจากแผนภูมิรูปภาพบอกข้อมูลอะไรบ้างของคุณครูนะคะจะบอกในส่วนของชนิดของผลไม้และจำนวนของผลไม้แต่ละชนิดซึ่งแสดงจำนวนของผลไม้ด้วยรูปภาพ1รูปแทนจำนวน2ผลและครึ่งรูปแทนจำนวน1ผลก็ตรงกับของนักเรียนเช่นเดียวกันเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะในวันนี้นักเรียนได้มีการสร้างแผนภูมิรูปภาพจากข้อมูลในตารางและสามารถทำได้อย่างถูกต้องเก่งทุกคนเลยเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่เราทำใบงานกันไปแล้วนะคะในส่วนของสรุปบทเรียนค่ะครูขอชี้แจงบทบาทของครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทของครูปลายทางค่ะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพค่ะขอตัวแทนนักเรียนสักหนึ่งคนค่ะ ช่วยคุณครูสรุปบทเรียนในวันนี้ว่าในการปฏิบัติกิจกรรมในการสร้างแผนภูมิรูปภาพนะ

0: เรียนได้ทำอะไรหรือว่าได้นำเสนออะไรออกมาบ้างขอตัวแทนนักเรียน1คนค่ะขอเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4แล้วกันค่ะตัวแทนกลุ่มที่4สัก1คนค่ะช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้ก่อนว่าเราได้เรียนอะไรหรือได้ปฏิบัติกิจกรรมอะไรไปบ้างค่ะ1คนลูกลุกขึ้นตอบได้เลยค่ะวันนี้ในใบงานเราได้มีการทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: การสอบถาม
0: หนึ่งเลยกิจกรรมแรกคือการสอบถามข้อมูลสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะหลังจากนั้นนำข้อมูลมาทำอะไรลูก
1: นำเสนอครับ
0: นำเสนอออกมาในรูปแบบของของอะไรเอ่ย
1: แผนภูมิรูปภาพ
0: แผนภูมิรูปภาพนะคะรวมไปถึงในใบงานใช่ไหมลูกที่มีการนำข้อมูลผลไม้มาสร้างเป็นแผนภูมิใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะที่นักเรียนตอบมาก็ถูกต้องแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ตอนแรกเราได้มีการรวบรวมข้อมูลของสัตว์เลี้ยงหลังจากนั้นนำข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพแล้วก็ในใบงานก็เช่นเดียวกันนะคะนำข้อมูลผลไม้ในตารางมาเขียนออกมาในรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพโดยมีอัตราส่วน1รูปเท่ากับ2ผลนั่นเองเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะเอาล่ะค่ะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิช่วยให้การนำเสนอข้อมูลเข้าใจง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะคะการนำเสนอข้อมูลเมื่อมีการใช้รูปภาพเข้ามาช่วยให้อยู่ในรูปของแผนภูมิรูปภาพนะคะจะทำให้ข้อมูลมีความน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะเก่งมากๆทุกคนเลยวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการสร้างแผนภูมิรูปภาพด้วยมือกันไปแล้วนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังคงเรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลในครั้งที่2แต่ครั้งหน้าเราจะเรียนกันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยเราจะสร้างแผนภูมิเหมือนเดิมแต่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างนะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบงานที่2เรื่องแปลงร่างสร้างแผนภูมิแล้วก็2นะคะใบงานที่3เรื่องแบบฝึกหัดเรื่องนำเสนอข้อมูลนั่นเองค่ะเอกสารเหล่านี้นะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เช่นเคยค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างใน
1: อะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
0: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่นซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อน
0: เป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

ราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของดอกค่ะดอกของพืช นะคะมีหน้าที่อะไรครั้งที่2นั่นเองนะคะเด็กๆขาวันนี้คุณครูมีภาพมาให้ได้สังเกตด้วยเป็นภาพของดอกมะเขือซึ่งบางคนเนี่ยได้สังเกตส่วนประกอบของดอกมะเขือไปแล้วด้วยนะคะและครั้งที่แล้วเราได้ดูอะไรด้วยอีกหนึ่งอย่างเราได้ดูอะไรร่วมกันทั้งห้องใช่เราได้ดูวิดีทัศน์ไปแล้วด้วยว่าแต่ละส่วนของดอกเนี่ยมีชื่อว่าอะไรและทำหน้าที่อะไรนะคะเด็กๆคะจากภาพนี้คุณครูมีคำถามนะคะว่าส่วนประกอบของดอกส่วน A B C มีชื่อเรียกว่าอะไรตามลำดับนะส่วน A คือส่วนไหนมาดูส่วน A คือตรงนี้นะคะเป็นกลีบสีเขียวๆอยู่ด้านล่างน่าจะชื่อว่าส่วนอะไรอย่าเพิ่งตอบนะคิดไว้ส่วน B นะคะส่วน B นักเรียนปลายทางด้วยนะคิดไว้เลยว่าแต่ละส่วนเนี่ยน่าจะชื่อว่าอะไร B คือกลีบสีม่วงใหญ่ๆนี้เรียกว่าอะไรนะคะ C คือเจ้าก้อนสีเหลืองๆแล้วก็หลอดสีขาวรวมกันเนี่ยเรียกว่าอะไรพร้อมนะคะไหนใครจะเป็นคนตอบ A ยกมือJ2 เชิญครับ A มีชื่อว่าอะไร A มีชื่อว่าส่วนประกอบนี้ชื่อว่าก
3: ลีบเลี้ยงครับ
2: กลีบเลี้ยงถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้อง

0: ะคะเยี่ยมมากเลยอ่ะต่อมาบีไหนใครจะตอบบีอ่ะเบลเล่ยกมือก่อนเบลเล่เชิญบีคือ
1: กลีบดอกครับ
0: กลีบดอกถูกไหมคะเพื่อนๆถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยซีค่ะไหนใครจะตอบซีมาลีเชิญเชิญค่ะเชิญค่ะซีคืออะไรลูก
2: เกสรและกระปอกค่ะ
0: เกสรของดอกใช่ไหมคะทั้งหมดที่อยู่ในวงกลมเนี่ยคือเกสรของดอกนั่นเองเยี่ยมมากเลยนะคะนี่ส่วนนี้นะคะคือกลีบเลี้ยงนะคะส่วนนี้คือกลีบดอกนะคะแล้วก็ตรงกลางที่ถัดจากกลีบดอกเข้ามาทั้งหมดเลยคือเกสรของดอกแล้วแต่ละส่วนเขาทำหน้าที่อะไรคะเด็กๆอย่างแรกก่อนกลีบเลี้ยงเขาทำหน้าที่อะไรใครจำได้บ้างห่อหุ้มดอกที่ยังเป็นยังไงอยู่ที่ยังตูมอยู่ที่เขายังไม่บานนะคะป้องกันไม่ให้ดอกเนี่ยโดนอันตรายต่างๆแล้วกลีบดอกล่ะทำหน้าที่อะไรล่อแมลงทำไมต้องล่อแมลงมาด้วยล่ะมาให้แมลงมาทำอะไรอะไรนะคะผสมเกสรทีนี้อย่างต่อมาซีเกสรของดอกเขามีหน้าที่อะไรลูกสร้างเซลล์สืบพันธุ์เยี่ยมมากเลยนะคะเก่งจังเลยตอบได้ทุกข้อเลยนะคะอย่างที่หนึ่งกลีบเลี้ยงที่เด็กๆตอบมานะคะคือทำหน้าที่ห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่อย่างที่สองกลีบดอกเนี่ยทำหน้าที่ล่อแมลงให้แมลงช่วยผสมเกสรนะคะเกสรของดอกนะคะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์อันนี้คือที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะทีนี้เราจะทำอะไรในชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงนี้เราจะต้องตอบให้ได้ว่าดอกของพืชมีหน้าที่อะไรชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเรารู้ไปว่าแต่ละส่วนของดอกเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรรู้ไปแล้วแต่ชั่วโมงนี้เราจะตอบให้ได้ว่าดอกของพืชทั้งดอกเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันแน่เด็กๆคิดว่าดอกของพืชทำหน้าที่อะไรเอาตามความคิดเราก่อนตอนนี้คิดว่าดอกของพืชหนึ่งดอกเนี่ยมีไว้เพื่อทำอะไรคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองตอบคำถามข้อนี้ดูค่ะน่าจะเอาไว้ทำอะไรคะขอฟังเลขที่อะไรดีเอาตามความคิดได้เลยนะตอนนี้ตอบตามความคิดตนเองก่อนว่าดอกของพืชเนี่ยน่าจะทำหน้าที่อะไรนะคะเลขที่1กชเมศนะคะกชเมศนะคะคิดว่าดอกของพืชน่าจะทำหน้าที่อะไรคะตามความคิดของเราตามความคิดได้เลยค่ะตอบได้เลยตอบผิดได้ถูกได้ลูกมีดอกไว้ทำไมล่ะทำไมพืชต้องมีดอก
3: รับแสงครับ
0: รับแสงรับแสงไปทำอะไรแต่เราคิดว่าเขารับแสงไปทำอะไรลองนึกดูดอกเนี่ยมันโตไปเป็นอะไรต่อได
3: ้ผล
0: แล้วพอมีผลแล้วมันจะกลายไปเป็นอะไรต่อได้คะถ้าสมมุติว่าดอกนั้นกลายเป็นผลแล้วคุณครูเอาผลนั้นไปปลูกมันจะเป็นยังไงต่อยังไม่รู้นะคะกฎชเมธบอกว่าดอกเนี่ยเอาไว้รับแสงแล้วเอาไว้โตเป็นผลใช่ไหมคะอันนี้คือที่กฎชเมธตอบมีใครจะเพิ่มเติมคำตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมลูกยกมือเลยใครจะเพิ่มเติมคำตอบยังไม่มีเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบจากกิจกรรมวันนี้กันว่าดอกของพืชทำหน้าที่อะไรกันแน่นะคะสำหรับวันนี้นะกิจกรรมของเรามีจุดประสงค์ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะเราจะมาดูทีละข้อข้อที่1ก่อนเด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3ข้อที่1ค่ะอย่างแรกคือเราต้องระบุได้ก่อนว่าดอกของพืชที่เราสนใจเนี่ยเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้เราระบุส่วนประกอบของดอกมะเขือได้แล้วเดี๋ยวจะให้ระบุดอกที่เราสนใจเนี่ยว่าเขาจะมีส่วนประกอบเหมือนกันหรือว่าต่างกันกับดอกมะเขือนะข้อที่2อ่านค่ะ1 2 32นี่คือเราจะเอาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแล้วก็จากวิดิทัศน์มาวิเคราะห์แล้วก็มาตีความหมายว่าสรุปแล้วดอกเขาทำหน้าที่อะไรกันแน่นะคะนี่คือข้อที่2ข้อที่3

0: ถามค่ะข้อที่3ต้องทำอะไรได้อ่านพร้อมกัน
1: แสดงความคิดเห็นและอธิบายอย่างมีเหตุผล
0: อันนี้คือเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในกลุ่มตอนที่คุยกันเนี่ยให้เหตุผลประกอบด้วยว่าอย่างเช่นถ้าหนูคิดว่าดอกมีหน้าที่แค่โตไปเป็นผลเหตุผลคืออะไรทำไมถึงคิดแบบนั้นนะคะเวลาที่เราคุยกันเราต้องให้เหตุผลเสมออันนี้คุณครูตาลเน้นย้ำเสมอเลยเด็กๆฝึกตนเองให้คุ้นชินแล้วก็ทำได้โดยเป็นนิสัยนะคะจะทำให้เราเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็เป็นคนที่พูดน่าเชื่อถือมากขึ้นคือสิ่งที่ควรทำให้ได้ทั้ง3ข้อคิดว่าทำได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่ะอุ๊ยเบามากเลยคิดว่าทำได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะนักเรียนปลายทางแล้วคะคิดว่าทำได้ไหมคะน่าจะได้เช่นกันนะคะเรามาดูที่วิธีทำวันนี้นะคะข้อที่3ขอฟังกลุ่ม1กลุ่ม2อ่านให้เพื่อนฟังแล้วกลุ่มอื่นๆเตรียมตัวตอบคำถามกลุ่ม1กลุ่ม2พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้ว1 2 3เริ่มอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะลูกนะจากที่เพื่อนอ่านให้ฟังเพื่อนๆกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ข้อนี้เราต้องอภิปรายเปรียบเทียบข้อมูลซึ่งข้อมูลที่ได้มาจาก2ส่วนคือจากที่ไหนบ้างการสังเกตกับวีดิทัศน์เยี่ยมมากเราจะเปรียบเทียบข้อมูลจากการสังเกตที่เราดูดอกชนิดต่างๆกับข้อมูลที่อยู่ในวีดิทัศน์นะคะเปรียบเทียบเพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรคะเพื่อระบุส่วนประกอบของดอกนะคะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีชื่ออะไรและมีหน้าที่อะไรนะคะอันนี้คือข้อที่3วิธีทำข้อที่3มาดูต่อข้อที่4ต้องทำอะไรนะคะระบุอย่างไรนั่นเองข้อที่4เขาฟังกลุ่ม3อ่านข้อ4ค่ะ1 2 3เริ่มข้อที่4เพื่อนๆตอบสิข้อที่4นี้เราต้องเขียนอะไรคะเขียนชื่ออะไรลูกเขียนชื่อส่วนประกอบของดอกนะคะเขียนลงไปในรูปที่เด็กๆวาดในชั่วโมงที่แล้วหรือว่าเขียนลงไปในที่หนูติดไว้ที่มีดอกของพืชแล้วก็เทปใสติดอยู่ใช้ปากกาเมจิกเขียนทับลงไปเลยตรงไหนคือกลีบเลี้ยงตรงไหนคือกลีบดอกตรงไหนคือเกสรของดอกนะคะนอกจากชี้ส่วนประกอบแล้วเราต้องบอกอะไรด้วยลูกบอกอะไรด้วยคะบอกหน้าที่ด้วยว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรนะคะมาดูข้อที่5ข้อที่5ขอฟังกลุ่ม4กลุ่ม5แล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3เริ่ม

นี้เราต้องอภิปรายเพื่ออะไรคะเพื่อนๆช่วยกันตอบหน่อยค่ะข้อ5เราจะอภิปรายเพื่ออะไรคะบอกอะไรคะใช่หลังจากที่เราชี้บอกไปแล้วว่าตรงไหนคือกลีบเลี้ยงกลีบดอกบอกหน้าที่แต่ละส่วนแล้วสุดท้ายต้องคุยกันว่าดอกของพืชเนี่ยทำหน้าที่อะไรรวมถึงให้เหตุผลด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีทำทั้ง3ข้อนะคะและวันนี้นะคะส่วนแรกนะคะที่เด็กๆจะต้องทำคือใบงานหน้าที่86เราติดส่วนประกอบของดอกไว้แล้วบางคนเนี่ยวาดบางคนเนี่ยติดนะคะวันนี้เราจะมาชี้ว่าส่วนไหนคือกลีบเลี้ยงกลีบดอกหรือว่าเกสรของดอกแล้วก็บอกหน้าที่ลงในหน้า86มาดูตัวอย่างนะคะอันนี้คือที่เราทำไว้ในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะมีส่วนประกอบของดอกแล้วสิ่งที่หนูต้องทำวันนี้คือชี้ส่วนประกอบอย่างเช่นส่วนนี้คือกลีบเลี้ยงหนูสอนชี้จุดที่เป็นกลีบเลี้ยงแล้วค่อยบอกว่าเขาคือกลีบเลี้ยงและเขาทำหน้าที่อะไรนะคะส่วนที่2กลีบดอกชี้ส่วนที่เป็นกลีบดอกแล้วก็บอกว่าเขาคือกลีบดอกและเขามีหน้าที่อะไรนะคะและส่วนที่3จะต้องวงกลมเพราะว่ามันจะมี2ส่วนด้วยกันใช่ไหมคะส่วนที่เป็นผงในบางดอกเป็นผงบางดอกเป็นแท่งแล้วก็ส่วนที่เป็นหลอดยาวมีกระป๋องหนูวงทั้งหมดอันนี้คือเกสรของดอกแล้วก็บอกหน้าที่เขาด้วยอันนี้คือตัวอย่างเด็กๆทำลักษณะเดียวกันนี้ในดอกที่ตนเองวาดไว้หรือว่าที่ติดไว้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ลงมือทำนะคะในหน้าที่86ขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำในการระบุส่วนประกอบนะคะและระบุหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบด้วยส่วนนักเรียนวันนี้ในช่วงแรกเขียนชี้ส่วนประกอบแล้วก็บอกหน้าที่ให้เรียบร้อยช่วงนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งแสดงว่าทุกคนเข้าใจใครงงปรบมือ2ครั้งไม่มีเยี่ยมมากค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: วยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งตอนนี้นะคะหมดเวลาในการชี้ส่วนประกอบแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ออกมาเล่าว่าดอกที่ตนเองเลือกนะคะแต่ละส่วนมีลักษณะอย่างไรนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเรามาดูกันที่ดอกแรกนะคะดอกแรกคือดอกมะเขือไหนนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางคนไหนเลือกดอกมะเขือยกมือค่ะคนไหนเลือกดอกมะเขือยกมืออ่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคนไหนที่เลือกดอกมะเขือออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เลยว่าดอกมะเขือเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างและทำหน้าที่อะไรเชิญค่ะเดี๋ยวจะให้มาลิชี้บนจอคุณครูถือหนังสือให้มาลิชี้บนจอนะคะหันหน้าเข้าเด็กๆดูนะช่วยกันดูว่าส่วนประกอบถูกต้องหรือไม่นะคะส่วนแรกนะคะส่วนไหนที่เป็นกลีบเลี้ยงมาลิชี้เลย
1: ตรงนี้คือกลีบเลี้ยงจะมีหน้าที่ห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่ค่ะ
0: กลีบเลี้ยงมีหน้าที่ห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่เรารู้ได้อย่างไรว่านี่เป็นกลีบเลี้ยงมันเป็นสีอะไรลูก
1: เป็นสีเขียวค่ะตอนที่ยังไม่ผีกบานจะมีกลีบเลี้ยงคอยห่อหุ้มอยู่ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยส่วนนี้คือกลีบเลี้ยงนะคะห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่สุดยอดเลยส่วนต่อไปมะลิถอยหลัง19แล้วชี้ส่วนที่เป็นกลีบดอกอยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่ตรงนี้ค่ะ
0: กลีบดอกรู้ได้อย่างไรว่าเป็นกลีบดอก
1: เพราะว่าอยู่ข้างบนสุดแถมมีสีสันที่ล่อแมลงค่ะ
0: มีสีสันสวยงามเหมาะแก่การทำหน้าที่อะไรนะคะ
1: ล่อแมลง
0: ล่อแมลงเยี่ยมมากเลยนะคะต่อไปค่ะตรงไหนคือเกสรของดอกคะมะลิ
1: ตรงนี้จะเป็นกระปดถึงรวมจะเป็นเกสรหมดเลยค่ะ
0: รวมทั้งหมดเลยนะคะเป็นเกสรของดอกนะคะทั้งส่วนสีเหลืองและส่วนที่เป็นหลอดและกระปดรวมกันนะคะปรบมือให้กับมะลิด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยหนังสือค่ะลูกคนต่อไปนะคะเรามาดูกันที่ดอกอะไรเอ่ยดอกชะบาใครจะเป็นอาสาสมัครคนต่อไปเชิญค่ะเชิญด้านหน้าเลยดอกชะบาเราจะมาดูกันว่ามีส่วนประกอบเหมือนกับดอกมะเขือหรือไม่นะคะเดี๋ยวจะให้เบลเล่ชี้บนจอเลยได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถือหนังสือให้เบลเล่ใช้ส่วนแรกนะคะกลีบเลี้ยงส่วนไหนคือกลีบเลี้ยงคะเบลเล่
2: นี่ครับ
0: กลีบเลี้ยงนะกลีบเลี้ยงเป็นสีเขียว
2: อ๋อนี่ค่ะ
0: สีเขียวอยู่ด้านนอกตรงนี้นะคะส่วนนี้เลยนะคะแล้วกลีบเลี้ยงเขาทำหน้าที่อะไรลูก
2: ห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่ครับ
0: ใช่ส่วนต่อไปล่ะคะกลีบดอกคือตรงไหนลูก
2: ตรงนี้ครับ
0: กลีบดอกนะคะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นกลีบดอกคะลูก
2: เพราะมีสีสันครับ
0: มีสีสันสวยงาม
2: เอาไว้ล่อมแมลงคร
0: ับ เอาไว้ล่อมแมลงเยี่ยมมากส่วนต่อไปเกสรของดอกคือส่วนไหนชี้เลยมีลักษณะยังไงอธิบายเลยครับ
2: มีลักษณะยาวไปถึงข้างล่างและมีเม็ดสีเหลืองๆครับ
0: มีผงสีเหลืองๆมีก้านที่ชูผงสีเหลืองแล้วก็มีก้านที่ยาวมาถึงด้านล่างเลยส่วนนี้คือเกสรของดอกมีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะปรบมือให้เบลเล่ด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยดอกไปนะคะดอกแคร์ไหนใครจะเป็นอาสาสมัครดอกแคร์เชิญด้านหน้าเลยค่ะไหนใครเลือกดอกแคร์เชิญค่ะศิริพันธ์เชิญนักเรียนปลายทางด้วยนะคะใครที่เลือกดอกแคร์ลองเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเราเจอส่วนประกอบอะไรบ้างเชิญด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวหนูชี้ส่วนแรกก่อนกลีบเลี้ยงตรงไหนคือกลีบเลี้ยงคะทราบได้อย่างไรว่าเป็นกลีบเลี้ยงเขามีสีอย่างไรคะ
1: มีสีเขียวค่ะเอาไว้ห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: สีเขียวเอาไว้หุ้มดอกที่ยังตูมต่อไปกลีบดอกอยู่ตรงไหนเป็นสีอะไรอธิบายเลยลูก
1: เป็นสีขาวค่ะเอาไว้ล่อแมลงค่ะ
0: เป็นสีขาวขนาดใหญ่เอาไว้ล่อแมลงต่อไปค่ะเกสรของดอกอยู่ตรงไหนคะลูก มีลักษณะยังไงบ้างเล่าให้เพื่อนฟังเลยค่ะ
1: มีลักษณะสีเหลืองๆเอาไว้มีเซลล์เอาไว
0: ้สร้างเซลล์อะไรคะ
1: สร้างเซลล์สืบพันธุ์ค่ะ
0: สร้างเซลล์สืบพันธุ์จะมีผงสีเหลืองอยู่ตรงปลายใช่ไหมคะแล้วก็มีหลอดยาวมาถึงด้านล่างเลยนะคะอันนี้คือส่วนของเกสรของดอกแคนั่นเองเพื่อนๆ เห็นเช่นเดียวกันกับสิริพันธุ์ไหมคะคนที่เลือกดอกแคเห็นเช่นเดียวกันไหมลูกน่าจะเห็นเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณสิริพันธุ์มากค่ะต่อไปมาดูซิเป็นดอกอะไรดอกต้อยติ่งนะคะดอกต้อยติ่งเนี่ยเด็กๆ ดูจากด้านนอกก่อนส่วนนี้เด็กๆลองตอบซิส่วนนี้คือสีเขียวตรงนี้คืออะไรคะกีบเลี้ยงนะลูกนะสีเขียวตรงนี้คือกีบเลี้ยงนะคะอยู่นอกสุดสีม่วงถัดเข้ามาคืออะไรกลีบดอกนะคะมีขนาดใหญ่สีสันสวยงามเลยเป็นสีม่วงแล้วเกสรของดอกคือตรงไหนคะลูกสีขาวตรงนี้อย่างเดียวไหมหรือว่าตัวเจ้าหลอดยาวๆนี้ด้วยสีขาวที่เป็นผงและหลอดยาวที่มีกระเป๋อด้านล่างรวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็นเกสรของดอกต้อยติ่งเกสรของดอกต้อยติ่งทำหน้าที่อะไรสร้างเซลล์สืบพันธุ์เยี่ยมมากเลยค่ะสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะต่อไปดอกมะละกอวันนี้นะคะคุณครูมีให้ดูทั้งหมด3แบบด้วยกันดอกมะละกอแบบแรกเด็กๆสังเกตตรงไหนคือกลีบเลี้ยงลูกตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นสีอะไรลูกสีเขียวนะกลีบเลี้ยงห่อหุ้มดอกต่อมากลีบดอกคือสีอะไรสีขาวนะคะสีขาวขนาดใหญ่แล้วเกสรของดอกเขามีลักษณะยังไงบ้างสำหรับดอกมะละกอแบบแรกมีผงสีเหลืองตรงนี้นะคะแล้วก็มีหลอดที่เป็นกระเปาะใหญ่ๆเหมือนลูกอะไรเลยเหมือนลูกมะละกอเลยนะคะแสดงว่าเจ้ากระเปาะตรงนี้จะเจริญไปเป็นอะไรของมะละกอคะเป็นผลของมะละกอนั่นเองนะคะต่อมาแบบที่2ใครเลือกแบบที่2มั้ยคะไหนใครเลือกดอกมะละกอแบบที่2ยกมือเชิญด้านหน้ามาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยลูกอดิศรมาชี้ให้เพื่อนดูนิดนึงว่าตรงไหนที่เป็นกลีบเลี้ยงตรงไหนเป็นกลีบดอกฝากหนังสือกับคุณครูได้เลยครับชี้ได้เลยส่วนแรกกลีบเลี้ยงคือ
2: ตรงนี้ครับ
0: มีสีอะไรบอกเพื่อนๆค่ะ
2: สีเขียวครับ
0: สีเขียวกลีบดอกค่ะ
2: ตรงนี้ครับ
0: กลีบดอกคือด้านบนที่เป็นสีอะไรคะ
2: สีขาวๆครับ
0: สีขาวนะคะแล้วเกสรล่ะลูกคือส่วนไหน
2: ผงตรงนี้ครับ
0: เป็นผงสีเหลืองเด็กๆเทียบกันเมื่อสักครู่นี้เกสรของดอกมะละกอแบบที่1มีผงสีเหลืองแล้วมีอะไรอยู่ด้านในด้วยมีส่วนที่เป็นกระเปาะรูปร่างคล้ายผลมะละกอแต่แบบที่2มีไหมลูก
3: ไม่มี
0: นะมีแค่ส่วนที่เป็นผงสีเหลืองอย่างเดียวเห็นไหมว่ามันมีแตกต่างกันขอบคุณมากค่ะอดิศรและมีอีกแบบหนึ่งค่ะลูกดอกมะละกอแบบที่3ตรงไหนคือกลีบเลี้ยงสีอะไรสีเขียวด้านล่างตรงไหนคือกลีบดอกสีขาวตรงนี้นะคะแล้วหนูดูส่วนที่เป็นเกสรมีเหมือนดอกเมื่อสักครู่ไหมเขามีแค่ส่วนที่เป็นอะไรคะเป็นหลอดแล้วก็เป็นกระป๋อเขามีส่วนที่เป็นผงสีเหลืองไหมไม่มีนะแตกต่างกันเห็นไหมว่าบางดอกเนี่ยมีผงสีเหลืองบางดอกไม่มีผงสีเหลืองส่วนบางดอกมีส่วนที่เป็นกระป๋อแต่บางดอกไม่มีนะคะมาดูกันดอกสุดท้ายดอกทองอุไรใครเลือกดอกทองอุไรยกมือเชิญด้านหน้าค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะใครเลือกดอกทองอุไรสามารถมาเล่าให้เพื่อนฟังด้านหน้าได้เลยหรือถ้าเด็กๆเลือกดอกชนิดอื่นๆแล้วอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนสามารถดัดมาพูดให้เพื่อนๆฟังได้เชิญค่ะกลีบเลี้ยงอยู่ตรงไหนชี้กลีบเลี้ยงก่อนเลย
4: ตรงนี้ค่ะ
0: เป็นสีอะไรจ๊ะ
4: เป็นสีเขียวค่ะ
0: สีเขียวตรงนี้นะคะมีหน้าที่อะไร
4: ห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่ค่ะ
0: ต่อไปกลีบดอก
4: นี่ค่ะ
0: สีอะไรบอกเพื่อนด้วย
4: สีเหลืองค่ะ
0: สีเหลืองนะคะขนาดใหญ่เลยแล้วเกสรของดอกอยู่ตรงไหนคะลูก
4: อยู่ตรงกลางค่ะ
0: อยู่ตรงกลางมีสีอะไรบ้างเกสรของดอกทองอุไร เป็นสีอะไรคะที่หนูเห็น
4: สีน้ำตาล
0: สีน้ำตาลแล้วก็มีอะไรอยู่ตรงกลางด้วย
4: มีหลอดค่ะ
0: มีหลอดยาวๆที่มีกระป๋องด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของดอกทองอุไรนะคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนๆทุกคนที่ออกมานำเสนอด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเรามาดูกันที่ส่วนต่อไปเด็กๆค่ะจากที่เราได้ดูส่วนประกอบของดอกหลายชนิดเลยเด็กๆคะจากที่ดูมาทั้งหมดดอกที่เราได้สังเกตเนี่ยมีส่วนประกอบใดบ้างหลักๆ3ส่วนที่อยู่นอกสุดเลยอันดับแรกคือกลีบเลี้ยงถัดเข้ามาคือกลีบดอกและถัดจากกลีบดอกเข้าไปคือเกสรของดอกมี3ส่วนประกอบนี้เป็นหลักนะคะซึ่งแต่ละดอกก็อาจจะมีรายละเอียดของเกสรแตกต่างกันนะคะทีนี้คำถามนี้ค่ะเพราะเหตุใดกลีบเลี้ยงจึงมีลักษณะแข็งและอยู่นอกสุดทำไมกลีบเลี้ยงต้องอยู่นอกสุดและเขาจะมีลักษณะค่อนข้างแข็งกว่ากลีบดอกขอฟังเลขที่อะไรนะตอบข้อนี้เลขที่8ค่ะเชิญค่ะนิวตันค่ะทำไมกลีบเลี้ยงต้องมีลักษณะแข็งและอยู่นอกสุดครับเพราะว่าเขาเอาไว้ทำอะไรกลีบเลี้ยง
1: ห่อหุ้มดอกที่ตึงอยู่ครับ
0: ห่อหุ้มดอกที่ตูมอยู่ใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีอยู่นอกสุดถึงจะหุ้มดอกได้ใช่ไหมคะนิวตันแล้วทีนี้เขาแข็งเพราะว่าเขาต้องป้องกันอะไรลูก
1: การกระแทกครับ
0: ป้องกันการกระแทกแล้วก็เผื่อมีแมลงหรือว่านกตัวเล็กๆมาทำอะไรดอกลูก
1: จิกดอกครับ
0: เผื่อมีนกหรือว่าแมลงต่างๆมาจิกดอกที่ยังเล็กอยู่นะคะก็คือช่วยให้หุ้มดอกที่ยังตูมได้แล้วก็ป้องกันอันตรายได้นั่นเองขอบคุณนิวตันมากค่ะคำถามต่อไปเพราะเหตุใดดอกจึงต้องมีขนาดใหญ่และสีสวยงามเลขที่อะไรนะเลขที่28ค่ะยืนเลยค่ะทำไมกลีบดอกถึงต้องมีขนาดใหญ่และสีสวยคะเฟมัส
1: เอาไว้ล่อแมลงค่ะ
0: เอาไว้ล่อแมลงแมลงจะได้เห็นชัดๆเห็นตั้งแต่ไกลๆเลยว่าโหดอกนั้นสวยจังเลยกลีบสีสวยมากใหญ่มากเก่งมากค่ะลูกคำถามต่อไปนะคะเกสรของดอกมีลักษณะอย่างไรและมีหน้าที่อะไรเตรียมนะมันมีลักษณะยังไงเกสรของดอกแล้วมีหน้าที่อะไรเลขที่30ค่ะเชิญค่ะเกสรของดอกเขามีลักษณะยังไงบ้างคะแล้วก็มีหน้าที่อะไรเชิญค่ะลูก
4: มีลักษณะเป็นหลอดยาวๆแล้วก็มีผงข้างบนค
0: ่
4: ะ
0: มีก้านที่ปลายก้านมีผงส่วนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นหลอดยาวๆแล้วด้านล่างหลอดมีเป็นลักษณะยังไงคะ
4: กลมๆค
0: ่ะกลมๆทั้งหมดนี้เขามีหน้าที่ทำอะไรเกสรของดอกเขาทำหน้าที่อะไร
4: สร้างเซลล์สืบพันธุ์ค่ะ
0: สร้างเซลล์สืบพันธุ์เก่งมากค่ะปรบมือให้เนยด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยตอบได้ถูกต้องเลยนะคะคือจะมีก้านที่ชูขึ้นและตรงปลายก้านมีผง

0: สียงมาจากกลุ่มไหนคะส่วนแรกนะคะคือส่วนที่เป็นก้านแล้วก็ปลายก้านมีผงส่วนเนี้ยคือเกสรเพศผู้ทำไมมันถึงมีหลายส่วนเพราะมันมีทั้งเพศผู้เพศเมียนั่นเองส่วนที่ปลายก้านมีผงอยู่ไม่ว่าจะผงสีเหลืองหรือผงสีขาวนั่นแหละคือเกสรเพศผู้ทำหน้าที่อะไรเกสรเพศผู้สร้างอะไรจ๊ะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศอะไร
1: เพศผ
0: ู้นะส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นเกสรเพศเมียนะคะคืออันนี้ที่คุณครูวงเนี่ยจะเป็นส่วนของยอดเกสรเพศเมียแล้วก็จะเป็นก้านยาวๆเนี่ยก็คือก้านเกสรเพศเมียส่วนเจ้ากระเปาะด้านล่างกระเปาะด้านล่างก็จะเป็นส่วนของรังไข่นะคะซึ่งจะเติบโตไปเป็นผลนั่นเองนะคะทั้งหมดทั้งยอดเกสรก้านเกสรแล้วก็รังไข่รวมกัน3ส่วนเนี่ยคือเกสรเพศเมียนะคะซึ่งเกสรเพศเมียทำหน้าที่สร้างอะไรจ๊ะ
1: สร
0: ้
1: างเซลล์สืบพันธุ์เพศเม
0: ีย สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเซลล์สืบพันธุ์มี2อย่างคือเพศผู้กับเพศเมียนะเขาจะเจริญเติบโตไปเป็นผลได้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะต้องมาผสมกันดังนั้นก็เลยต้องมีตัวช่วยในการผสมคือใครคะ
1: แมลง
0: เขามาเกาะปุ๊บเขาก็จะทำให้เกสรเพศผู้เนี่ยไปผสมกับเกสรเพศเมียได้นะคะหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถ่ายละอองเรนูนั่นเองเจ้าผงเล็กๆเนี่ยเขามีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเรนูนะคะผงเนี้ยมันจะต้องไปผสมกับเกสรเพศเมียนะต้องไปอยู่ตรงปลายเกสรเพศเมียให้ได้มันมีขาเดินไปเองได้ไหมคะไม่ได้ต้องอาศัยแมลงอ่ะอาจจะติดขาแมลงไปแล้วอ่ะไปเกาะที่เกสรเพศเมียแบบนี้นะคะทีนี้มาดูต่อเรารู้แล้วว่าแต่ละส่วนเนี่ยทำหน้าที่อะไรแล้ววันนี้จะให้เด็กๆคุยกันว่าจากที่รู้ว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรสุดท้ายดอกเขาทำหน้าที่อะไรกันแน่นะคะให้เด็กๆดูที่7ค่ะนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหน้าที่87นะคะคุณครูจะมีคำในกรอบสีส้มให้นะคะเป็นคำที่ระบุส่วนประกอบแล้วก็หน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบนะให้เด็กๆคุยกันในกลุ่มว่าดอกน่าจะทำหน้าที่อะไรเขียนมาด้านบนดอกมีหน้าที่อะไรเขียนมาแล้วตรงด้านล่างเขียนเหตุผลโดยใช้คำในกรอบสีส้มเป็นเหตุผลลองดูว่าจะเอามาเรียงยังไงหรือว่าจะมาจับคู่ยังไงให้เขียนเหตุผลออกมาได้ไหมคะให้เวลาทำส่วนนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันใครมีข้อสงสัยไหมคะหน้านี้ไม่มีลงมือทำได้เลยค่ะหน้า87ค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าจากที่อภิปรายมาเนี่ยเด็กๆได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างนะอ่ะเรื่องหน้าที่ของดอกนะคะดอกเนี่ยมีหน้าที่สืบพันธุ์เด็กๆทราบไหมว่าเพราะอะไรดอกถึงมีหน้าที่สืบพันธุ์ไหนกลุ่มไหนจะอาสาสมัครเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าทำไมดอกถึงมีหน้าที่สืบพันธุ์มีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยงั้นขอฟังเลขที่เลขที่อะไรนะ24ค่ะใครคะเกณฑ์นะคะเกณฑ์ลองเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ากลุ่มของเกณฑ์เนี่ยได้คุยกันว่าอย่างไรบ้างลองเล่าว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาทำอะไรนะคะแล้วหน้าที่ของเขาเนี่ยมันส่งผลต่อการสืบพันธุ์ของดอกอย่างไรเริ่มจากกิบเลี้ยงก่อนกิบเลี้ยงทำหน้าที่อะไร
1: ห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู
0: ่ขอหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่ให้เขาสามารถเจริญเติบโตเป็นดอกที่เบ่งบานได้ใช่ไหมคะต่อมากีบดอกล่ะลูก
1: กีบดอกมีหน้าที่ล่อแมลงค
0: ่
1: ะ
0: กีบดอกก็จะล่อแมลงล่อแมลงมาทำอะไรคะมาผสมอะไรคะ
1: ผสมพันธุ์ค่ะ
0: ผสม
1: พันธุ
0: ์ผสมอะไรนะตอบดัง
1: ๆผสมพันธุ
0: ์ผสมเกสรนะลูกนะไม่ใช่ผสมพันธุ์แต่เป็นการผสมเกสรระหว่างเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียแล้วทีนี้เกสรของดอกทำหน้าที่สร้างอะไรลูกเขาสร้างอะไรคะเกสรของดอก
1: สร้างเซลล์สืบพันธ
0: ุ์สร้างเซลล์สืบพันธุ์เยี่ยมมากอันนี้คือส่วนที่เกณฑ์ให้ข้อมูลมาขอบคุณเกณฑ์มากค่ะทีนี้ถามต่อจากที่เกณฑ์ตอบว่าแต่ละส่วนเนี่ยทำหน้าที่แตกต่างกันแล้วเกสรของดอกก็สร้างเซลล์สืบพันธุ์มาแล้วแล้วก็กลีบดอกก็ล่อแมลงให้มาผสมเกสรแล้วหลังจากผสมเกสรเสร็จจะเกิดอะไรต่อจากนั้นลูกอะไรนะคะของขวัญยืนขึ้นตอบเลยลูกเมื่อเกสรผสมกันเรียบร้อยจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ผลค่ะ
0: เกิดเป็นผลใช่ไหมคะแล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ภายในผลด้วย
1: เมล็ดค่ะ
0: มีเมล็ดซึ่งมันสามารถโตไปเป็นอะไรได้คะเมล็ดถ้าเราเอาเมล็ดไปปลูกจะโตเป็นอะไรได้
1: ต้นไม้ค่ะ
0: กลายเป็นต้นพืชอีกต้นหนึ่งนั่นเองขอบคุณของขวัญมากค่ะการที่เรามีดอกที่ผสมเกสรกันจนเจริญเติบโตเป็นผลแล้วผลสามารถเจริญเติบโตโดยใช้เมล็ดเนี่ยเจริญเติบโตเป็นต้นต่อไปได้เราเรียกว่าสามารถสืบพันธุ์ได้นั่นเองนะคะจากดอกหนึ่งกลายเป็นต้นพืชอีกต้นหนึ่งได้นั่นคือเขาสามารถสืบพันธุ์ได้นั่นเองดังนั้นทุกส่วนเนี่ยเขาทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อให้ดอกสามารถทำอะไรได้คะเด็กๆเพื่อให้ดอกสามารถทำอะไรได้คะสืบพันธุ์ได้นั่นเองนะคะสืบพันธุ์ก็คือการมีต้นใหม่การมีต้นลูกขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราเรียนรู้วันนี้ในทุกคนลองสรุปว่าวันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของดอกว่าอย่างไรดอกประกอบด้วยกี่ส่วน3ส่วนนะคะส่วนแรกคือกีบเลี้ยงทำหน้าที่ห่อหุ้มดอกส่วนที่2คือกีบดอกนะคะกีบดอกทำหน้าที่อะไรคะลูกล่อแมลงส่วนที่3คือเกสรของดอกนะคะทำหน้าที่อะไรคะใช่ซึ่งทั้ง3ส่วนประกอบนี้นะคะเขาทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อให้ดอกทำอะไรได้คะสืบพันธุ์ได้นั่นเองนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้ทีนี้ทุกคนเปิดไปดูหน้าประเมินตนเองค่ะเปิดไปดูหน้าประเมินตนเองนะคุณครูฝากประเมินตนเองเป็นการบ้านทั้งหมด2ข้อนะคะข้อที่1คือเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการสังเกตกับวิดิทัศน์ได้หรือไม่ดูข้อมูลในวิดิทัศน์แล้วระบุส่วนประกอบของดอกของตนเองได้ไหมถ้าระบุได้ถูกต้องใส่ระดับดีถ้าระบุได้ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนใส่พอใช้ถ้าระบุไม่ได้เลยใส่ปรับปรุงส่วนข้อที่2นะคะหนูอธิบายหน้าที่ของดอกโดยให้เหตุผลได้หรือยังถ้าให้เหตุผลได้แล้วใส่ระดับดี ถ้าบอกหน้าที่ของดอกได้แต่ให้เหตุผลไม่ได้ใส่พอใช้แต่ถ้ายังบอกหน้าที่ของดอกไม่ได้ให้ใส่ระดับปรับปรุงนั่นเองนะคะอันนี้ให้ไปประเมินตนเองที่บ้านนะลูกข้อ1กับข้อ2นะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะประเมินตนเองข้อที่1กับข้อที่2นะคะส่วนบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องดอกมีหน้าที่อะไรครั้งที่3นั่นเองมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะอย่างที่1คือแบบบันทึกผลการอภิปรายนะคะอย่างที่2คือบทความข่าวการเกษตรหรือว่าเครื่องมือสืบค้นค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะและอย่างที่3คือแบบประเมินตนเองหน้าที่90คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้เด็กๆมีการบ้านหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่90ไปประเมินตนเองและหน้าที่87ใครที่ยังไม่เสร็จไปทำเป็นการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เด็กๆมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีนะคะวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดลงแล้วค่ะคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ันที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่านิทานให้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย
2: ปัญญาของแผ่นดิน

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12

0: 2ออกอากาศเวลา 5:45 นาทีถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นาทีถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: และได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะเราบอกไปแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านตารางเวลาใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่านักเรียนเคยเจอตารางเวลาได้ที่ไหนบ้างนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านตารางเวลาดังนั้นลักษณะนักเรียนรู้จักตารางก่อนไหมรู้จักไหมคะตารางมีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยจะเป็นช่องถูกต้องไหมคะแต่คราวนี้นักเรียนดูจากชื่อเรื่องของเราเป็นการอ่านตารางเวลาดังนั้นในตารางของเราจะต้องมีอะไรอยู่ด้วยมีเวลาอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยก่อนว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนนักเรียนเคยเจอตารางอะไรบ้างที่มีเวลาอยู่ในตารางนั้นบ้างเอาใกล้ตัวเราก่อนเลยตารางเรียนหรือตารางสอนถูกต้องไหมคะซึ่งตารางเรียนหรือตารางสอนตารางของเรานะคะจะมีตารางแล้วก็มีเวลาอยู่ในตารางนั้นใช่ไหมคะตารางเรียนหรือตารางสอนมีอะไรอีกบ้างมีตารางรถไฟถูกต้องไหมคะมีอะไรอีกบ้างมีที่โรงหนังคือตารางหนังถูกต้องไหมคะเพื่อบ่งบอกว่ามีช่วงเวลาไหนบ้างที่เราจะมีหนังอะไรถูกต้องไหมนักเรียนเคยไปไหมเคยไม่เคยไหนใครเคยไปตัวซื้อตัวหนังบ้างจะเห็นอะไรคะที่ตัวหนังของเรามีเวลาในการบอกถูกต้องไหมคะแล้วก็มีหนังที่เราจะต้องเลือกซื้อถูกต้องไหมคะมีเมื่อกี้รถไฟไหนใครเคยไปซื้อตั๋วรถไฟบ้างเอ่ยมีไหมหรือใครเคยไปสถานีรถไฟบ้างถูกต้องไหมคะที่ของเราเนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินใช่ไหมคะเราก็จะมีสถานีรถไฟหัวหินถูกต้องไหมคุณครูแพลวเชื่อว่าหลายคนอาจจะได้เคยเข้าไปนะคะแล้วก็ได้ไปดูตารางรถไฟของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนมาอ่านบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ระบุเวลาได้นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อกี้เราพูดคุยกันแล้วว่าสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนเลยที่นักเรียนเคยเจอในชีวิตประจำวันของเราที่เป็นตารางและมีเวลาในการบอกนั่นก็คือตารางสอนส่วนใหญ่นักเรียนดูตารางสอนตอนไหนบ้างตอนที่นักเรียนต้องจัดตารางสอนถูกต้องไหมคะว่าเราเรียนอะไรบ้างในชั่วโมงไหนแล้วก็ตอนที่อยู่ระหว่างวันว่าชั่วโมงถัดไปเราอาจจะเรียนวิชาอะไรดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยคุณครูแพลวขอหยิบยกตารางสอนของเรานะคะขึ้นมาพูดคุยกันหน่อยซึ่งตารางสอนมีองค์ประกอบอะไรบ้างในตารางสอนเราสิ่งสำคัญก่อนมีอะไรเลยมีวันถูกต้องไหมคะมีวันอะไรบ้างเอ่ยวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์มีวันต่อไปมีอะไรอีกมีเวลาที่มากับแต่ละชั่วโมงถูกไหมคะชั่วโมงที่1มีเวลาให้ชั่วโมงที่2มีเวลาให้กำกับจนถึงชั่วโมงสุดท้ายคือชั่วโมงที่7ของเรานะคะในแต่ละตารางสอนของเราในตารางสอนก็จะต้องมีอะไรบอกอีกคะในตารางสอนของเรามีวิชาในการบอกถูกต้องไหมคะว่าเราเรียนวิชาอะไรนะคะนี่ก็เป็นตารางสอนของเราเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดูหน่อยว่านักเรียนสามารถอ่านตารางสอนเป็นหรือไม่จะสังเกตว่าตารางนี้นะคะมีเวลากำกับนะคะดังนั้นเราจะมาลองอ่านตารางกันดูอ่ะมาดูคำถามที่1ของคุณครูแพลวเลยนะคะอยากจะถามนักเรียนว่าใน1สัปดาห์นักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันใดบ้างใน1สัปดาห์นักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันใดบ้างขอใช้ตารางที่คุณแพลวหยิบยกนะคะขึ้นมาพูดคุยกันนะคะดังนั้นให้นักเรียนยึดตารางนี้เป็นหลักแล้วก็มาพูดคุยกันอ่ะไหนใครเห็นวิชาคณิตศาสตร์ตรงไหนบ้างเอ่ยมีวันอังคารมีวันพุธต่อไปวันพฤหัสต่อไปวันศุกร์ดังนั้นใน1สัปดาห์เรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่วันอะไรบ้างคะวันอังคารจะมีเรียนในวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะคะจากการที่เราทราบว่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันใดบ้างไหนลองตอบหน่อยว่าใน1สัปดาห์นักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมดกี่ชั่วโมง4ชั่วโมงถูกต้องไหมเมื่อกี้ที่เราบอกกันมีวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ดังนั้นเราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใน1สัปดาห์ทั้งหมด4ชั่วโมงอ่ะต่อมาดูกันหน่อยถ้าคุณครูแววถามใหม่ในวันจันทร์นักเรียนมีเรียนวิชาอะไรบ้าง ในวันจันทร์นักเรียนมีเรียนวิชาอะไรบ้างตอบทีละชั่วโมงในวันจันทร์ดังนั้นเราต้องดูที่ของวันจันทร์ถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวก็บอกเราจะเลือกดูตรงนี้ดังนั้นเราตอบทีละชั่วโมงไปดูพร้อมกันชั่วโมงที่1เรียนวิชาชั่วโมงที่1เรียนวิชาภาษาอังกฤษต่อไปชั่วโมงที่2เรียนชั่วโมงที่2เรียนภาษาไทยต่อไปอะไรนะชั่วโมงที่3เรียนสังคมศึกษานะคะและชั่วโมงที่5เรียนศิลปะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าชั่วโมงที่4เราจะเป็นอะไรคะพักกลางวันนะคะซึ่งคุณครูถามว่าในวันจันทร์นักเรียนเรียนวิชาอะไรบ้างดังนั้นไหนตอบทวนพร้อมกันอีกหนึ่งรอบในวันจันทร์เรียนวิชาอะไรบ้างคะภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมศึกษาและศิลปะตามลำดับของแต่ละชั่วโมงถูกต้องไหมคะต่อไปมาดูหน่อยถ้าคุณครูแพลวเปลี่ยนคำถามเป็นในชั่วโมงที่3ของแต่ละวันเรียนวิชาอะไรบ้างในชั่วโมงที่3ของแต่ละวันนักเรียนเรียนวิชาอะไรบ้างดูตรงไหนก่อนนักเรียนก็ต้องเลือกดูนะคะตรงชั่วโมงที่3ไหนบอกหน่อยชั่วโมงที่3ในแต่ละวันเรียนวิชาอะไรบ้างเริ่มที่วันอะไรก่อนวันจันทร์เรียนต่อไปอะไรนะพูดวันด้วยวันอะไรลูกวันอังคารเรียนภาษาไทยต่อไป
1: วันพุธเรียนการงานอาชีพ
2: วันพุธเรียนการงานอาชีพต่อไป
1: วันพฤหัสบดีเรียนสังคมศึกษา
2: วันพฤหัสบดีเรียนสังคมศึกษาและในวันศุกร์เรียนภาษาไทยดังนั้นเรามาตอบอีกหนึ่งรอบนะคะเราก็จะเริ่มไล่ตอบตั้งแต่วันจันทร์ในวันจันทร์จะเรียนวิชาสังคมศึกษาในวันอังคารจะเรียนวิชาภาษาไทยในวันพุธจะเรียนวิชาการงานอาชีพในวันพฤหัสบดีจะเรียนวิชาสังคมและในวันศุกร์จะเรียนวิชาภาษาไทยนะคะอันนี้เป็นการถามของในชั่วโมงที่3ของแต่ละวันมาลองดูคำถามต่อไปในวันพุธชั่วโมงที่5เรียนวิชาอะไรฟังคำถามให้ดีนะในวันพุธชั่วโมงที่5เรียนวิชาอะไรบางคนตอบได้แล้วไหนมีหลักการดูอย่างไรเอ่ยอันดับแรกนักเรียนคิดว่านักเรียนดูอย่างไรอันดับแรกเขาบอกมาวันพุธนักเรียนดูที่ของวันพุธก่อนถูกต้องไหมคะคุณครูแพรบอกเราเริ่มดูที่วันพุธแต่ในวันพุธก็จะมีชั่วโมงต่างๆโจทย์กำหนดมาต่อว่าชั่วโมงที่เท่าไหร่ด้วย5ดังนั้นนักเรียนก็ไปดูว่าถ้าชั่วโมงที่5ตรงกับวิชาอะไรเราก็จะได้ว่าเป็นวิชาอะไรเอ่ยประวัติศาสตร์ดังนั้นตอบอีกหนึ่งรอบเสียงดังฟังชัดพร้อมกันในวันพุธชั่วโมงเรียนวิชาอะไรคะในวันพุธชั่วโมงที่5เราจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์แสดงว่านักเรียนอ่านตารางเป็นนะคะโดยตารางนี้จะเป็นเกี่ยวกับตารางสอนของเรานะคะตารางสอนมีประโยชน์คือเวลานักเรียนจะต้องจัดตารางสอนเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในแต่ละวันนักเรียนก็สามารถดูในวันถัดไปได้ว่านักเรียนต้องเตรียมวิชาอะไรบ้างหรือในระหว่างวันนักเรียนอยากรู้ว่าชั่วโมงถัดไปเป็นวิชาอะไรนักเรียนก็สามารถดูตารางสอนเป็นซึ่งทุกคนอ่านตารางสอนเป็นไหมเป็นนะคะจากการตอบคำถามเมื่อกี้คุณครูแพลวเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะอ่านตารางสอนของเราเป็นนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนไปบ้างนะคะเมื่อกี้นักเรียนบอกมีตารางสอนที่นักเรียนเคยเจอในชีวิตประจำวันตารางของภาพยนตร์ใช่ไหมคะที่นักเรียนเคยเจอแล้วก็มีตารางอะไรนะคะตารางรถไฟที่นักเรียนเคยเจอนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูแพลวขอหยิบยกตารางรถไฟมาดูนะคะว่านักเรียนเคยเห็นตารางรถไฟแบบใดบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของคุณครูแพลวกันดูสำหรับของคุณครูแพลวตอนนี้คุณครูแพลวมีตารางเดินรถไฟตารางเดินรถไฟของคุณครูเนี่ยมีอะไรบอกบ้างในตารางดังนั้นเดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยตารางรถไฟอันดับแรกมีลำดับมาบอกว่ามีลำดับอะไรบ้างถัดไปเป็นอะไรเอ่ยเลขขบวนรถต่อไปเป็นอะไรคะต่อไปเป็นประเภทรถต่อไปเชียงใหม่ออกคือการออกจากเชียงใหม่ต่อไปล่ะคะกรุงเทพถึงหรือการที่รถไฟถึงกรุงเทพต่อไป กำหนดเวลาเดินรถว่าเดินรถที่ขบวนอะไรต่อไปราคาซึ่งราคาของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆถ้านักเรียนอยากทราบราคานักเรียนก็ต้องมีการเช็คข้อมูลอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งตอนนี้เราหยิบยกในเรื่องของเวลาเข้ามาคุยคุณแควจึงขอเว้นในส่วนของราคาไว้นะคะจากการที่เรารู้หัวข้อแล้วว่าในตารางของเราเป็นตารางเดินรถไฟจากการอ่านเมื่อกี้ทราบไม่ทราบว่ารถไฟของเราเดินทางจากไหนไปไหน
3: เช
2: ีย
3: งใหม
2: ่รถไฟนะคะของเรานะคะเดินทางจากเชียงใหม่มายังกรุงเทพโดยรถไฟของเรามีทั้งหมดกี่ขบวนเอ่ย
3: 5
2: มีทั้งหมด5ขบวนเดี๋ยวเรามารู้กันทีละขบวนเราจะได้รู้ว่าในแต่ละขบวนมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็เวลานักเรียนจะอ่านเราสามารถอ่านได้อย่างไรดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันทีละลำดับเลยอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรบอกเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ลำดับที่1ในลำดับที่1เขาบอกอะไรมาบ้างเขาก็จะบอกมาตามหัวข้อที่เราอ่านเมื่อกี้เวลาเราจะอ่านตารางรถไฟนี้เราจะอ่านได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะรถไฟนี้เป็นรถไฟขบวนเลขอะไรเอ่ย102นะคะรถไฟนี้เป็นรถไฟขบวนที่102เป็นรถไฟประเภทไหนด้วยคะเป็นประเภทเร็วดังนั้นรอบนี้นะคะเป็นรถไฟในลำดับที่1นะคะรถไฟของเรานะคะเป็นรถไฟเร็วขบวนที่102เห็นไหมเรานำประเภทมารวมกับเลขขบวนเราจะอ่านได้ว่าเป็นรถไฟประเภทรถเร็วขบวนที่102มาดูกันต่อออกจากเชียงใหม่เวลาอะไรยังจำได้ไหมอ่านอย่างไรออกจากเชียงใหม่เวลาอะไร5 นาฬิกาออกจากเชียงใหม่เวลา5 นาฬิกา 45 นาทีแล้วถึงกรุงเทพเวลาอะไร
3: 21 นาฬิกา 10 นาที
2: ถึงกรุงเทพเวลา21 นาฬิกา 10 นาทีอันนี้เป็นการอ่านของลำดับที่1อ่ะไหนอ่านพร้อมกันลำดับที่1เราจะอ่านได้ว่าอย่างไรคะถึงกรุงเทพเวลา21 นาฬิกา 10 นาทีนะคะอันนี้เป็นการอ่านของลำดับที่1อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนต่อมาอ่านลำดับที่2หน่อย

0: ลำดับที่สองของเรานะคะนักเรียนมาดูพร้อมกันเลยอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเป็นรถประเภทอะไรรถประเภทอะไรเอ่ยเป็นรถประเภทด่วนพิเศษเลขขบวนคือขบวนที่เท่าไหร่เอ่ยขบวนที่12ดังนั้นเรามาอ่านลำดับที่2จะได้ว่าเป็นรถด่วนพิเศษขบวนที่12ต่อไปอ่านอะไรต่อออกจากเชียงใหม่เวลาออกจากเชียงใหม่เวลา 8:45 นาทีอ้าวถึงกรุงเทพแล้วคะ
1: 20:25 นาท
0: ีถึงกรุงเทพเวลา 20:25 นาทีอันนี้เป็นการอ่านของลำดับที่2เดี๋ยวลำดับที่3อ่านพร้อมกันอีก1รอบเดี๋ยวลำดับที่4กับลำดับที่5ขอตัวแทนนักเรียนดีกว่าดังนั้นตั้งใจนะมาอ่านลำดับที่3พร้อมกันอีก1รอบในลำดับที่3เขาให้อะไรมาบ้างอันดับแรกเราต้องดูอะไรก่อนประเภทรถเป็นประเภทรถไหนคะด่วนพิเศษขบวนที่10อะไรแล้วต้องดูให้ดีตอนนี้เราอยู่ที่ลำดับที่3ขบวนที่14ดังนั้นในลำดับที่3จะอ่านได้เป็นรถด่วนพิเศษขบวนที่14แล้วอ่านอะไรต่อออกจากเชียงใหม่เวลา
1: 16:00 น
0: ถ้าแบบนี้เราสามารถอ่านได้เลยว่า16:00 นอย่างเดียวได้นะคะดังนั้นออกจากเชียงใหม่เวลา16:00 นต่อไปอ่านอะไรต่อคะ
1: ถ
0: ึ
1: งกร
0: ุ
1: งเทพ
0: 16:30 นถึงกรุงเทพเวลา16:30 นะอ่านลำดับที่3แล้วต่อไปลำดับที่4ไหนลำดับที่4ใครจะอาสาอ่านบ้างเบนเล่ยกคนแรกเลยเดี๋ยวลำดับที่4เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเบนเล่ของเราอ่านถูกต้องหรือไม่เพื่อนๆคนอื่นตั้งใจฟังว่าเพื่อนของเราอ่านถูกต้องหรือไม่นะคะเบนเล่เดี๋ยวหนูอ่านลำดับที่4ตรงนี้อันดับแรกหนูอ่านได้ว่าอย่างไรคะ
2: ประเภทรถด่วนพิเศษเลขขบวน2ออกจากเชียงใหม่ใช่ครับเชียงใหม่17:00 นถึงกรุงเทพ18:50 นครับ
0: ถูกต้องไหมเพื่อนๆถูกต้องตบมือให้เพื่อนเราหน่อยถูกต้องเลยนะคะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบลำดับที่4อ่านได้เป็น

0: ถูกต้องเลยอ่ะสุดท้ายขบวนสุดท้ายขบวนที่5ของเราไหนใครจะอาสาอ่านขบวนที่5บ้างเอ่ยเพื่อนของเราอาสาอ่านขบวนที่5แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าอ่านถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะคนอื่นดูด้วยว่าถ้าตัวเองอ่านตัวเองจะอ่านถูกต้องหรือไม่อ่ะเดี๋ยวเพ้นจะอ่านของขบวนที่อันดับแรกอ่ะอ่านได้ว่าอย่างไรคะ
1: ประเภทรถด่วนเลขขบวน52ออกจากเชียงใหม่ 17:30 นาทีถึงกรุงเทพ 8:30 นาทีค่ะ
0: อ้าวถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะตบมือให้เพื่อนเราหน่อยอ่ะเก่งมากๆเลยตัวแทนของเรานะคะอ่ะอ่านพร้อมกันอีก1รอบสำหรับลำดับที่5ได้เป็นอะไรเอ่ย

อันนี้เป็นการอ่านนะคะเกี่ยวกับตารางที่นักเรียนเห็นนะคะนักเรียนสามารถอ่านแล้วก็ทราบข้อมูลจากตารางได้ดังนี้อ่ะคราวนี้มาลองดูคำถามบ้างถ้าคุณครูแพลวอยากถามว่าถ้านักเรียนต้องการเดินทางโดยรถไฟจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพโดยให้ถึงกรุงเทพเวลา 8:30 นาทีนักเรียนต้องขึ้นรถไฟขบวนใดและเวลาใดอ้าวอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้ให้ทุกคนลองตั้งใจในการหาคำตอบนะคะถ้านักเรียนต้องการเดินทางรถไฟจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพ

0: ถึงกรุงเทพเวลา 8:30 นาทีนักเรียนต้องขึ้นรถไฟขบวนใดเวลาใดให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางต้องลองหาคำตอบก่อนนะคะว่าได้คำตอบเท่าไหร่ไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างเอ่ยหลายคนเลยได้คำตอบแล้วนะคะคนอื่นที่ยังไม่ได้คำตอบลองดูให้อีกหนึ่งรอบหน่อยว่าถ้านักเรียนต้องตอบนักเรียนจะตอบว่าอย่างไรจากโจทย์บอกว่าเขาต้องการถึงกรุงเทพเวลาอะไรเอ่ย8:30 นาทีดังนั้นไหนคำตอบก่อนส่วนใหญ่ตอบว่าอะไรเป็นรถขบวนอะไรเอ่ยเป็นรถด่วนขบวน52แล้วต้องขึ้นรถเวลาอะไรด้วย
1: 17:30 นาที
0: อ้าวมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรต้องดูตรงไหนถึงเราจะทราบอันดับแรกเราต้องไปดูตารางที่คำว่าถึงกรุงเทพแล้วหาเวลาตรงกับโจทย์ต้องการเวลาอะไรคะถึงกรุงเทพเวลาอะไรเอ่ยโจทย์ต้องการ8:30 นาทีเราก็จะได้มาต่อมาพอเราได้แล้วเราก็ดูต่อโจทย์ถามว่าอะไรบ้างโจทย์ถามว่าต้องขึ้นรถขบวนใดเวลาใดถูกต้องไหมคะดังนั้นเราก็จะอ่านได้จากข้อมูลของลำดับที่5นะคะคำตอบของเราตามที่นักเรียนบอกเลยเป็นรถด่วนขบวน52เวลา 17:30 นาทีได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะคุณครูแบลขอถามเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากคำถามที่คุณครูได้เตรียมมาลองให้นักเรียนลองตอบดูคุณครูอยากจะถามนักเรียนหน่อยถ้าคุณครูต้องการเดินทางจากเชียงใหม่ก่อนเวลา10:00 นคุณครูสามารถเลือกขึ้นรถไฟขบวนอะไรได้บ้างอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าคุณครูแพลต้องการเดินทางจากเชียงใหม่ก่อนเวลา10:00 นคุณครูสามารถขึ้นรถไฟขบวนอะไรได้บ้างขบวนอะไรบ้างเอ่ยมีรถเร็วขบวน102มีอะไรอีกมีรถด่วนพิเศษขบวนที่12เพราะว่าจะสังเกตว่าเวลาที่ออกจากเชียงใหม่ของเขาเนี่ยอยู่ที่5:45กับ8:45ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่คุณแพลต้องการไหมก่อนถูกต้องไหมคะดังนั้นนี้ถูกต้องเลยต่อมาถ้านักเรียนต้องการฟังดีๆนะถ้านักเรียนต้องการถึงกรุงเทพถ้านักเรียนต้องการถึงกรุงเทพก่อนเวลา8:00 นถ้านักเรียนต้องการถึงกรุงเทพก่อนเวลา8:00 นนักเรียนสามารถขึ้นรถขบวนอะไรได้บ้างมีรถด่วนพิเศษขบวนที่14และรถด่วนพิเศษขบวนที่2ก็จะได้คำตอบดังนั้นนักเรียนต้องดูดีๆว่าโจทย์ถามอะไรได้ไหมคะคราวนี้อันนี้เป็นการรถไฟจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพเดี๋ยวเอาใกล้ตัวเราหน่อยเราอยู่อำเภออะไรนะเราอยู่อำเภอหัวหินเดี๋ยวเรามาดูดีกว่ามีตารางรถไฟมาให้นะคะโดยอยากให้นักเรียนมาตอบคำถามจากตารางรถไฟที่คุณครูแพลจะเอามานำเสนอไปพร้อมกันเลยมาดูตารางรถไฟของเราหน่อยมาดูประเภทบ้างคราวนี้รถไฟของเราเป็นรถไฟประเภทไหนเห็นไหมเป็นรถอะไรเอ่ยรถเร็วขบวนที่อ่านว่าอะไรนะเป็นรถเร็วขบวนที่171เขาเดินทางจากไหนไปไหนขบวนนี้เดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังหัวหินที่เราอยู่ถูกต้องไหมคะอันนี้ก็เผื่อนักเรียนคนใดนะคะมีโอกาสไปนักเรียนจะสามารถเห็นได้นะคะว่าถ้าเราต้องเดินทางจากกรุงเทพมายังหัวหินเนี่ยถ้าเดินทางจากรถไฟนะคะก็จะมีประมาณนี้เผื่อเพื่อนๆคนอื่นที่อยู่ปลายทางนะคะอยากได้มาท่องเที่ยวที่หัวหินก็สามารถนั่งรถไฟมาเที่ยวที่หัวหินได้ถูกต้องไหมมาดูพร้อมกันเลยนะคะโดยตารางของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูแพรขอนำเสนออีกแบบนึงตัวหนังสือจะได้ใหญ่ขึ้นหน่อยมาดูพร้อมกันเลยตอนนี้เป็นรถเร็วขบวนที่171เดินทางจากกรุงเทพมายังหัวหินไปอยู่ที่ตารางตารางมีอะไรมาบอกเราบ้างอันดับแรกมีลำดับต่อไปมีสถานีต่อไปมีถึงถึงในที่นี้ก็คือถึงของแต่ละสถานีแล้วต่อไปมีอะไรอีกมีออกเอาดูให้หน่อยมีกี่สถานีที่เขาให้มาม ี11สถานีถูกต้องไหมคะมีสถานีอะไรบ้างดูพร้อมกันเลยมีอะไรบ้างเอ่ยมีกรุงเทพ

มี3เสนต่อไปมีชุมทางบางซื่อต่อไปมีสถานีบางบำรุต่อไปชุมทางตลิ่งชันต่อไปมีสารายาเป็นลำดับที่6ต่อไปลำดับที่7นครปฐมต่อไปลำดับที่8บ้านโป่งลำดับที่9ราชบุรีลำดับที่10ลำดับที่10เพชรบุรีและลำดับที่11หัวหินแสดงว่ารถไฟขบวนนี้นะคะจะออกเดินทางจากกรุงเทพแล้วมีการแวะสถานีต่างๆระหว่างทางจนมาถึงลำดับที่หัวหินถูกต้องไหมคะการที่เขาจอดแวะแต่ละสถานีเนี่ย1จอดแวะอาจจะมีการส่งผู้โดยสารที่อยู่บนรถไฟลงหรือรับผู้โดยสารเพิ่มเติมดังนั้นการที่เขาจอดก็จะมีเวลาจอดมีเวลาออกเลยมีเวลาที่ถึงของแต่ละสถานีและมีเวลาที่ออกของแต่ละสถานีถูกต้องไหมอ่ะใน11ลำดับนี้นักเรียนรู้จักสถานที่ไหนบ้างเอ่ยบ้านโป่งบางคนรู้จักบ้านโป่งบ้านโป่งอยู่ไหนบ้านโป่งอยู่ไหนบ้านโป่งอยู่ราชบุรีมีรู้จักอันไหนบ้างเปล่าเพชรบุรีอันนี้เป็นจังหวัดใกล้เคียงกับเรานะคะบางคนอาจจะเคยนั่งรถไฟจากหัวหินไปเพชรบุรีไหนใครเคยไปบ้างรถไฟจากหัวหินไปเพชรบุรีบางคนอาจจะเคยได้นั่งไปนะคะจากหัวหินไปเพชรบุรีใครเคยนั่งรถไฟจากหัวหินไปยังกรุงเทพบ้างเอ่ยเคยไหมอาจจะมีคนเคยถูกต้องไหมคะแล้วก็อาจจะมีนักเรียนบางคนที่อาจจะเคยนั่งรถไฟจากกรุงเทพมายังหัวหินของเราด้วยอ่ะคราวนี้มาดูกันหน่อยจากที่เรารู้แล้วนะคะในการอ่านแต่ละสถานีเรามาดูพร้อมกันสิรถไฟขบวนนี้ออกจากกรุงเทพเวลาใดดูให้หน่อยรถไฟขบวนนี้ออกจากกรุงเทพเวลาใดเวลาออกเขาออก12นาฬิกา30นาทีคำถามต่อมาดูให้หน่อยถึงหัวหินเวลาใดดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบถึงหัวหินเวลาใดถึงหัวหินเวลาใดอ่า17นาฬิกา33นาทีเดี๋ยวเรามาลองตอบคำถามทีละคำถามไปพร้อมกันนะคะอ่ะคุณครูแพลวอยากถามว่าถ้ารถไฟรถเร็วขบวนที่171ออกจากกรุงเทพเวลา12นาฬิกา30นาทีถึงสถานีบางบำรุเวลาใดอ่ะดูก่อนนะทุกคนลองดูคำตอบก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยตอบไปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะรถไฟเป็นรถเร็วขบวนที่171ออกจากกรุงเทพเวลา12นาฬิกา30นาทีถึงสถานีบางบำรุเวลาใดช่วยดูให้หน่อยมีวิธีการดูอย่างไรก่อนโจทย์บอกว่าต้องการไปที่สถานีไหนบางบำรุดูให้หน่อยบางบำรุอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่เพื่อง่ายต่อเราลำดับที่4นักเรียนก็มาดูที่ลำดับที่4หลังจากนั้นเขาถามถึงเวลาถึงเราก็มาดูให้ตรงกับตารางของเราที่เป็นคำว่าถึงถูกต้องไหมคะอ่านพร้อมกันเวลาอะไรคะ13นาฬิกา20นาทีจะทำให้รถไฟขบวนนี้ถึงสถานีบางบำรุนั่นเองนะคะซึ่งสถานีนี้ยังอยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครของเราด้วยนะคะต่อไปมาดูคำถามที่2ของเราถ้ารถเร็วขบวนที่171ออกจากกรุงเทพถึงสถานีบางบำรุใช้เวลาเดินทางนานเท่าไรอ่ะคราวนี้ต้องหาคำตอบแล้วนักเรียนสามารถหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะมาทดเลขข้างหลังหรือคำนวณเพื่อได้คำตอบให้คุณครูแพลวได้อ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะรถเร็วขบวนที่171ออกจากกรุงเทพถึงสถานีบางบำรุใช้เวลาเดินทางนานเท่าไรอ้าวเมื่อกี้ออกจากกรุงเทพเวลาอะไรออกจากกรุงเทพเวลาอะไรเอ่ยออกจากกรุงเทพ12นาฬิกา30นาทีแล้วก็ถึงสถานีรถไฟบางบำรุเวลาอะไรคะ13นาฬิกา20นาทีโจทย์ถามว่าใช้เวลาเท่าไรหาคำตอบให้หน่อยบางคนได้คำตอบแล้วใครที่ได้ไม่ได้คำตอบ

ียนอาจจะใช้สมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะมาคำนวณให้คุณครูแพลวได้นะคะว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่ให้เวลาคิดสักเล็กน้อยเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่ดีกว่าถึงวันนี้คุณแพลวอาจจะไม่ได้เอาไม้เซียมซีเลขที่มาเดี๋ยวคุณแพลวสุ่มเลขที่ด้วยตนเองได้เหมือนกันนะคะดังนั้นให้ทุกคนคิดคำตอบเดี๋ยวคุณครูแพลวจะสุ่มเลขที่ในการตอบ

0: ไหนมาลองดูคำตอบข้อนี้กันหน่อยเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าออกจากกรุงเทพเวลา 12:30 นและถึงสถานีรถไฟบางบำรุเวลา 13:20 โจทย์ถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่อาจจะคุณกุ้งแพลวขอให้เป็นหมายเลข2ของเราในการตอบหมายเลข2เดี๋ยวลองตอบหน่อยคนอื่นตั้งใจฟังนะคะว่าคำตอบของเพื่อนตรงกับคำตอบของเราหรือไม่ไหนใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: 50นาทีครับ
0: 50นาทีหนูมีวิธีคิดอย่างไร
1: เอาเวลาออกของกรุงเทพมาลบกับเวลาถึงของบางบำรุครับ
0: เขาใช้การลบแต่ต้องเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้หนูต้องเอาเวลาที่ถึงจากสถานีรถไฟบางบำรุลบด้วยเวลาที่ออกจากกรุงเทพโอเคเลยถูกต้องตบมือให้เพื่อนของเราหน่อยแต่คุณครูบอกว่านักเรียนยังไม่ได้เรียนวิธีการลบจริงๆแล้วนักเรียนอาจจะไม่ต้องใช้การลบแต่ใช้การนับต่อได้ไหมนักเรียนดูดีๆ 12:30 ถ้าครบ1ชั่วโมงต้องเป็นเวลาอะไร 12:30 ถ้าครบ1ชั่วโมงต้องเป็นเวลาอะไร 13:30 แต่นี้ถึง 13:30 มั้ยไม่น้อยกว่าอีก10นาที1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาที60นาทีแต่อันนี้ไม่ถึงลดลงไปอีก10นาทีดังนั้นเหลือแค่กี่นาที50นาทีอันนี้เป็น1วิธีหรือใครจะนับต่อทีละ10นาทีก็ได้ว่าจาก 12:30 ไปยัง 13:20 เป็นเวลาอะไรได้ไหมคะได้คำตอบของเราแล้วข้อนี้ใช้เวลาเดินทาง50นาทีต่อไปมาดูพร้อมกันนักเรียนมาดูคำถามนี้พร้อมกันหน่อยในข้อที่3รถเร็วขบวนที่171หยุดพักที่สถานีราชบุรีนานกี่นาทีโจทย์พูดถึงสถานีอะไรแล้วรอบนี้ราชบุรีไปดูราชบุรีพร้อมกันหน่อยอยู่ไหนลำดับที่ลำดับที่9ถึงเวลาอะไรคะถึงเวลาอะไรเอ่ย15:02และออกเวลา15:12ช่วยคำนวณให้หน่อยว่าใช้เวลานานกี่นาทีข้อนี้ไม่ต้องใช้กระดาษทดนักเรียนตอบได้เลยใช้เวลานานกี่นาทีใช้เวลา10นาทีเพราะนักเรียนก็สังเกตได้เลยยังอยู่ที่15:00 นเหมือนกันแต่จาก2นาทีไปยัง12:00 นเป็นเวลา10นาทีดังนั้นข้อนี้นะคะหยุดพักเป็นเวลา10นาทีต่อมาคำถามที่4ตั้งใจฟังแล้วเดี๋ยวเตรียมหาคำตอบนะถ้ารถเร็วขบวนที่171ที่สถานีราชบุรีจะมาถึงสถานีหัวหินเวลาใดและใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ข้อนี้อาจจะยากสักเล็กน้อยมาดูพร้อมกันก่อนโจทย์

สถานีไหนไปสถานีไหนคะราชบุรีไปหัวหินอันดับแรกราชบุรีออกเวลาใดลูกราชบุรีออกอยู่ที่15นาฬิกา12นาทีถึงหัวหินเวลาใดถึงหัวหินเวลา17นาฬิกา33นาทีโจทย์ถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่หาคำตอบอันนี้ให้หน่อยจาก15นาฬิกา12นาทีไปยัง17นาฬิกา33นาทีใช้เวลาเท่าไหร่คุณแพลวช่วยเล็กน้อยนักเรียนอาจจะนับทีละชั่วโมงก่อนทีละชั่วโมงก่อนแล้วส่วนที่เหลือค่อยมานับเป็นนาทีเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะคิดคำตอบข้อนี้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันทุกคนหาคำตอบให้หน่อยค่ะ

0: สำหรับข้อนี้นะคะเมื่อกี้มีนักเรียนได้คำตอบแล้วเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถึงหัวหินเวลา 17:33 น.อ้าวเดี๋ยวข้อนี้ขอเป็นตัวแทนเลขที่7ของเราเพื่อนคนอื่นดูว่าได้คำตอบตรงกับเพิร์ทหรือไม่เพิร์ทใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: 2ชั่วโมง21นาทีครับ
0: 2ชั่วโมง21นาทีเพิร์ทมีวิธีคิดอย่างไรเอ่ย
1: เอา17มาลบ15จะเหลือ2และก็เอา33มาลบ12ครับเท่ากับ21ครับ
0: ถูกต้องไหมวิธีนี้วิธีนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นตบมือให้เพื่อนเราหน่อยสำหรับวิธีนี้สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นวิธีการลบแต่ถ้านักเรียนคนใดยังไม่ถนัดนะคะเราบอกแล้วว่าเราสามารถใช้วิธีการนับต่ออาจจะใช้เส้นแสดงจำนวนมาช่วยได้ดังนั้นข้อนี้ตอบถูกต้องเลยใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง21นาทีได้ไม่ได้ได้ไม่เอ่ยถ้าได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าแบบฝึกหัดของเราในวันนี้คือแบบฝึกหัด 2.5 เดี๋ยวเราปฏิบัติข้อที่1ถึงข้อที่3แต่ถ้านักเรียนคนใดสามารถปฏิบัติต่อได้นักเรียนสามารถทำได้จนถึงข้อที่6ของเราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวในชั่วโมงเราจะเฉลยเพียงแค่ข้อที่1ถึงข้อที่3ก่อนละกันอ่ะมาดูแบบฝึกหัดของเราแบบฝึกหัดของเราเป็นตารางเกี่ยวกับอะไรคะทุกคนแบบฝึกหัดของเราเป็นตารางเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเป็นอะไรนะตารางของเราเป็นตารางเดินรถไฟเหมือนเดิมนะคะแต่ตารางเดินรถไฟของเรามีรถทั้งหมดกี่ขบวนไหนช่วยดูหน่อยมีรถทั้งหมดกี่ขบวนดูดีๆนะคุณครูแปลถามว่าอะไรมีรถทั้งหมดกี่ขบวนไหนเจ็ดขบวนมีขบวนอะไรบ้างมั่นใจไหมคุณครูใช้คำถามว่าอะไรเอ่ยไหนคุณครูใช้คำถามว่ามีรถทั้งหมดกี่ขบวนที่ตอบมาเราเรียกว่าอะไรเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบมาว่า7เนี่ยเราเรียกว่าสถานีแต่คุณครูแพลวถามว่ากี่ขบวนตกลงมีรถทั้งหมดกี่ขบวน3ขบวนมีรถขบวนอะไรบ้างเอ่ยรถด่วนพิเศษขบวนที่9ต่อไปต่อไป
2: รถด่วนพิเศษขบวนที่51
0: ฟังคำถามให้ดีมีรถทั้งหมด3ขบวนเอาคำถามต่อมามีทั้งหมดกี่สถานี
2: 7สถาน
0: ีมีทั้งหมด7สถานีเอาอ่านพร้อมกันมีสถานีอะไรบ้างคะของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด7สถานีนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้เวลานักเรียนนะคะตอบคำถามหากใคร

่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัด 2.5 ในข้อที่1 1ข้อที่3กันก่อนนะคะสำหรับข้ออื่นนักเรียนคนใดที่ยังทำไม่เสร็จสามารถนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะทุกคนวางดินสอก่อนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งไหนข้อที่3ทำข้อที่1ถึงข้อที่3เสร็จทุกคนมั้ยทุกคนนะคะในข้อที่1ข้อที่3ไม่ยากมากอ่ะมาดูพร้อมกันไหนข้อที่1โจทย์ถามว่าอะไรอ่านพร้อมกันขบวนใดออกจากสถานีพิจิตรเวลา 12:41 นาทีตอบอะไรเอ่ยนักเรียนดูสีอะไรนักเรียนดูที่สีอะไรพิจิตรสีอะไรเอ่ยสีฟ้าแล้วเสร็จแล้วดูที่สีฟ้ารถไฟขบวนใดที่ออกตรงกับ 12:41 นาทีรถด่วนพิเศษขบวนที่9หรือรถด่วนขบวนพิเศษ9นั่นเองตอบได้เหมือนกันถูกต้องไหมถูกต้องการถูกได้เลยในข้อที่1นะคะอ่ะต่อไปมาดูต่อในข้อที่2อ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกัน

านีขุนตาลต้องนั่งรถไฟขบวนใดอ้าวขุนตาลอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เป็นสีชมพูอ่อนถูกต้องไหมคะอ้าวดูพร้อมกันขุนตาลมีรถจอดแค่กี่ขบวนมีรถจอดลงแค่1ขบวนเพราะขบวนอื่นๆมันเป็นอย่างไรคะนักเรียนขีดถูกต้องไหมดังนั้นถ้าอยากจะไปที่สถานีขุนตาลนักเรียนก็ดูเลยตรงกับขบวนอะไรเอ่ยตรงกับขบวนอะไรเอ่ยรถด่วนพิเศษขบวนที่51นั่นเองนะคะตัวคำตอบของตนเองด้วยอ่ะคำถามสุดท้ายข้อที่3ถ้าต้องการให้ถึงสถานีศิลาอาสนักเรียนจะต้องในช่วงบ่ายนักเรียนจะต้องนั่งรถไฟขบวนใดไหนตอบอะไรมาในข้อที่3ข้อที่3ตอบอะไรมาเอ่ยรถด่วนพิเศษ9ทำไมถึงตอบรถด่วนพิเศษ9เขาบอกว่าช่วงบ่ายเวลาอะไรบ้างที่บ่งบอกเราว่าเป็นช่วงบ่ายหลังอะไรไปหลัง12นาฬิกาคือหลังเที่ยงตรงแล้วควรก่อนเย็นถูกต้องไหมคะอาจจะควรก่อน18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นของเราซึ่งก็จะได้มาในนาฬิกา14นาฬิกา52นาทีของเรานั่นเองนะคะถูกต้องทั้ง3ข้อหรือไม่ไหนใครถูกหมดบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับข้อที่4ถึงข้อที่6เดี๋ยวฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านสำหรับวันนี้การอ่านตารางเวลาของเรานักเรียนจะเห็นได้ว่าตารางเวลาของเราจะมีตารางกับมีเวลาที่สัมพันธ์กันดังนั้นในการอ่านตารางหรือตารางที่เกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาการอ่านนะคะนักเรียนต้องอ่านแล้วก็พิจารณาความเกี่ยวข้องของเวลาและรายละเอียดของสิ่งที่อยู่ในตารางอันดับแรกทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งอันดับแรกเมื่อนักเรียนเจอตารางให้นักเรียนวิเคราะห์หรือพิจารณาก่อนว่าตารางเรากำหนดข้อมูลอะไรมาให้บ้างไปดูสิ่งที่โจทย์ถามแล้วเลือกอ่านตารางที่สัมพันธ์กันได้ไม่ได้ได้ไหมคะคุณครูแพลวเชื่อว่านักเรียนสามารถ

0: ทำได้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ฝากแบบฝึกหัด 2.5 ข้อที่เหลือข้ออะไรบ้างเหลือข้ออะไรบ้างเอ่ยข้อ4ข้อ5และข้อ6นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อนะคะในคำถามของข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6สำหรับข้อที่6คุณครูแพลวแนะนำหน่อยสำหรับข้อที่6เขาถามเกี่ยวกับการใช้เวลานะคะคุณครูแนะนำให้นักเรียนลองนับเป็นแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงดูอาจจะได้คำตอบที่ง่ายกว่านะคะส่วนที่เป็นการบวกหรือการลบเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อในชั่วโมงถัดไปหรือชั่วโมงที่เหลืออยู่นะคะอ่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาอ่านพร้อมกันบทเรียนครั้งต่อไปเรียนในเรื่องของเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลานักเรียนเคยเขียนบันทึกกิจกรรมหรือบันทึกประจำวันของตนเองไหมเคยไม่เคยอาจจะเคยมาแล้วใช่ไหมคะการเขียนบันทึกของเราเนี่ยมันจะต้องมีเวลาแล้วก็มีข้อความหรือรายละเอียดดังนั้นคุณครูแพลวมีภาระหรือมีงานมอบหมายให้นักเรียนนอกเหนือจากการบ้านของเราหน่อยตั้งใจฟังพร้อมกันตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งการบ้านที่เพิ่มเติมในวันนี้หรือกิจกรรมที่อยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้กลับไปปฏิบัติคือหลังจากเวลาเลิกเรียนคุณครูขอให้นักเรียนดูนาฬิกาเช่นหลังเลิกเรียนมีใครไปเตะบอลไปซ้อมฟุตบอลให้นักเรียนดูนาฬิกาของตนเองว่าตนเองไปซ้อมบอลเวลาอะไรแล้วจดบันทึกมาให้หน่อยลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์เช่นเลิกเรียนปุ๊บนักเรียนไปเล่นบอลเวลาอะไรเขียนแล้วเขียนว่าเล่นบอลอ้าวกลับบ้านเวลาอะไรเขียนแล้วเขียนว่ากลับบ้านได้ไม่ได้ต่อไปอาจจะกลับไปรับประทานอาหารกลับไปทำการบ้านให้นักเรียนเขียนรายละเอียดหน่อยว่าหลังจากเลิกเรียนแล้วจนเข้านอนแต่ละคนทำภารกิจอะไรบ้างเวลาใดได้ไม่ได้ได้ไม่ได้นอกเหนือจากการบ้านของเราคุณครูแพลวมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำอะไรนะไปเขียนรายละเอียดว่าหลังจากเลิกเรียนจนถึงเวลานอนนักเรียนทำอะไรบ้างใครอาจจะมีการเล่นเกมผ่อนคลายนักเรียนก็เขียนมาเดี๋ยวเราจะนำมาพูดคุยกันในชั่วโมงถัดไปได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เขียนรายละเอียดพร้อมกับเขียนเวลาที่เริ่มด้วยได้ไหมคะได้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะนำกลับมาพูดคุยกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอย่าลืมกลับไปเขียนนะคะว่าหลังจากเลิกเรียนในวันนี้จนถึงเวลาเข้านอนนักเรียนปฏิบัติอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะหยิบยกมาคุยกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 2.6 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปนักเรียนทุกคนอย่าลืมนะต้องกลับไปเขียนให้คุณครูแพลวนะคะเพื่อนำมาพูดคุยกันในชั่วโมงถัดไปได้ไม่ได้ได้ไหมได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: ตอนสระอือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอือสระอือแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือมั้ยนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอือไหมนะปืนมีสระอือเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอือไหมนะอีกาไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่มดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
8: ่แก้นแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบาก

0: จากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาใดอีหลี
1: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
2: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
3: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
2: Amazing I ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลย Oh I เต้นตื่นเต้น
4: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะยินดีต้อนรับสู่การเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกนะครับเอาละวันนี้เด็กๆได้เดินทางมาจนถึงหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายของเราก็คือหน่วยที่8นั่นเองนะมีชื่อหน่วยว่าอะไรรู้จักไหมยังไม่ใช่ชื่อหน่วยของเราก็คือฝึกอ่านประเทืองปัญญานะครับแต่ว่าหัวข้อที่เด็กๆจะต้องเรียนวันนี้ดูที่หน้าจอเลยวันนี้เราจะมาอ่านเรื่องอะไรกันลูกดีมากเรื่องแรงพิโรจน์จากฟ้าดินนะครับเด็กๆปลายทางวันนี้เราก็จะเรียนไปพร้อมๆกับห้องเรียนต้นทางเลยซึ่งวันนี้คุณครูมีบทอ่านสนุกๆที่อยู่ในหนังสือเรียนภาษาภาษีมาฝากเด็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าแรงพิโรจน์จากฟ้าดินเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณครูขอแนะนำหน่วยการเรียนรู้ที่8สักนิดนึงนะครับชื่อเรื่องก็คือฝึกอ่านประเทืองปัญญาซึ่งจะมีทั้งหมด9ชั่วโมงนะ9ชั่วโมงก่อนที่จะปิดภาคเรียนนี้ชั่วโมงแรกเด็กๆจะต้องเรียนเรื่องแรงพิโรจน์จากฟ้าดินต่อจากนั้นก็จะเป็นอ่านเรื่องไวรัสวายร้ายแล้วก็อ่านวรรณคดีนะหนังสือเรียนวรรณคดีนำเรื่องห้องสมุดป่าจำนวน4ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาฝึกเรื่องของการพูดนะแล้วก็การเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนั่นเอง

0: นั่นก็จะแปลว่าเราก็จะจบภาคเรียนที่1ก็คือจบที่หน่วยการเรียนรู้ที่8นั่นเองนะครับแต่ว่ากิจกรรมแรกของเราในชั่วโมงนี้นะคำไทยใช้ให้ถูกขอดูหน่อยซิว่าวันนี้พร้อมหรือยังเอ่ยชูขึ้นมาเลยลูกปลายทางก็เหมือนกันเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้ครูเสนอคำว่าอะไรลูกอ่านได้ไหมอ่านพร้อมกันดูซิสร้างสรรค์เขียนอย่างไรสีแดงกับสีเขียวเตรียมความพร้อมนะ1 2 3คำตอบคือสีเขียวเก่งมากถูกต้องทุกคนเลยใช่ไหมลูกนะจะต้องมีอะไรเป็นตัวการันต์ดูซิต้องมีอะไรคอควายเป็นตัวการันเนาะมีไม้ทันตคาตกำกับอยู่นะเราจะเรียกคอควายว่าเป็นตัวการันนะครับมาดูความหมายกันสร้างสรรค์มี2ความหมายนะลูกความหมายมี2ลักษณะนะอันแรกเนี่ยก็เป็นคำกริยาหมายถึงสร้างให้มีให้เป็นชิ้นนะทำให้มันขึ้นมามักจะใช้ในทางที่เป็นนามธรรมก็คือเช่นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรบางอย่างหรือสร้างสรรค์วิธีการอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเป็นรูปเป็นร่างให้เห็นแต่ว่าเป็นวิธีการก็ได้นะลักษณะที่2เป็นคำวิเศษนะครับหมายถึงว่ามีลักษณะริเริ่มในทางที่ดีเช่นความคิดสร้างสรรค์ก็คือความคิดที่ดีที่แปลกใหม่ประมาณนั้นนะอันนี้คือความหมายของคำว่าสร้างสรรค์เขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับเด็กๆมาพูดคุยมาทบทวนความรู้กันสักนิดนึงนะก่อนที่จะอ่านหนังสือลืมกันหรือยังเอ่ยการอ่านหนังสือต้องเน้นเรื่องของการจับใจความใช่ไหมลูกนะเราอ่านแล้วเราจะต้องมีการบอกระบุได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบทอ่านมีอะไรบ้างบอกรายละเอียดให้ได้นะแล้วก็ที่สำคัญมีมารยาทในการอ่านด้วยนะครับทีนี้ครูขออยากจะให้เด็กๆลองดูภาพนี้รู้จักไหมลูกภาพนี้คืออะไรในใครรู้บ้างว่ามันคืออะไร
1: แมว
0: ทำไมรู้ว่าคือแห่นางแมวหนูดูจากอะไรลูกเคยเห็นไหมเคยเห็นประเพณีนี้ไหม
1: เคย
0: ทำไมถึงเคยเห็นไหนใครเคยไปร่วมงานแบบนี้บ้างมันอยู่ที่ไหนลูกแห่นางแมว
1: อีสาน
0: ภาคอีสานใช่ไหมไหนใครมาจากภาคอีสานใครมีญาติพี่น้องมาจากภาคอีสานอ้าวจริงเหรอเกือบทั้งห้องเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นยังไงลูกแห่นางแมวเคยไปดูใช่ไหมมันมีอะไรอยู่ในนี
1: ้
0: แมวเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนางแมวนี่เป็นแมวตัวผู้หรือตั
1: วเม
0: ียดูดีๆนะตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียนะแห่นางแมวก็คือเอาแมวตัวเมียมานะถามต่อว่าทำไมจึงต้องแห่นางแมวเพราะอะไรเขาประสบปัญหาอะไรลูกเพราะอะไรนะ
1: ฝน
0: ไม่ตกแสดงว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของความแห้งแล้งใช่ไหมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็เลยจะต้องมีการเอาสัตว์ที่อยู่ในชุมชนนะตามความเชื่อของคนแถวนั้นเชื่อว่าแมวเนี่ยก็จะพอเอามาแห่นางแมวก็จะเป็นการขอฝนใช่ไหมอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีทีนี้วัตถุประสงค์ของการแห่นางแมวเมื่อสักครู่บอกว่าอะไรนะเพราะอะไรถึงแห่นางแมวเพราะอะไรลูก
1: ฝนไม
0: ่
1: ตก
0: ฝนไม่ตกอ้าวแล้วเราอยากได้ฝนตกเพื่ออะไรอ่ะเพราะอะไรลูกเพื่อเอาไปทำอะไรนะเอาไปทำการเกษตรใช่ไหมหรือว่าในภาคอีสานเนี่ยเด็กๆทราบใช่ไหมลูกว่าแถวภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่อยู่บนที่ราบสูงแล้วก็เป็นยังไงนะลักษณะแห้งแล้งทุกคนก็จะมองว่าภาคอีสานเนี่ยน่าจะแห้งแล้งนะพอแห้งแล้งแล้วด้วยความที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาชีพแบบไหนลูกเด็กๆบอกว่าทำไร่ทำนาใช่ไหมเกษตรกรรมคือปลูกพืชไร่ทำนาทำสวนบ้างในบางพื้นที่นะดังนั้นการทำพวกนี้มันต้องใช้อะไรในการทำใช้อะไรลูกน้ำใช่ไหมถ้าฝนไม่ตกตามฤดูกาลนั่นแปลว่าพอถึงฤดูที่ต้องทำนาหรือทำไร่ทำสวนแล้วเนี่ยพอไม่มีฝนไม่มีน้ำเป็นยังไงเกิดความทุกข์ไหมชาวบ้านชุมชนเกิดความทุกข์ไหมลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องเป็นไงมีพิธีกรรมลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเพื่อ ขอฝนนะเพื่อเป็นการขอฝนนั่นเองเอาฝนมาทำอะไรก็เอามาทำไร่ทำนานั่นแหละมันเป็นปัจจัยสำคัญใช่ไหมในการทำไร่ทำนาทำสวนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการแห่นางแมวนะปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีอยู่ในบางพื้นที่ในบางชุมชนในบางจังหวัดนะครับอ่ะอันนี้เด็กๆได้รู้จักแล้วทีนี้วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านแล้วก็แสดงความคิดเห็นจากเรื่องของเราที่จะอ่านวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรลูก
1: แดงนิโรธจากฟ้าดิน
0: เป็นเรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดินยังไม่บอกนะว่าเนื้อหาข้างในจะเป็นยังไงลองสังเกตที่ชื่อเรื่องลองสังเกตที่รูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะวันนี้แหละมาอ่านกันแล้วก็จะต้องแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับโดยเด็กๆจะต้องบอกหลักการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์แล้วก็มีเหตุผลนะจับใจความสำคัญแล้วก็แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้แล้วก็มีมารยาทในการอ่านแล้วก็การแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมใช่ไหมลูกจำได้อยู่ไหมว่าความคิดเห็นต้องเป็นยังไงการแสดงความคิดเห็นต้องทำยังไงลูก
2: ต
0: ้องเป็นเชิงบวกพาดพิงคนอื่นได้ไหมไม่ได้เป็นการตอกย้ำหรือทำให้บุคคลอื่นเสียหายได้ไหมลูกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องแสดงความคิดเห็นให้ดีนะแต่ว่าก่อนที่จะมีการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเด็กๆต้องมีความรู้ก่อนใช่ไหมเราต้องรู้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมหรืออะไรมันมีเหตุผลอย่างไรก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นออกไปนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้เรียนกันมามากพอสมควรแล้วแต่ว่าทบทวนก่อนเนาะก่อนอ่านเสร็จแล้วต้องแสดงความคิดเห็นจากการอ่านได้นะครับอ่ะมาดูต่อวันนี้คุณครูจะนำพาเด็กๆเนี่ยอ่านแบบมีกระบวนการนะขั้นตอนในการอ่านมีอยู่ทั้งหมด6ขั้นตอนในวันนี้นะวันนี้เราจะอ่านด้วยกลยุทธ์การอ่านแบบ Super 6 Comprehension ก็คือแบบ6ขั้นตอนสำหรับเพื่อความเข้าใจในการอ่านนะไปดูกันขั้นแรกต้องอ่านแบบไหนลองดูซิลูกขั้นแรกทำอะไรสร้างความเชื่อมโยงใช่ไหมคุณครูจะเชื่อมโยงความรู้เดิมเด็กๆโดยการให้ลองดูคำว่าภัยธรรมชาติในใครรู้จักภัยธรรมชาติบ้างรู้จักทุกคนใช่ไหมมีอะไรบ้างลูกภัยธรรมชาติสึนามิอะไรนะพายุน้ำป่าไหลหลากอะไรอีกน้ำท่วมแผ่นดินไหวมีอะไรอีกลูกภูเขาไฟระเบิดเยอะเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นภัยธรรมชาติใช่ไหมภัยธรรมชาติแปลว่าอะไรลูกภัยที่เกิดจากอะไร
1: ธรรมชาติ
0: แล้วธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคืออะไรลูกเกิดขึ้นเองแล้วก็อยู่รอบๆตัวเรานะหลายๆคนรู้จักธรรมชาติรู้จักภัยธรรมชาติปลายทางก็เช่นเดียวกันนะลูกเพราะว่าทุกคนอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติแตกต่างกันนะลองเชื่อมโยงดูสิว่านักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติอย่างไรในใครอยากจะลองเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟังมีไหมในใครที่บ้านใครเคยประสบภัยน้ำท่วมบ้างมีไหมแถวบ้านเราอาจจะไม่เคยเจอน้ำท่วมใช่ไหมลูกไหนที่บ้านใครเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้งรู้จักภัยแล้งไหมรู้จักภัยแล้งคืออะไรลูกก็คือไม่มีฝนใช่ไหมแถวบ้านเราได้ทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมไหมอาจจะไม่ค่อยเจอเนาะแต่ว่าต่างจังหวัดเด็กๆปลายทางหลายๆโรงเรียนอาจจะเจอใช่ไหมลูกลองเล่าให้เพื่อนฟังนะว่าเราเจอภัยแล้งอย่างไรหรือเจอน้ำท่วมอย่างไรไหนใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติบ้างพายุแถวบ้านเรามีพายุไหมไม่มีหรอลูกไม่พายุไม่เคยเข้าหัวหินเลยหรอมีไหมมีแน่นอนทุกพื้นที่เคยประสบพบเจอพายุไหนใครเคยเจอพายุหนักๆบ้างจำได้อยู่หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างลูกเวลาเจอพายุหนักๆเราทำยังไงเราออกมานอกพื้นที่หรือเราอยู่ในบ้านของเราอยู่ในบ้านใช่ไหมกล้าถือไมค์นิดนึงแล้วก็ลองเล่าให้ฟังหน่อยลองแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าสมมติว่าเกิดพายุเนี่ยเราจะทำยังไงลูกพายุหนักๆพายุกระหน่ำฝนฟ้าคะนอง
3: อยู่ในบ้านครับ
0: อยู่ในบ้านใช่ไหมแล้วทำยังไงอยู่ในบ้านแล้วทำยังไงถึงจะปลอดภัย ทำยังไงถึงจะปลอดภัย

0: หาที่หลบครับ
1: หาที่หลบอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าฟ้าร้องหนักๆมีฟ้าแลบฟ้าผ่าแบบเนี้ยมันเกิดอันตรายได้ใช่ไหมนะคุณครูเคยสอนแล้วว่าถ้าเกิดมีฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรพวกนี้ต้องหาที่หลบแล้วก็ที่ปลอดภัยเราไม่ควรทำอะไรในระหว่างที่ฝนตกอะไรนะไม่ควรเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมลูกอะไรที่มันเป็นสัญญาณต่างๆที่มันจะดึงดูดกระแสไฟฟ้าได้ใช่ไหมก็ไม่ควรทำนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์จริงๆแล้วเรื่องประสบการณ์เนี่ยลองทุกคนลองนึกถึงตัวเองนะเราเคยเจอมาบ้างหรือเปล่าหรือเคยอ่านข่าวบ้างไหมลูกเคยอ่านข่าวไหมตอนนี้ประสบการณ์ที่เราใกล้ตัวเราที่สุดที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราเนี่ยเกี่ยวกับภัยธรรมชาติคือที่ไหนน้ำท่วมที่ไหนจังหวัดอะไรลูกทางภาคเหนือใช่ไหมมีจังหวัดอะไรบ้างไหนใครติดตามข่าวบ้างเชียงรายอะไรอีกแพร่ใช่ไหมมีน่านที่หนักๆเลยนะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์เพราะว่าก็เป็นข่าวสารที่เราได้รับมาต่อมาลองดูซิภัยธรรมชาติเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไรลองเชื่อมโยงดูสิลูกมันเกี่ยวกับมนุษย์ยังไงคำว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเกี่ยวไหมมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์ไหมในใครคิดว่าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ยกมือในใครคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ยกมือขอเหตุผลหน่อยคามินยืนแล้วก็ถือไมค์คามินลองบอกสิลูกว่าทำไมถึงคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เลยลองดูสิความคิดเห็นมันไม่เป็นไรลูกลองบอกมาเอาตามความคิดของเราไม่ถูกก็ได้ไม่เป็นไรครูอยากจะฟังเฉยๆว่าทำไมคิดแบบนั้นเร็วสิ
0: คิดว่าเกี่ยวครับ
1: อ๋อคิดว่าเกี่ยวเกี่ยวยังไงลูกลองบอกสิ
0: เกี่ยวกับการใช้ชีวิตครับ
1: เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างไรลองบอกสิอย่างไรอธิบายได้นะ
0: ประมาณว่าน้ำท่วมครับ
1: แล้วถ้าน้ำท่วมมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเรายังไงลูก
0: ลำบากครับ
1: ลำบากมันอาจจะลำบากออกจากบ้านได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้หรือบางทีออกได้แต่ก็ต้องใช้เรือถูกไหมก็เห็นตามที่เราเห็นตามข่าวใช่ไหมเนี่ยถือว่าเกี่ยวข้องแล้วมันมีเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ยังไงอีกในใครจะอธิบายจริงๆแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยสิ้นเชิงนะอาจจะเป็นเกี่ยวข้องในเชิงที่ว่าเป็นสาเหตุมนุษย์มีส่วนทำให้เกิดภัยธรรมชาติได้ไหมเช่นอะไรลูกเช่นอะไรไฟป่าอะไรนะคนทำให้โลกร้อนดีมากกมลวุฒิให้น้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยเกิดจากคนได้หรือเปล่า
2: ได้
1: หรือไม่ได้จริงๆได้นะได้นะยกตัวอย่างเช่นท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำคนทำอะไรทำไมถึงท่อน้ำตันทิ้งขยะนี่เกิดจากคนหรือเกิดจากธรรมชาติคนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับมนุษย์เสมอนะภัยแล้งเกิดจากคนได้ไหมลูกภัยแล้ง
2: ได
1: ้ทำไมถึงคิดว่าเกิดจากคนได้เพราะอะไร
2: ใช
1: ้น้ำไม่ประหยัดไม่มีน้ำในดินอะไรอีกการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ไม่เกิดฝนใช่ไหมมันก็เกิดภัยแล้งได้เนี่ยมันเกิดจากมนุษย์ได้เหมือนกันนะต่อมาในโลกนี้มีภัยธรรมชาติอะไรบ้างที่น่ากังวลเด็กๆคิดว่าอะไรน่ากลัวที่สุด
2: พาย
1: ุมีอะไรอีกน้ำท่วมสึนามิอะไรนะแผ่นดินไหวถ้าเป็นเด็กๆคิดว่าอะไรน่ากลัวมากที่สุดถ้าให้แบบเลือกกลัวอะไรนะภูเขาไฟระเบิดพายุหนูกลัวอะไรแผ่นดินไหวทอร์นาโดพายุใช่ไหมลูกอ่ะกลุ่มนี้กลัวอะไรคิดว่าพายุงวงช้างกลุ่มที่3คิดว่าอะไรน่ากังวลที่สุดลูกคิดว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วคิดว่าเราจะต้องแบบโอ้ไม่ไหวแน่ๆเลยเรารับมือไม่ได้น้ำป่าไหลหลากใช่ไหมมันก็น่าอันตรายหมดเนาะอ่ะอันนี้ก็ลองดูนะนี่เป็นเกี่ยวกับภัยธรรมชาติทีนี้ต่อมาคาดคะเนกันดีกว่ามาคาดคะเนนะคาดคะเนจากชื่อเรื่องแรงพิโรจน์จากฟ้าดินเด็กๆคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกคำว่าแรงพิโรจน์พิโรจน์แปลว่าอะไร รธใช่ไหมความโกรธจากใคร
2: ฟ้า
1: และดินแสดงว่ามนุษย์ต้องทำอะไรบางอย่างใช่ไหมทำให้ฟ้าและดินโกรธถูกไหมลูกนะมาดูต่อมาดูต่ออันนี้คือภาพอะไรเนี่ย
2: น
1: ้ำท่วมแสดงว่าในเรื่องต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
2: น้ำท
1: ่
2: วม
1: อันนี้คืออะไรในเนื้อหาจะมีภัยแรงหรือเปล่าลองดูนะมาดูภาพต่อมาอันนี้ภาพอะไรลูกภาพนี
2: ้
1: ประเทศไทยเคยเจอสึนามิไหมตอนนั้นเกิดหรือยังปีพ.ศ.อะไรนะครูจะเล่าให้ฟังตอนที่เกิดสึนามินักเรียนทราบไหมว่าเกิดขึ้นตอนไหนปีอะไรตอนนั้นเล่าให้ฟังนะครูเรียนอยู่ชั้นป.4 นานไหม
2: น
1: านมากทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ลืมนะแล้วก็สร้างความเสียหายมากเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับมาดูต่ออันนี้คืออะไรลูก
2: ไฟป
1: ่าต่อมาคือพายุทั้งหมดนี้คือภัยธรรมชาติหมดเลยใช่ไหมไปดูต่อขั้นต่อมาเด็กๆทำอะไรคุณครูอยากให้เด็กๆลองตั้งคำถามได้ไหมเคยเรียนมาหรือยังการตั้งคำถามยังไม่ต้องอ่านนะแต่ว่าให้ลองตั้งคำถามจากการอ่านก่อนนะคำถามวันนี้ง่ายๆเลยครูมีทั้งหมด5คำเรียงลำดับเลยลูกกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1ใช้คำว่าอะไรกลุ่มที่2ยกมือใช้คำว่าหรือไม่กลุ่มที่3อย่างไรกลุ่มที่4เพราะเหตุใดและกลุ่มที่5ทำไมในการตั้งคำถามนี้ฟังให้ดีนะคุณครูให้เวลา2นาทีในการคิดคำถามโดยใช้คำสำคัญของกลุ่มตัวเองเสร็จแล้วเมื่อคิดได้แล้วคิดในกลุ่มก่อนนะลูกนะแล้วค่อยมาเขียนคำถามใส่ในกระดาษหน้ากระดานเห็นใช่ไหมสำหรับเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะแบ่งกันก็ได้นะครับถ้าไม่มีนักเรียนเป็นสมาชิกในกลุ่มก็เป็นคนก็ได้คุณครูปลายทางจัดได้เลยแล้วก็ให้นักเรียนไปเขียนคำถามที่หน้ากระดานถ้าพร้อมแล้วคุณครูให้เวลา2นาทีในการคิดคำถามกลุ่มละ1ข้อถ้าพร้อมแล้วมาเขียนได้เลยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็เด็กๆได้ออกมาเขียนคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ลองมาดูคำถามของเพื่อนๆแต่ละกลุ่มกันกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1ถามว่าอะไรที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเพราะฉะนั้นทุกคนจำคำถามนี้ไว้ด้วยนะอ่านเสร็จแล้วต้องหาคำตอบให้ได้เข้าใจใช่ไหมกลุ่มที่2ยกมือกลุ่มที่2ถามว่ามนุษย์ทำให้เกิดน้ำท่วมหรือไม่ถามเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะครับกลุ่มที่3ยกมือกลุ่มที่3ถามว่าน้ำท่วมเกิดจากอย่างไรแปลว่าอะไรคำถามนี้เราควรจะเปลี่ยนคำถามให้เพื่อนยังไงดีลูก
1: น้ำท่วมเกิดได้อย่างไร
0: เปลี่ยนเป็นอะไรดีน้ำท่วมมันก็น่าจะอะไรทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำท่วมเกิดได้อย่างไรก็น่าจะเป็นคำตอบเดียวกันใช่ไหมคำว่าอย่างไรเนี่ยมันเป็นคำถามที่ต้องการให้อธิบายใช่ไหมลูกดังนั้นลองช่วยกันเปลี่ยนดูซิอันนี้มันอาจจะทำให้ไม่ดูไม่สละสลวยนิดนึงลองเปลี่ยนซิเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีช่วยกันได้นะคำว่าอย่างไรทำยังไงดีลูกเร็วๆไม่งั้นเราจะไม่ได้ไปขั้นต่อไปนะตอนนี้ปลายทางเขาน่าจะได้กันแล้วอะไรนะไม่เอาน้ำท่วมแล้วเอาอย่างอื่นก็ได้ลูกเอาแบบคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในเรื่องที่เราจะอ่านอะไรนะ
2: ไฟป่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
0: ไฟป่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแสดงว่าคำถามนี้ต้องให้เป็นยังไงอธิบายนะอธิบายวิธีการเพราะฉะนั้นกลุ่มที่3ฟังให้ดีนะเวลาตั้งคำถามนะลูกคำว่าอย่างไรเนี่ยต้องเอาไว้ท้ายประโยคเราจะไม่ขึ้นต้นนะแล้วก็พยายามทำให้มันสลัดสลวยในประโยคมาดูกลุ่มที่4เพราะเหตุใดจึงเกิดพายุฤดูร้อนอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีขึ้นต้นด้วยคำว่าเพราะเหตุใดนะเป็นการถามหาเหตุผลว่ามันมีเหตุอะไรจึงเกิดแบบนี้อันที่5ทำไมต้องเกิดภัยธรรมชาติเนี่ยบอกด้วยบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรทำไมต้องเกิดภัยธรรมชาตินะอันนี้ก็เป็นคำถามที่เราได้ช่วยกันคิดเอาไว้เดี๋ยวเด็กๆปลายทางตั้งคำถามอย่างไรก็ต้องหาคำตอบให้เจอจากบทอ่านกันนะครับทีนี้เรามาดูที่ขั้นต่อไปขั้นที่4คือขั้นอะไรเอ่ยลองอ่านพร้อมกันดูสิ
2: ขั้นตรวจสอบ
0: ขั้นตรวจสอบขั้นตรวจสอบแปลว่าเราจะมาตรวจสอบคำถามนะมาค้นหาคำตอบจากคำถามที่เราตั้งเอาไว้มีหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะลองดูซิว่ามันจะมีหรือเปล่านะเพราะว่าการตั้งคำถามครั้งนี้เราถามจากการที่เรายังไม่ได้อ่านใช่ไหมลูกทีนี้ในขั้นนี้เป็นขั้นสำหรับที่จะต้องอ่านหนังสือกันแล้วตอนนี้พร้อมที่จะอ่านหรือยังพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลาเด็กๆอ่านประมาณ10นาทีนะลูกแล้วเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับรายละเอียดในบทอ่านนะในหนังสือของเราเนี่ยถ้าเป็นเล่มใหม่จะไม่มีเรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดินถูกไหมจะอยู่ในเล่มเก่านะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆอ่านที่หน้าจอได้เลยนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลาในการอ่านหนังสือแล้วเราจะมาสรุปร่วมกันอีกครั้งนึงเชิญได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เด็กๆก็ได้อ่านเรื่องราวจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรื่องที่เราอ่านอ่ะถามนิดนึงช่วยกันสรุปนะเราจะมาสรุปด้วยการสร้างเป็นภาพคำว่าภาพในที่นี้คุณครูต้องการให้เด็กๆเนี่ยลองนึกออกมาเป็นแผนภาพหรือเป็นแผนภาพความคิดจากการอ่านทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้นะคุณครูก็ได้เตรียมแผนภาพความคิดมาให้เด็กๆลองช่วยกันสรุปดูนะว่ามันจะสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เราได้อ่านกันหรือเปล่านะครับลองมาดูแผนภาพความคิดกันขอถามว่าตัวละครที่อ่านเจอมีใครบ้างลูกตัวละครมีใครนะมีแตงอ่อนแล้วมีใครอีกมีพ่อมีใครอีกลูกใครนะผู้ใหญ่บ้านอ่ะแล้วมีใครอีกทั้งหมดเลยอ่ะมีผู้คนในชุมชนใช่ไหมอ่ะเราสามารถเขียนได้ว่าคนในชุมชนอันนี้คือตัวละครที่อยู่ในเรื่องใช่ไหมทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะลูกเขาทำอะไรคนในชุมชนไปทำอะไรมาดูเหตุการณ์แรกนะพออ่านรายละเอียดมาเนี่ยเราจะสรุปเหตุการณ์ได้ว่าชาวบ้านหรือคนในชุมชนเนี่ยเกิดปัญหาก็คืออะไรลูกมีภัยพิบัติใช่ไหมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เลยทำพิธีแห่นางแมวหลังจากนั้นพอแห่นางแมวแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อฝนตกตามที่ขอใช่ไหมหลังจากนั้น2เดือนต่อมาเกิดอะไรน้ำท่วมก็คือเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามมานะนอกเหนือจากนั้นพอน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็มีภัยธรรมชาติอื่นๆที่ส่งผลต่อความเสียหายตามมาใช่ไหมเช่นอะไรลูกอะไรนะอัคคีภัยเกิดหลังจากน้ำท่วมใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมกมลวุฒิหนูลองเรียงลำดับเหตุการณ์ซึ่งหลังจากที่แห่นางแมวแล้วเกิดอะไรต่อนะวาตภัยก็คืออะไรพายุพายุมันมักจะมาพร้อมกับอะไรลูกฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีธรณีพิบัติภัยน้ำป่าไหลหลากหรือว่าแผ่นดินถล่มอะไรพวกนี้ต่างๆตามมานะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ผลของเหตุการณ์ก็คือเป็นไงชุมชนก็ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติอันนั้นจนแตงอ่อนรู้สึกใจหายแล้วก็ไปทำอะไรตอนสุดท้ายเลยลูกแตงอ่อนเขาทำอะไรสวดมนต์เพื่ออะไรลูกเพื่อขอไม่ให้เกิดภัยพิบัติต่างๆจริงๆแล้วการสวดมนต์ช่วยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: สิ่งที่จะช่วยได้คืออะไรต้องทำยังไงลูกถึงจะช่วยได้ต้องใครต้องทำอะไรถึงจะช่วยได้คนต้องทำยังไงช่วยกันคิดสิเร็วๆๆคิดไม่ได้ไม่ปล่อยนะวันนี้นะต้องทำยังไงลูกจึงจะไม่เกิดภัยพิบัติระหว่างไปนั่งสวดมนต์เนี่ยมันหายไปไหมทำยังไงมันถึงจะไม่เกิดภัยธรรมชาติต้องไม่ตัดไม้ทำลายป่าต้องทำอีกมนุษย์เนี่ยต้องทำยังไงลูกมนุษย์ดับไฟทุกครั้งที่ใช้เสร็จจะไม่เกิดไฟจะไม่เกิดไฟป่าอะไรอีกไม่อะไรนะไม่ทิ้งขยะอะไรอีกลูกต่างๆเลยที่มันทำเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ใช่ไหมที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาตินะเราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่แก้ได้ง่ายมากที่สุดก็คือแก้จากใครตัวเราเองนะอันนี้ก็เป็นผลของเหตุการณ์ที่นี้ตรงภัยธรรมชาติอันนี้ดูนะสรุปแล้วในเรื่องนี้มีภัยธรรมชาติกี่อย่างที่อยู่ในเนื้อหามีอะไรบ้างมีอะไรนะมีน้ำท่วมเขาเรียกว่าอะไรลูกน้ำท่วมอะไรเอ่ยตอบดังๆอุทกภัยคือน้ำท่วมต่อมามีภัยอะไรอีกอัคคีภัยคือภัยที่เกิดจากไฟมีอะไรอีกลูกทุพพิกขภัยคืออะไรอันที่3ภัยที่เกิดจากอะไรลูกแห้งแล้งต่อมามีอะไรอีกธรณีพิบัติภัยเกิดจากอะไร แผ่นดินใช่ไหมภัยที่ส่งผลกระทบต่อแผ่นดินนะเช่นแผ่นดินไหวดินถล่มแล้วก็มีอะไรอีกลูกวาตภัยก็คือพายุใช่ไหมอันนี้แหละคือภัยธรรมชาติที่อยู่ในบทอ่านกันทีนี้เรื่องของข้อคิดที่จะต้องสรุปขอฝากไว้ให้ทุกคนไปสรุปมานะเดี๋ยวจะมีอยู่ในใบงานนะครับอันนี้คือการสร้างภาพทีนี้ขั้นที่6ก็คือขั้นสรุปอภิปรายแล้วก็แสดงความคิดเห็นซึ่งวันนี้นะเด็กๆจะต้องมาสรุปอภิปรายและแสดงความคิดเห็นลงในใบงานที่1เรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดินนะทุกคนลองเปิดไปที่ใบงานที่1สีหน้าไหนเอ่ยหน้า100เท่าไหร่ลูก181นะในขั้นตอนของการสรุปเนี่ยอย่าลืมคำถามนะที่ตั้งเอาไว้จำได้ไหมแต่ละกลุ่มตั้งคำถามอะไรเอาไว้นั่นแหละลองไปลองสืบค้นดูว่าเรามีคำตอบที่เจอบ้างหรือเปล่าในบทอ่านนะครับแล้วก็ลองสรุปทบทวนดูแล้วก็อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มนะอันนี้ครูขอฝากไว้ว่าให้ไปเขียนลงในใบงานที่1เรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดินนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่จะจากกันอธิบายใบงานนิดนึงนะเด็กๆดูที่ใบงานนะครับให้ไปเขียนแสดงความคิดเห็นเพื่อสรุปนะโดยข้อที่1เนี่ยจากการอ่านเรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดินนักเรียนรู้สึกอย่างไรเพราะอะไรรู้สึกอะไรบ้างเขียนมาบอกเหตุผลด้วยนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเพณีแห่นางแมวในข้อที่2มีความคิดเห็นอะไรเด็กๆก็เขียนมาว่าเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยหรือชื่นชอบหรือเป็นประเพณีที่ดีควรจะมีต่อหรืออะไรแบบนี้นักเรียนก็เขียนมานะครับแต่ต้องบอกเหตุผลให้ครูด้วยนะและก็ในข้อที่3ภัยธรรมชาติที่นักเรียนรู้จักและคิดว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบร้ายแรงที่สุดคืออะไรแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรนะเอาที่ในบทอ่านก็ได้ลูกในความรู้สึกเราคิดว่าอะไรมันร้ายแรงมากแล้วเราจะป้องกันมันยังไงแล้วก็ข้อที่4จากประเพณีแห่นางแมวนักเรียนคิดว่าถ้าไม่ใช้แมวจะใช้อะไรทดแทนได้ไหมเพราะอะไรลองดูนะอันนี้คือความคิดเห็นที่เราจะต้องสรุปลงไปซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายจากการอ่านก็คือขั้นแสดงความคิดเห็นแล้วก็อภิปรายนะครับเมื่อได้แล้วให้แลก

0: ลี่ยนร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มแล้วก็จดบันทึกลงในใบงานให้เรียบร้อยอันนี้ขั้นตอนนี้ขอฝากไว้เป็นการบ้านนะเพราะว่าในชั่วโมงอาจจะมีเวลาไม่เพียงพอนะครับสำหรับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันทีนี้ต่อมาข้อสุดท้ายนักเรียนจะนำข้อคิดจากเรื่องนี้แหละที่เราอ่านเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรให้อธิบายมาด้วยนะทุกคนต้องเขียนสรุปลงในใบงานตัวเองมาให้ครบทุกข้อนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วทีนี้ก่อนที่จะจากกันในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูมีเนื้อหาอีกสักนิดนึงที่อยากจะมานำเสนอให้กับเด็กๆได้รู้จักนะโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพื่อแก้ปัญหาภัยธรรมชาติใครเคยศึกษาบ้างไหมลูกหนูเคยศึกษาบ้างไหมโครงการในพระราชดำริลองดูนะอันแรกโครงการแก้มลิงแก้ปัญหาอะไรลูกโครงการแก้มลิงปัญหาอุทกภัยหรือที่เรียกว่าดินถล่มหรือเปล่าไม่อุทกแปลว่าน้ำนะน้ำท่วมทำไมถึงเรียกว่าแก้มลิงอ่ะลองดูซินี่คือลิงเนี่ยลักษณะตรงสีฟ้าๆเนี่ยเป็นเหมือนลิงที่กินกล้วยแล้วเขาจะเอาไปเก็บสะสมไว้ในกระพุ้งแก้มก็เหมือนกับการกักขังน้ำเอาไว้นะพอมีน้ำมามากๆเนี่ยก็กักขังน้ำเอาไว้แล้วค่อยระบายออกมาก็เหมือนกับลิงที่ค่อยกลืนกล้วยลงไปในท้องประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นโครงการในพระราชดำริที่แก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับต่อมาโครงการหญ้าแฝกรู้จักไหมโครงการหญ้าแฝกแก้ปัญหาอะไรลูกอ่านออกไหมแก้ปัญหาอะไรธรณีพิบัติภัยคือภัยที่เกิดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรลูกธรณีแปลว่าอะไรธรณีแปลว่าอะไรธรณีแปลว่าน้ำหรือเปล่าธรณีแปลว่าอะไรเอ่ยแผ่นดินใช่ไหมลูกดังนั้นหญ้าแฝกเนี่ยจะมีประโยชน์ก็คือช่วยป้องกันหน้าดินไม่ให้ดินทลายพังทลายนะก็ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยนั่นเองอันนี้รู้จักไหมโครงการอะไรฝนหลวงเคยได้ยินไหมลูกฝนหลวงเคยทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะแก้ปัญหาอัคคีภัยแล้วก็แก้ปัญหาทุบพิกขับภัยเป็นยังไงอัคคีภัยคืออะไรอัคคีภัย
1: ไฟ
0: ทุบพิกขับภัยคืออะไร
1: แห้ง
0: แล้งนะถ้าเกิดไฟป่าใช้ฝนหลวงในการดับได้ไหมได้ก็คือเนี่ยก็จะมีขั้นตอนคือก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วก็โจมตีนะลองไปศึกษาดูนะครับว่ามีกระบวนการอย่างไรทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะถ้าเกิดแห้งแล้งไม่มีน้ำทำเกษตรกรรมก็ใช้ฝนหลวงได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างโครงการในพระราชดำรินะครับเพื่อแก้ปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆนะถือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีโครงการที่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเนาะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนได้เนาะไม่ว่าจะเกิดภัยต่างๆก็พยายามมีข้อแก้ไขให้กับประชาชนอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่เด็กๆควรจะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เรียนรู้เอาไว้นะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการฝนหลวงเหมือนกันแก้ปัญหาอัคคีภัยนั่นเองนะครับจบเรื่องราวแล้วทีนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้อยากให้ไปอ่านเพิ่มเติมแล้วก็ไปสรุปลงในใบงานมาให้เรียบร้อยนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันในชั่วโมงนี้ต่อไปก็เตรียมหนังสือเรียนภาษาพาทีมาเช่นเดิมนะครับแล้วก็เราจะใช้ใบงานที่2เรื่องไวรัสวายร้ายเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของการอ่านเช่นเดียวกันก็คือเรื่องไวรัสวายร้ายนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอเลิกไว้เพียงเท่านี้นะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านนะครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรู

แบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระการนักเรียนครูขอถามนักเรียนหน่อยว่านักเรียนรู้จักพระนามพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนบ้างมีใครรู้จักบ้างไหมครับขอ1ตัวอย่างขอ1คนมีใครอยากจะบอกเพื่อนๆปลายทางบ้างว่าเรารู้จักพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะครับมีหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่มีจะขอสุ่มนะสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับขอสุ่มเป็นกลุ่มที่1ละกันกลุ่มที่1หยิบไมค์ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราดูนะครับว่ากลุ่มที่1จะตอบว่าอะไรนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้กลุ่มที่1ด้วยนะครับหยิบไมค์ขึ้นมาเลย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ค
0: ่ะในหลวงรัชกาลที่9ใช่มั้ยขอบคุณมากครับนั่งลงได้นี่นะครับก็เป็นตัวอย่างของนักเรียนต้นทางนะครับที่บอกว่ารู้จักพระนามนะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับนักเรียนพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยของสังคมไทยเราเนี่ยมีอย่างยาวนานนะครับมีมาอย่างหลายราชวงศ์หลายราชธานีหลายพระองค์นะครับประมาณราวๆเกือบ50กว่าพระองค์นะครับทีนี้วันนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเรามาทำความรู้จักกับสถาบันพระมหากษัตริย์กันก่อนนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คืออะไรนะครับและวันนี้เราจะเกี่ยวข้องกัน2ประเด็นด้วยกันนักเรียนนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตยนะครับทีนี้เรามาตั้งใจดูเดี๋ยวครูมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับมีวิดิทัศน์จำนวนมากนะครับเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและก็สนุกสนานไปกับประวัติศาสตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมกันได้เลยครับ

0: ื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
0: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
3: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
0: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
3: อย่าขี้แย่นะ
0: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปูมีขนมด้วยนะ

0: ำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
1: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
0: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
0: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
0: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
0: อู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
1: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
0: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
0: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
1: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
0: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
1: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
1: ปู่ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
1: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
0: ปู่ปู่นกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
0: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
0: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
1: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
0: โอ้มันเลยกึกๆมันเลยกึกๆโอ้พี่อย่าง
1: เอ้ยไม่เอาไปเล่น
0: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่
1: ไม่อาชิว
0: เฮ้ย
1: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
0: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
1: อะไรนะ
0: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
1: หรือว่าน
0: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัย
4: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์นะครับชื่อประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากวิดิทัศน์ที่นักเรียนได้รับชมไปเป็นยังไงบ้างนักเรียนอย่างที่คุณปู่คนนั้นได้บอกใช่ไหมว่าคนไทยทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นหนี้บุญคุณของพระมหากษัตริย์ของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าตั้งแต่ในสมัยเริ่มตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้นะครับเรานะครับล้วนแล้วแต่เป็นหนี้บุญคุณของพระองค์ท่านนะครับพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์เนี่ยประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะครับซึ่งประโยชน์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไทยต่อสังคมไทยนะครับจนทำให้เราทุกวันนี้เนี่ยมีประเทศไทยมีสังคมมีประเทศอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะย้อนไปนะครับดูพระราชกรณียกิจนะครับของพระมหากษัตริย์นะครับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครูได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่างนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้รับฟังได้รับรู้นะครับถึงวีรกรรมและพระราชกรณียกิจของแต่ละพระองค์นะครับขอเริ่มนะครับตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยนะครับเริ่มตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับทรงมีพระราชกรณียกิจนะครับตัวอย่างเช่นพัฒนาระบบชลประทานนะครับเพื่อให้ชาวเมืองได้เพาะปลูกและมีน้ำใช้นะครับในการอุปโภคบริโภค

ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตัวอักษรที่เราได้เขียนเนี่ยเกิดเป็นรากฐานความเจริญและอัตลักษณ์ของประเทศไทยนะครับเรามีภาษาเป็นของตนเองนะครับไม่เหมือนกับชาติอื่นๆเนาะบางชาติเนี่ยใช้ภาษาของชาติอื่นแต่ของประเทศไทยเรามีภาษาไทยเป็นของตนเองนะครับพ่อขุนรามคำแหงนะครับทรงส่งเสริมการค้าเสรีในอาณาจักรสุโขทัยส่งผลให้แผ่นดินมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสามารถผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับในสมัยสุโขทัยนั่นก็คือเครื่องสังคโลกนั่นเองนะครับต่อไปในยุคของอยุธยาไม่มีนักเรียนคนใดไม่รู้จักพระมหากษัตริย์พระองค์นี้พระองค์มีพระนามว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งพระองค์เนี่ยมีพระมหากรุณาธิคุณต่อไพร่ฟ้านะครับที่ปลดแอกแผ่นดินจากการปกครองอันกดขี่จากพม่าในอดีตนะครับแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์นะครับด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับพระองค์นะครับอยุธยาในช่วงนั้นก็จะไม่มีข้าศึกรุกรานนะครับไปอีกประมาณ150ปีนะครับหลังจากที่พระองค์ได้ประกาศอิสรภาพนะครับแล้วก็ทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชของหงสาวดีเมืองพม่าในปัจจุบันนี้นะครับพระมหากษัตริย์ลำดับต่อไปนะครับในสมัยของกรุงธนบุรีนะครับนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายนะครับเป็นชุมนุมต่างๆเนี่ยให้อยู่รวมกันนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและอีกทั้งทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปนะครับและเราก็เข้าสู่ช่วงของอาณาจักรรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือเราจะเรียกสั้นๆว่ารัชกาลที่1นะครับรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ขึ้นมานะครับฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับคืนมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนะครับนับเป็นการวางเสาหลักให้กับราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์ถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกก็คือกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือผู้ที่สร้างนะครับกรุงเทพมหานครก็คือรัชกาลที่1นะครับต่อมานะครับรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5ทรงพัฒนานะครับการปกครองแผ่นดินนะครับให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนะครับโดยนะครับนักเรียนในช่วงสมัยนั้นเนี่ยมีการล่าอาณานิคมกันนักเรียนเป็นเหตุให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยตกเป็นอาณานิคมของประเทศชาติตะวันตกทั้งสิ้นเลยมีเพียงประเทศเดียวที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ของชาวฝรั่งนะครับนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับโดยรัชกาลที่5นะครับทรงปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยนะครับในทุกๆด้านตั้งแต่ต้นราชการนะครับตัวอย่างเช่นการเลิกทาสนะครับนักเรียนทีนี้นอกจากการเลิกทาสแล้วพระองค์ก็ยังมีการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีนะครับทำให้ประเทศเนี่ยมีเงินมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะนำเงินเหล่านี้เนี่ยไปปฏิรูปไปสร้างสิ่งต่างๆให้ทันสมัยนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนนอกจากนั้นนะครับทรงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพระราชทานการศึกษาที่ทั่วถึงเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับเช่นมีการสร้างโรงเรียนหลวงแห่งแรกของประเทศนะครับจากคเด็ดทหารมหาดเล็กนะครับกลายเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกนะครับต่อมาโรงเรียนราษฎรแห่งแรกนะครับก็คือเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่กรมศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นนั่นก็คือโรงเรียนวัดมหันนภารามนะครับนี่คือจากที่สายพระเนตรพระการของพระองค์นะครับรัชกาลที่5เนี่ยทรงมองว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับทีนี้นอกจากการศึกษาแล้วพระองค์นะครับยังทรงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่นะครับทำให้เมืองเนี่ยพร้อมรับกับความเจริญในอนาคตและช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนักเรียนเคยเห็นรถไฟใช่ไหมครับรถไฟเนี่ยจัดตั้งจัดสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับต่อมานอกจากมีรถไฟแล้วยังมีรถรางนะครับซึ่งช่วยให้ประชาชนเนี่ยสะดวกเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้ไม่

มีแล้วนะครับรถรางแล้วก็ไฟฟ้าที่เราใช้กันนะครับก็มีการริเริ่มเกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่5เช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนั่นก็คือน้ำประปานะครับนี่ก็เป็นผลจากที่รัชกาลที่5นะครับทรงปฏิรูปประเทศแล้วก็พัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศไทยนั่นเองครับเรามาดูในช่วงสมัยของรัชกาลที่7นะครับนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่7นะครับทรงมีพระราชหฤทัยอันกว้างใหญ่นะครับทรงยอมสละพระราชอำนาจอันมีอยู่เดิมนะครับด้วยการพระราชทานรัฐธรรมนูญนะครับให้แก่มหาชนชาวสยามโดยไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้อนะครับเปลี่ยนเป็นยุคสมัยของประชาธิปไตยนะครับยุคสมัยของประชาธิปไตยนั้นนะครับนั่นก็คือการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งระบอบประชาธิปไตยนั้นนะครับมีคีย์เวิร์ดก็คือถือมติปวงชนเป็นใหญ่นะครับการถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่นั่นเองนะครับนี่คือเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่7นั่นเองทีนี้เดี๋ยวครูนะครับจะมีวิดีทัศน์นะครับให้นักเรียนรับชมนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงเวลานั้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับก็คือเป็นระบอบที่พระมหากษัตริย์เป็นใหญ่นะครับเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งเปลี่ยนเป็นประชาชนเป็นใหญ่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ

0: ี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: วังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
1: เลือกตั้งพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
0: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
1: อ๋อเข้าใจค่ะ
0: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
1: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระ

0: จะทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
1: โชคดีครับ
0: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอ
0: เฮ้ยคุณพระ
4: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี
5: ้จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์นะครับตอนส่งมอบอำนาจสู่มือประชาชนนะครับจากที่นักเรียนได้รับชมวิดิทัศน์นะครับเป็นช่วงเวลาของในสมัยรัชกาลที่7นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญนะครับให้กับคนไทยนะครับโดยอย่างที่ในการ์ตูนได้บอกไว้แล้วใช่ไหมว่ารัฐธรรมนูญนั้นก็คือเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับที่ให้ประชาชนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนะครับมีการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมครับนักเรียนครับรู้หรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยามนะครับทรงเติมคำว่าชั่วคราวลงไปในอดีตนะเรายังไม่ใช้คำว่าประเทศไทยแต่เราใช้ประเทศสยามนะครับในช่วงนั้นเรายังใช้คำว่าสยามอยู่ดังนั้นรัฐธรรมนูญของเรานะครับฉบับแรกเนี่ยเป็นฉบับที่มีคำเติมว่าชั่วคราวนะครับทีนี้ต่อไปนะครับในฉบับที่2นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามณนะวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2475ซึ่งถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์นะครับในเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่2นั่นเองนักเรียนเห็นวันที่10ธันวาไหมนักเรียนคิดว่าวันที่10ธันวาเป็นวันสำคัญอะไรเอ่ยในปัจจุบันนี้เคยได้ยินไหมปลายทางล่ะครับเคยได้ยินหรือเปล่าเอ่ยว่าวันที่10ธันวานั้นเป็นวันอะไรนะครับครูใบให้ด้วยว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับเราไม่ต้องมาโรงเรียนด้วยนะครับวันนั้นก็คือวันรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในช่วงการที่พระองค์นะครับได้มอบอำนาจคืนให้กับประชาชนได้มอบอำนาจให้กับประชาชนนั้นพระองค์ได้มีพระราชหัตถเลขานะครับสละราชสมบัติของรัชกาลที่7หรือว่าของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคำว่าพระราชหัตถเลขานะครับนั่นก็คือเป็นจดหมายนั่นเองนะครับจดหมายถึงรัชกาลที่7ที่พระองค์ได้เขียนไว้นะครับโดยพระองค์เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้ในอำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรนะครับนี่ก็คือเป็นพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่7นั่นเองนะครับที่พระองค์ทรงต้องการให้อำนาจแก่ประชาชนคนที่จะมีอำนาจได้ก็ต้องฟังเสียงของประชาชนนะครับตัวแทนของเราตัวแทนที่เป็นประชาชนตัวแทนประชาชนเราจะเรียกว่าส.ส.หรือว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะครับจะเข้าไปเป็นตัวแทนเราในการบริหารประเทศนะครับพัฒ

ฒนาประเทศนะครับตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนครับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตามระบอบประชาธิปไตยนะครับโดยพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันนี้นะครับพระองค์นะครับถือได้ว่าทรงเป็นประมุขของชาตินะครับทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยนะครับทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติพระองค์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นะครับทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติพระองค์นะครับทรงทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับแขนงต่างๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สิ่งนี้ตกทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับพระองค์ยังทรงนำความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆเพื่อให้บ้านเมืองเจริญทัดเทียมกับนานาประเทศนะครับทรงเป็นผู้นำในการพัฒนาเช่นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเรามีพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งพระองค์มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั่นเองนะครับพระราชบิดาของพระองค์นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยพระองค์นั้นก่อนขึ้นครองราชนะครับได้มีพระปฐมราชองค์การนะครับดังนี้นะครับพระปฐมบรมราชองค์การของรัชกาลที่10นะครับพระองค์ได้กล่าวไว้ว่าตรัสไว้ว่านะครับเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปลงวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562นะครับนี่ก็เป็นพระปฐมบรมราชองค์การของรัชกาลที่10นะครับที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดจากพระราชบิดาของพระองค์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเกี่ยวกับวีดิทัศน์นะครับที่เป็นพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่10นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเจอเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่เย้เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ามากินเลยมาม
4: าก
5: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: เดี๋ยวตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์นะครับเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะครับที่รัชกาลที่10นะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดต่อจากพระราชบิดาของพระองค์ท่านนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆมากมายนะครับเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้รับชมแล้วก็ได้ดูอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับจากเมื่อสักครู่นี้เนาะอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดานะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีจุดประสงค์นะครับเพื่อช่วยให้ประสบนิกรนะครับได้บรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมนั่นเองนะครับโดยอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะเก็บน้ำไว้ให้นะครับไม่ให้น้ำท่วมสู่หมู่บ้านของประชาชนแล้วก็เก็บน้ำไว้ใช้ในยามแห้งแล้งเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคจากในวิดิทัศน์ที่เราได้ดูไปก็มีการนำไปใช้กับสวนทุเรียนสวนกระท้อนใช่ไหมครับนักเรียนนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการโปรดให้สร้างนะครับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลนี้มีชื่อว่าโรงพยาบาลพยุพราชนะครับซึ่งพระองค์โปรดให้สร้างถึง21แห่งด้วยกันนะครับเพราะว่าพระองค์ต้องการนะครับให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับได้มาใช้บริการนะครับโรงพยาบาลนะครับที่พระองค์ได้สร้างขึ้นเพราะว่าโรงพยาบาลของรัฐนะครับก็อาจจะตั้งอยู่ในตัวเมืองนะครับแต่โรงพยาบาลของพระองค์นะครับก็จะตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับให้ประชาชนนะครับได้เข้าถึงนะครับเกี่ยวกับสาธารณสุขนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการที่พระองค์นะครับทรงตระหนักแล้วก็มองเห็นถึงการศึกษาของเด็กไทยนะครับดังนั้นเนี่ยมีพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่พวกเราทำอยู่ในสิ่งที่พวกเราดูอยู่นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิดิทัศน์อีก1วิดิทัศน์นะครับเพื่อให้พวกเรานะครับได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์นะครับว่าพระองค์นั้นได้ทำอะไรให้กับปวงชนชาวไทยบ้างนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทอะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องพจน์จบวุฒิม.3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: นี่อะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับก็มีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
4: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
5: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
4: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่ล่ะคะ
4: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
6: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
7: พ่อ
6: เอ้ยมา
4: พ่อครับดูนี่สิครับ
6: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
4: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรัก

0: และช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง
1: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์นะครับเกี่ยวกับการศึกษานะครับที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่10นะครับพระองค์ทรงตระหนักถึงการศึกษานะครับทรงมอบการศึกษาให้กับเด็กไทยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับนักเรียนพระองค์ทรงให้มีตัวแทนนะครับหรือว่าองคมนตรี

ของพระองค์ท่านเนี่ยในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งในประเทศไทยนะครับเพื่อให้เด็กที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับจะไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองนะครับหรือจะเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับการศึกษานั่นก็คือมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่พวกเราได้เป็นนักเรียนต้นทางอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับที่เป็นนักเรียนต้นทางให้เพื่อนๆปลายทางนะครับได้เรียนรู้การศึกษาไม่ว่าจะเป็นวิชาอื่นๆวิชาต่างๆครับไทยคณิตอังกฤษสังคมต่างๆเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้โอกาสทางการศึกษานะครับจากพระองค์ท่านนั่นเองนะครับนั่นก็คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือว่า DLTV นะครับหรือสุดท้ายครับนักเรียนการพระราชทานทุนการศึกษานะครับให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับก็คือทุนมทส.นั่นเองนะครับต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมกันทำนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับโดยครูจะให้นักเรียนระบุพระนามพระมหากษัตริย์ไทยนะครับที่นักเรียนชื่นชอบพร้อมบอกพระราชกรณียกิจนะครับพร้อมวิเคราะห์ผลดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับได้เขียนพระราชกรณียกิจและก็ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวขอตัวแทน1คนนะครับนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้รับฟังด้วยนะครับตัวแทนกลุ่มที่1เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามใหม่นะครับคำถามคือให้นักเรียนระบุพระนามพระมหากษัตริย์ไทยที่นักเรียนชื่นชอบพร้อมบอกพระราชกรณียกิจพร้อมวิเคราะห์ผลดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยว่าอย่างไรเอ่ยครับ
1: รัชกาลที่10เพราะท่านช่วยเหลือคนไทยที่เจ็บป่วยช่วยชาติให้รอดพ้นจากปัญหาและช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนครูโดยการทำ DLTV ทำให้เด็กไทยมีโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้นค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้ครับนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของนักเรียนต้นทางนะครับที่นักเรียนบอกว่านักเรียนชื่นชอบพระมหากษัตริย์ก็คือรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจากที่ครูจับประเด็นได้ก็คือบอกว่านักเรียนเนี่ยขาดแคลนใช่ไหมขาดแคลนครูนะครับดังนั้นเนี่ยมีการพระองค์จึงได้จัดตั้งโครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือว่า DLTV ขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยทุกคนนะครับได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงและก็มีคุณภาพนั่นเองนะครับทีนี้เราจะเข้าสู่ขั้นสรุปของเรานะครับเดี๋ยวเรามาประเมินนะครับในสิ่งที่พวกเราทำนะครับในวันนี้จากการที่ได้รับฟังแล้วก็ได้เรียนรู้ผ่านวีดิทัศน์การ์ตูนต่างๆนะครับบอกความสำคัญของสถาบันของพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยได้นะครับถ้านักเรียนบอกความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ได้นะครับถูกต้องและชัดเจนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่ายังบอกได้ไม่ชัดเจนนะครับยังบอกได้ไม่ครอบคลุมว่าพระองค์ทำอะไรบ้างมีความสำคัญกับสังคมไทยอย่างไรนะครับบอกได้บางข้อนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนบอกไม่ได้เลยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับสังคมไทยเกี่ยวข้องอย่างไรกับระบอบประชาธิปไตยนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือเอามือลงครับเยี่ยมยอดมากครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับยอดเยี่ยมครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับยอดเยี่ยมทั้งหมดเลยนะครับทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะได้มาเรียนรู้ถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: งามศิลป์งามวรรณกรรมว้าว
1: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: การริมฝั่งแม่น้ำหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอพระสกนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่สองได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกรอนลิลิตนิราศบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษสังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัย
3: เคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
2: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
0: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
1: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุ๊กก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุ๊กกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้

0: เรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะคุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อูค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆ ดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อูคะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
1: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็กๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่

0: ่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อมีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: พี่อูค่ะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อูนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: แล้วคุณครูพี่สีเทียนค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะครูพี่อูเห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อูคะ
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมหูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็ก
0: ๆสีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
1: ังุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้น

0: จะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะ
1: ครูพี่อุจับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่แหละค่ะสายใหม่นะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังใครยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
1: ่
0: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อูคะ
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อูเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะสนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อูตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อูนะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อูจะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อูได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: แต่ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
1: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
1: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
0: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
1: เอ๊ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
0: ๆเย้
1: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
0: คุณครูพี่อู๋ยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียน
1: นะคะเกือบดู
0: นะคะ
1: เดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
0: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
1: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
0: หมดเลยค่ะตักติ๊กตัก
1: ได้8แต้มนะคะ
0: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
1: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือ

0: ราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
1: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
1: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
0: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
1: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆ ดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุคะ
1: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
0: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
1: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
0: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
1: 12พอดีค่ะครูพี่
0: หมุนใหม่มาอยู่ตรงกลาง
1: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
0: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อยู่ได้12นะคะ
1: ดีใจไหมคะเด็ก
0: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
1: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
0: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
1: ่
0: ะ
1: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
0: แน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนครูพี่อุหมดเลยค่ะ
1: เอาสัก12เลยค่ะ
0: ข้อนี้เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะครูพี่อุหมุนเก่งมากมากเลย
1: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
0: เดี๋ยวครูพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อุนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20น
1: ั่นเองนะคะคะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อุ้มไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะ

0: ็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
1: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็ก
1: ๆแต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่า อย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
0: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
1: ๆ
0: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
1: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
0: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าผลความนั่นเองนะคะ
0: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆ เราเรียนกันมาแล้วนะคะ
1: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำงานรับจ้างนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยแล้วส่งของด้วยวันหนึ่งไม่พอทานครับผมเพราะว่าต้องมีครอบครัวด้วยแล้วก็ไหนจะผ่อนค่างวดรถแล้วไหนจะค่าเช่าบ้านอีกแล้วไหนจะให้ลูกให้เต้าแล้วแฟนยิ่งไม่ทำงานกันด้วยไปกันใหญ่เลย
1: โควิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าไม่กล้าออกจากบ้านส่วนใหญ่ที่ได้ก็ส่วนใหญ่ได้จากออเดอร์ก็คือว่าลูกค้ามาให้ลูกค้ามาเอาเองหรือว่าเขาสั่งมาแล้วเราไปส่งเขาค่ะรายได้ที่ปกติที่เราจะได้หายไปเยอะมากเพราะว่าลูกค้าไม่มาเลย
2: แต่โควิดรอบแรกเนาะแต่กุมภาปีที่แล้วก็พออยู่ได้แต่นี่เงียบมากเงียบจริงๆค่ะถ้าหยุดก็คือแย่ได้น้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะก็นี่แหละพวกพนักงานแม่บ้านบ้างโรงพยาบาลจุฬาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติจะมีคนเข้ามาออกกำลังกายสวนลุมเนาะวันนี้ก็สวนลุมก็ปิดจะ2อาทิตย์แล้วอ่ะก็เงียบค่ะเงียบเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์นึงนะคะที่เรานำเสนอในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะวันนี้ก็ปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ครอบครัวรับเชิญและแขกรับแชร์ที่เคยมาออกในรายการของเราค่ะวันนี้ก็จะได้สดมาจากทางบ้านผ่านทางระบบออนไลน์นะคะแต่ละท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วในสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบเขามีวิธีการที่จะฝ่าฟันประคองธุรกิจของเขาไปอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกันนะคะจาก5ธุรกิจด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะคุณวริศรเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะคะแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวก็คือทำธุรกิจหรือธรรมะธุรกิจพี่รังธนครค่ะธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดเฮียสงธุรกิจภัตตาคารยังมีคุณยุทธค่ะธุรกิจข้าวแกงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและมีคุณหนึ่งนาตาเลียเพียแคมค่ะธุรกิจโรงศพแล้วก็แดร็กเป็นแดร็กควีน
4: แดร็กควีน
3: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: ก่อนอื่นต้องถามเลยครับว่าหลังจากที่ได้ชมวีทีอาร์ที่แม่ค้าหลายๆท่านรู้สึกลำบากกับช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ที่มันเงียบเหงาลงเยอะแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับแต่ก่อนอื่นรู้สึกมาไม่ครบนะฮะ
3: ใช่ค่ะหายไป
4: 1 2 3 4ขาดคุณ1คุณ1ครับคุณ1ฮะ
3: พี่1ครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอคะ
8: อ้าวให้เกียรตินิดนึงค่ะต้องให้เกียรติรายการนิดนึง
4: ทางบ้านฝากมาถามว่าคุณหนึ่งแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงครับ
8: ก็แต่งตัวไปตีห้าค่ะแล้วก็รออัดตอนนี้ค่ะ
4: ครับผมแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานด้วยฮะพี่หมวย
8: เกินตายครับค่ะ
3: ค
8: ่
3: ะ
4: มาถามแต่ละท่านเลยดีกว่าเริ่มที่คุณวริศรดีกว่าครับเป็นไงครับได้ชม VTR ชิ้นเมื่อกี้ไปแล้ว
9: โควิดก็เป็นโรคใบใหม่ที่เข้ามาแทนที่โรคใบเก่าแล้วก็เป็นรอบที่3แล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยมีพลังแห่งการให้ครับการให้การแบ่งปันอนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันนี่แหละมันจะเป็นพลังที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่เหมือนที่ใดในโลก
10: อย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้ประสบปัญหาหนักสำหรับคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะฮะผมคิดว่ามีอีกคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาหนักในลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ก็มันจะต้องผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยการที่อย่างที่เราบอกคือการกำลังใจและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้สามารถประคองไม่ผ่านพ้นสถานการณ์เลวร้ายนี้ไปได้ครับ
11: ผมว่าการให้กำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในวันนี้ก็คือการออกไปช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยอุดหนุนซื้อของกันแล้วก็แม้แต่แบ่งปันสิ่งต่างๆที่เราจะให้แก่เพื่อนคนชาวไทยด้วยกันในนี้ในเวลานี้ผมว่าสำคัญที่สุดกำลังใจสำคัญมากสำหรับโควิดครั้งนี้เลยนะครับครั้งที่3นี่หนักมากครับ
12: สำหรับผมก็ผมมองว่า
6: กำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากที่เราจะได้จากคนรอบๆข้างแล้วนะครับมันก็ตัวเราด้วยนี่แหละครับมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดมันเป็นแรงผลักดันในตัวเรานี่แหละครับผมมีคำพูดอยู่คำเดียวจนถึงทุกวันนี้ว่าไม่มีฝนที่ไหนตกเราไม่หยุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งฝนมันก็ตกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปวันนี้ก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งของชีวิตในระยะยาวๆต่อไปก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันครับสู้ๆครับครับผม
8: จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคิดในมุมกลับกันนะคะคือถ้าวันนี้เราไม่มีใครสิทธิ์จากโควิด-19 นะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้วิธีป้องกันที่มันจะต้องทำมากขึ้นในสภาวะโลกปัจจุบันนะคะแต่แน่นอนค่ะในจังหวะที่มันเกิดระลอก3นี้นะคะนอกจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะการที่เราก็จะต้องมีให้กำลังใจตนเองนะคะมากกว่านั้นนะคะคือเราต้องเป็นห่วงเป็นใยจากการกระทำที่มันเกิดจากเราด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องการให้โลกและเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปสังคมมันดำเนินต่อไปค่ะวิธีการในแต่ละครั้งที่เราจะกระทำการใดๆเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนที่2 3 4 5หรือไม่ค่ะถ้ามันไม่มีเราก็จะทำได้อย่างสบายใจค่ะแต่ถ้ามันมีแล้วบวกกับสภาวะอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มีตอนนี้นะคะมากกว่าการให้กำลังใจพวกเรากันเองในฐานะผู้ประกอบการนะคะคนที่ต้องให้กำลังใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทุกคนค่ะที่กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อให้สภาวะโควิดเนี่ยมันค่อยๆชะลอตัวหรือว่าให้คนที่ทำการรักษาเนี่ยมีจำนวนที่รักษาหายมากขึ้นค่ะ
3: ค่ะถามพี่หนึ่งต่อเนื่องนะคะพี่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็จะมีงานโชว์ drag แต่ว่าจากโควิดในรอบที่แล้วมาจนถึงรอบนี้น่าจะได้รับผลกระทบทั้งปีเป็นยังไงบ้างคะกับงานโชว
8: ์ก็จากที่มีนะคะอันนี้คือเราก็ไม่อยากเครียดมากเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องตลกให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยค่ะมีคนมาทักละบอกว่าต้องการให้รีวิวไส้กรอกยี่ห้อหนึ่งราคาเนี่ย 100,000 บาทนะฮะราคา 100,000 บาทเราก็โอเคคอมมิตเรียบร้อยละพอแล้วสถานที่ที่ต้องไปอ่ะก็คือจังหวัดหนึ่งนะฮะที่จะต้องไปพอถึงเวลาปุ๊บเช้ารับออเดอร์ตอนเย็นปุ๊บเกิดประกาศทันทีว่าเมืองต้องปิดอ่ะฮะเงินแสนมันก็เหมือนแบบว่าผ่านรอยมาให้ชื่นชมแล้วก็ลอยจากไปนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับในเรื่องที่ถูกสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะหรืออีเวนท์ที่มีจำนวนคนเยอะมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกเคลื่อนไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รับผลกระทบตรงนี้ตรงๆนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องมาปรับกระบวนการวิธีการสื่อสารใหม่ให้มันเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: ถามพี่วริศรกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ชุมพร
9: ตอนนี้คือปิดสนิทเลยเพราะว่าการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยมุ่งไปให้คนไม่มีการเคลื่อนที่หรือชะลอถ้าไม่จำเป็นจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเราจริงๆเราทำงานเป็นเครือข่ายด้วยนะครับแล้วเราก็ทำเรื่องของอาหารกินเรื่องของภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนเราได้ซ้อมมาประมาณ22ปีแล้วเราก็เลยว่าเราใช้พลังทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราฝึกมาเนี่ยครับก็มาใช้ในตอนนี้นั้นเราก็ไม่ได้มองเรื่องการท่องเที่ยวแบบอย่างเดียวแล้วแต่มันก็เป็นมองเรื่องของการอยู่แล้วก็มีความสุขอย่างอื่นเช่นเรื่องของอาหารการกินตอนนี้เราก็ผลิตอาหารการกิน

0: เราก็วางแผนที่จะอยู่ในโลกใบใหม่เนี่ยอย่างมีความสุขร่วมกัน
1: มาถึงเรื่องท่องเที่ยวอีกเหมือนกันของคุณยุทธซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องเดินทางขึ้นเหนือแล้วก็โดยเฉพาะร้านคุณพ่อของคุณที่รถทัวร์จอดเยอะมากแล้วก็รวมถึงร้านข้าวแกงของคุณด้วยไปยังไงบ้างครับ
2: ร้านรถทัวร์ของคุณพ่อนี่หนักเลยครับจากเดิมนี่เมื่อก่อนรถทัวร์ผมใช้คำว่าลดไปเกือบ 60-70% ได้เลย
1: อ
2: ันนี้คือจำนวนรถนะครับจำนวนของรถทัวร์แล้วจำนวนผู้โดยสารหายไปจากเดิมคันนึงเนี่ยประมาณ30ที่ถึง40ที่เนี่ยเหลือไม่ถึง10ที่ครับพี
1: ่ครับ
2: คือกระทบหนักมากครับมากยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักมากจริงๆครับส่วนร้านข้าวแกงที่นครสวรรค์เนี่ยมันตามแผนเดิมของผมเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะเปิดมาเพื่อที่จะช่วยกับคนไม่มีจริงๆนะครับซึ่งเราขายราคาถูกอยู่แล้วในราคา25บาทนะครับในช่วงแรกแต่พอมาช่วงนี้ผมก็เลยปรับราคาลงให้เหลือ20บาทขนาดผมขายถูก20บาทแล้วนะครับพี่ยังเหลือพี่ลองคิดดูว่าหนักขนาดไหนนะครับ
1: 20บาทนี่กับข้าวกี่อย่างครับคุณยุทธ
2: รากข้าว1อย่างครับพี่รากข้าว1อย่าง2อย่างทุกวันนี้คือผมเรียกแทบแจกอย่างเดียวแล้วพี่แทบไม่ได้ขายแล้วคือทำมาช่วยอย่างเดียวเลยนะครับก็โชคดีที่ว่าขอบคุณกับพี่ๆในนครสวรรค์หลายๆท่านนะครับพอเขารู้ว่าผมทำแบบนี้มา2ปีแล้วปีนี้เขาปีที่3หลายๆคนก็มีส่วนร่วมนะครับเอาข้าวสารมาช่วยนะครับก็มีข้าวสารส่งมาจากต่างประเทศก็มีนะพี่นะส่งมาช่วยกันผมก็เลยโอเคถ้าในเมื่อผมได้ไม่มีต้นทุนในการซื้อแล้วผมมีแค่ค่าแรงในการจ่ายแม่ครัวอย่างเดียวก็คือผมเอารายได้และกำไรจากที่เราขาย20บาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นค่าแรงแม่ครัวแล้วส่วนที่เหลือผมทำแจกทำขายทำแจกทำขายอย่างเดียวเลยครับพี
1: ่โอ้เรียกว่าโดนหนัก
3: ค่ะ
2: หนักมากครับ
3: แล้วอย่างร้านข้าวแกงของคุณพ่อค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะตรงนี้ลูกน้องเราเองดูแลยังไงอะคะ
2: สำหรับในส่วนของลูกน้องนะครับก็ลดเงินเดือนลงอันนี้ยอมรับจริงๆนะครับลดเงินเดือนลงแต่เราก็มีส่วนช่วยก็คือให้ทุกคนสามารถเอาอาหารที่บ้านเนี่ยจากที่ร้านเนี่ยกลับไปทานได้เอาไปฝากคนในครอบครัวได้ด้วยเพราะอย่างน้อยๆเราลดค่าแรงลงแต่ตกเย็นคุณก็ไม่ต้องไปหาอาหารและคุณไม่ต้องเตรียมปรุงอาหารคุณสามารถเอาของที่ร้านเนี่ยไปได้เลยใช่ครับ
3: ก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ตัวเราอยู่ได้แล้วก็ลูกน้องก็อยู่ได้ด้วยค่ะได้ฟังมา3ท่านได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ว่ามีอยู่ธุรกิจนึงนะคะปรากฏว่าออเดอร์เยอะมากต้องถามพี่หลังธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดทำไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนื่องจากธุรกิจผมเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นงานทำเฉพาะทางนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนซื้ออะไรแบบนี้เนื่องจากก่อนโควิดเนี่ยเรามีออเดอร์ค้างอยู่แล้วข้ามปีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมาช่วงโควิดระลอก3เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลกระทบกับตัวผมมากในเรื่องของธุรกิจแถมเรายังมีคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังมีคนมาสั่งกีตาร์ผมอีกนะในตัวราคา 30,000 40,000 บาทเนี่ยในช่วงที่โควิดระลอก3หนักๆเนี่ยมีออเดอร์เข้า 3-4 ตัวเลยมันเป็นเรื่องของเงินอนาคตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสั่งเสร็จแล้วอีก2ปีถึงจะรับค่อยจ่ายเงินอะไรแบบนี้นะแต่ก็มีบางเคสที่ทำกีตาร์ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาทางด้านการเงินของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมเขาก็จะฝากกีตาร์ไว้กับเราก่อนอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลยกับอาชีพที่ทำอยู่ตรงนี
1: ้คนอื่นเขามีผลกระทบอยากให้คุณหลังเนี่ยพูดข้อดีหรือมุมดีๆของการที่มีโควิดในครั้งนี้บ้างดีกว่า
4: คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยหยุดสารวจน์คือโดยหลักของผมเนี่ยทำงานกีตาร์ด้วยไปพูดเป็นวิทยากรด้วยคิดช่วยเหลือนักทุนมันบางทีมันทำให้เราสารวจน์มากเกินไปพอมีโควิดเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันถูกสต็อปลงมันทำให้ผมเนี่ยได้มานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามความต้องการของตัวเองและได้มองคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นว่าที่การมีสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้หยุดพักสมองลงแล้วก็ได้ปรับตัวอย่างเช่นผมกับครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือเราเนี่ยใช้เงินอย่างพอเพียงเราก็เริ่มคุยกันว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เราควรจะปรับตัวอยู่แบบไหนมีเวลาให้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับผมคิดว่าคือชีวิตผมมันเคยแย่มาก่อนเนี่ยคือผมเคยอยู่ในเรือนจำเคยแบบโอ้โหชีวิตแบบสุดโต่งมาหมดแล้วอ่ะพอวันนี้มาเจอสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยผมอาจจะรับได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่มันสิ้นหวังสุดๆแล้วแต่วันนี้พอมาเจอสถานการณ์

0: โควิดเนี่ยเราคิดว่าเราแย่เงี้ยเรายังมีเห็นคนแถวบ้านเราเนี่ยแย่กว่าเราอีกบางทีผมอยู่แถวบ้านเนี่ยผมก็พยายามขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตลาดก็เห็นพ่อค้าแม่ขายที่เขาก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่เขาก็กลัวอดมากกว่ามันจําเป็นต้องหาเงินอะไรแบบนี้ฮะมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ชีวิตผ่านบุคคลหรือคนในชุมชนอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าโควิดสถานการณ์เนี่ยมันทําให้ผมได้นิ่งลงได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวได้มองคนรอบข้างหรือเริ่มสนใจคนอื่นมากยิ่งกว่าเวลาที่เราปกติแบบนี้ครับ
1: แต่เดี๋ยวคุณหลังจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: คุณจะอยู่อย่างไม่สงบสุขแล้วครับ เพราะว่าคุณหนึ่งเขาจะไปหาคุณฮะ ใช่ไหมพี่หนึ่ง
3: อาจารย์บอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย ในสิ่งที่คุณหลังพูดนะคะจริงๆตัวนาตาลีเองเนี่ยบางทีก็ต้องคิดเชิงบวกนะคะคือแบบมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยในสภาวะที่มันวิกฤตเงี้ยค่ะสร้างความชุ่มชื้นหัวใจด้วยตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็ต้องมองข้อดีในสิ่งที่มันไม่ดีให้ออกถ้าเราเจอมันเนี่ยมันก็จะทําให้เราอยู่ได
1: ้มาถามเฮียซงบ้างดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับกับธุรกิจร้านอาหารของเฮียซงมีผลกระทบมากขนาดไหนครับ
4: เราเป็นภัตตาคารที่มีดูแลชีวิตพนักงานเนี่ยเยอะอยู่สองสาขาเนี่ยเรามีพนักงานประมาณสัก40ท่านซึ่งสำหรับเราต้องบอกว่าเร่งของผมเนี่ยในระลอกที่3เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเรายังแจกกับข้าวให้พนักงานกินวันละ3มื้อเรายังไม่ได้คิดสักนิดว่าเราจะตัดเงินเดือนคนงานจนกว่าว่าในอนาคตมันมีการยืดไปถึงไหนเราค่อยคุยแต่ระยะที่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังดูแลลูกน้องเราที่ร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาแต่ต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจอ่ะในการขยายตัวหรือแม้แต่การวางแผนในการใช้เงินแล้วก็วางแผนในการจ้างลูกน้องเนี่ยมันมีอะไรที่โควิดครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนธุรกิจของเราอีกแบบหนึ่งในอนาคตนะน่ากลัวฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้ธุรกิจใครยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บแต่เจ็บแบบเอาตัวรอดได้หรือเปล่าภาษาจีนอย่างพวกผมทุกวันนี้ก็คือเอาเงินเก่าอ่ะออกมาใช้ถ้าไม่มีเงินเก่าเนี่ยรอเงินใหม่เนี่ยเหนื่อยครับแต่เราก็สู้นะโดยที่มีการพัฒนาธุรกิจของเรานะครับคุณหมวยคุณมิก
1: แต่มีหนึ่งท่านครับที่เรารู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบผู้ใหญ่ที่อายุเกิน70กินฟรีคนพิการกินฟรีเรามีภาพมาฝากกับธุรกิจร้านข้าวแกงของคุณยุทธครับ

0: พัฒนาคนแล้วก็ใจบุญจริงๆ
1: ดีด้วยอย่างนี้มีคนเขาช่วยมาเยอะ
0: อ๋อพี่อ้อนไง
1: ออนหลายเสียดหลาย
0: ถูมือนี่ไงมีคนช่วยเยอะให้เราน้ำเงินน้ำรวยนะครับ
1: ในนู้นด้วยนะครับในนู้นมีคนช่วยเยอะ
0: นี่ไงพี่อ้อน
2: รอบแรกน่าจะประมาณ30กล่องข้าวหมดไปครึ่งหม้อแล้วเดี๋ยวรอบที่2ก็มาเรื่อยๆวันนี้น้อยกว่าทุกๆวันปกติเขาจะมารอนั่งรอกันแล้ววันนี้อีกแก๊งหนึ่งไม่รู้หายไปไหนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปอัพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ช่วยมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจสำหรับทุกคนเลยเห็นบุญกันแน่นอนถ้าเหลือจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปฝากที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับขอบคุณครับ
3: สรุปคุณยุทธก็ยังยึดคอนเซปต์เดิมว่าเด็กๆผู้สูงอายุพิการทานฟรี
2: ครับพี่คอนเซปต์เดิมเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ที่คุณบอกไปเมื่อกี้ว่าลดเหลือ20บาทก็แทบจะทานฟรีอยู่แล้ว
2: ใช่ครับตอนนี้คือมีทั้งในส่วนที่ผมแจกด้วย
3: ครับ
2: แจกเนี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ50กล่องครับพี
3: ่ครับผม
2: ก็คือทั้งแจกด้วยแล้วก็ทั้งขายด้วยถ้าเหลือจากตรงในส่วนที่แจกก็จะนำส่วนที่แจกที่เหลือจากตัวนี้เอาไปให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วยครับ
3: คือให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นครสวรรค
2: ์ใช่ครับใช่
3: และอัตราการที่คนออกมาซื้อของใช้จ่ายซื้อของกินที่นครสวรรค์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ
2: เงียบมากครับพี่เงียบมากเงียบมากเมื่อเช้าผมก็ขับรถวนรอบปกติเนี่ยถ้ายิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถนนรอบๆหนองรอบๆอุทยานสวรรค์เนี่ยจะเต็มไปด้วยรถและผู้คนมากร้านค้าช่วงเช้าเนี่ยจะคึกคักมากในช่วงสักก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับตอนนี้คือเงียบ
4: ค่ะ
3: คุณสนใจเอาดราก ควีนไปแห่รอบนครสวรรค์ไหมฮะ
2: น่าจะโดนกักตัวก่อนนะเหมือนว่ามาจากกรุงเทพด้วยอ่ะ
4: ตอนนี้อาจจะยังขึ้นรถแห่ไม่ได้ค่ะคุณยุทธบอกว่าได้นำอาหารไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอพยาบาลไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกำลังใจของแต่ละท่านในการต่อสู้กับโควิด
2: ทุกครั้งที่เวลาผมจะเอาไปแจกผมจะไม่ค่อยได้เจอกับพยาบาลแต่ส่วนมากผมจะเจอกับพวกพี่ๆเวรเปรนะครับพวกพี่ๆขับรถ EMS รถฉุกเฉินพวกนี้แล้วก็จะเจอกับพวกพี่ยามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนเขาก็เหนื่อยนะผมจากที่ผมได้คุยกับเขาก็บอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าถ้ายิ่งช่วงระลอก3ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยรุนแรงมากครับพี่วันนึงติดเฉลี่ยกันเป็นร้อยเลยครับรถเข้าออกรถเข้าออกตลอดเลยก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมช่วยทางไหนได้บ้างผมมีข้าวแกงในตอนเย็นส่วนตอนกลางวันผมมีกาแฟผมก็จะชงกาแฟใส่ขวดแล้วก็เอาไปให้พวกพี่ๆเขาด้วยครับ
3: คุณหนึ่งสนใจไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านกาแฟ หรือว่ากีตาร์มั้ย
5: ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไปรีวิวกาแฟที่นครสวรรค์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเอากีตาร์จากคุณหลังพระนครเนี่ยไปดีดเล่นด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเราจะวัดจะแวะดูว่าเอ้ยอาหารจีนอร่อยแบบเป็นคนจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปฝากกันที่จังหวัดชุมพรค่ะ
4: ก็คือเดินสายไปครบทุกคนกลับมาที่พี่หลังนะคะพี่หลังเองตอนนี้ทำกีตาร์ไม่ทันมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าพี่หลังก็ยังแบ่งเวลาส่วนหนึ่งอะค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อนๆพี่หลังเป็นยังไงบ้างคะ
6: คือตอนนี้หลายๆคนที่พ้นโทษออกมาแล้วเริ่มประกอบธุรกิจที่สุจริตเนี่ยมันพอมีโควิดระลอกนี้เข้ามาปึ้งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยสะดุดและภาวะของคนที่เคยผ่านเรียนจำมาเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยพอเจอสถานการณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะทำดีแล้วมันเกิดวิกฤตในชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็อยากไปให้กำลังใจเขาไปสนับสนุนไปช่วยซื้อของเขาอะไรแบบนี้ก็พยายามจะไปให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อจะไปหาเพื่อนนักโทษที่เราพูดคุยแล้วดูซิว่าเออเขาเจอปัญหาจริงเขาแย่จริงการไปหาเขาเนี่ยพอเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเหมือนเราไปให้กำลังใจให้เขาเห็นตัวเป็นๆ เลยเสร็จแล้วเราก็มีส่วนในการที่จะควักเงินทุนบ้างเล็กน้อยในการสนับสนุนเขาเนี่ยมันก็จะสร้างกำลังใจให้เขาแล้วเราก็จะพูดหนุนใจหรือให้กำลังใจเขาว่าให้สู้ต่อไปนะอย่ามีผมอยู่ตรงนี้ถ้าเกิด อะไรที่เราไม่เหลือบาปก่อนอะไรถ้าเราสามารถช่วยได้เนี่ยเราก็ยินดีช่วยเนื่องจากผมโอเคธุรกิจของผมไปได้ใช่ไหมฮะผมก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง 10% ของธุรกิจผมเนี่ยเอาไว้ช่วยกลุ่มเพื่อนๆของผมที่เขาเกิดปัญหาไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่บางทีในลักษณะของการไปหาเนี่ยเงินมันไม่ได้มากนะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของกำลังใจมีนักโทษบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยนะแล้วเขาก็พูดว่าเงินทอนมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเกิดขาดกำลังใจเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินอะไรแบบนี้ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกลืมอย่างน้อยมีผมคนนึงที่เข้าใจความรู้สึกพวกเขาอะไรแบบนี้ฮะสวัสดีครับผมหลังพัทธครนะฮะวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่กิ่งนะพี่กิ่งขาย
7: ข้าวหมูทอดค่ะสวัสดีค่ะข้าวหมูทอดค่ะ
6: ข้าวหมูทอดนะ
7: ค่ะ
6: ตอนนี้กิจการเป็นไงบ้างครับ
7: ก็นิดหน่อยซบเซานิดหน่อยนะ
6: ซบเซานิดหน่อยนะ
7: ใช่เพราะว่า
6: ก็เป็นอดีตนักโทษอีกหนึ่งคนนะที่โดนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดติดทั้งหมด4ครั้งนี่ปล่อยมาได้3ปีแล้วมาทำกิจการข้าวหมูทอดนะฮะข้าวหมูทอดนะฮะไก่ทอดหมูทอดก็ยังพอไปได้ใช่ไหมฮะ
7: ก็ยังพอไปได้ค่ะยังไปได้อยู่
6: ส
7: ู
6: ้
7: สู้ถึงที่สุด
3: จริงๆดีเนาะอย่างที่หลังบอกว่าเวลาไปอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่สำคัญพอๆกับเงินคือกำลังใจเผลอๆบางทีกำลังใจสำคัญยิ่งกว่าเงินอีก
4: ค่ะมาที่เฮียทรงบ้างค่ะธุรกิจภัตตาคารเฮียทรงเองมีการปรับตัวยังไงคะในสถานการณ์นี
8: ้ต้องบอกว่าเราทำร้านอาหาร

0: คู่แข่งเราถ้าเป็นในเวลาปกติเราก็คือภัตตาคารทั่วไปภัตตาคาร A B C ภาษาจีของร้านจีนก็คือคู่แข่งของเราแต่ณวันนี้โควิดร้านเราเนี่ยจะแข่งกับอะไรที่อยู่ความสะดวกหรือความที่เขาบอกว่าเป็นโลกออนไลน์ได้ยังไงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องก้าวเข้าไปสู่โลกออนไลน์แล้วเว้ยถ้าเราไม่มีที่เป็นออนไลน์ผมว่าในโลกอนาคตเราอยู่ไม่ได้ก็เลยคุยทีมงานเสนอผมมาผมบอกผมเห็นด้วยแล้วเราจะทำยังไงกับคำว่าโลกออนไลน์กับภัตตาคารจีนน่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้จนลูกๆผมบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเราก็คัดเลือกเอาอาหารที่เราอร่อยของร้านเราเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างแล้วก็มีกี่เมนูเราคิดขึ้นมาเราก็คิดขึ้นมา 4-5 เมนูแล้วเราก็มาขายออนไลน์ผมบอกเฮ้ยขายออนไลน์มันจะขายได้ยังไงของเขาเนี่ยนะบะหมี่เนี่ยเขาผัดกันเนี่ยเขาขายอยู่ริมถนนจานละ 7-80 บาท60บาทร้านเราเนี่ยจานนึงกินคนเดียว 140-50 บาทเขาบอกว่าแข่งได้สิฟ้า1เราก็เอาความอร่อยระดับเหลาของเราเนี่ยไปตอบโจทย์แล้วก็สร้างความฝันของผู้บริโภคว่าเฮ้ยจ่ายเงินเท่านี้เขาก็ได้กินเหมือนกันคือเราต้องคิดว่าเหมือนกับตอนนี้มันมีสงครามอยู่ข้างหน้าเราต้องลืมเมื่อวานนี้ไปซะเราอย่าไปคิดถึงเมื่อวานว่าเราเคยขายของไงเราเอาข้างหน้าให้ผ่านก่อนดีกว่าผมยังสู้เลยผมเป็นเจ้านายผมสู้ให้เขาเห็นเขาก็จะได้สู้เหมือนกับผมเหมือนกันเพราะว่าโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดครับแต่โควิดสอนให้เราเจอทางเดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นที่ทำให้เราอาจจะนำมุมมองนี้ไปขยายธุรกิจของเราในวันข้างหน้าก็ได้ผมคิดแบบนี้นะ
1: ได้เห็นภาพชัดนะคะกับการปรับตัวของเฮียซงแล้วก็วิธีการดูแลลูกน้องวิธีการคิดมาที่พี่วริศร นะคะธุรกิจการท่องเที่ยวเรายังไม่แน่ใจเลยว่าปลายปีนี้เราจะเปิดการท่องเที่ยวได้ไหมนะคะในมุมหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติพี่วริศร อยู่ติดทะเลได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีโควิดก็คือทะเลสวยขึ้นตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังค่ะ
2: จริงๆแล้วเราใช้ทรัพยากรกันมากเกินไปนะครับจนไปรบกวนเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างได้พักพอคนไม่มาเนี่ยการรบกวนก็น้อยลงก็เป็นธรรมชาติของความสมดุลว่าสิ่งนี้น้อยลงสิ่งหนึ่งก็จะกลับมาเราก็พบว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยเยียวยาตัวเองได้อย่างเร็วมากเลยนะครับขณะที่เรากินเราใช้กันเรียกว่าเข้าขั้นล้างผลาญกันเลยทีเดียวแต่พอหยุดแป๊บนึงเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นตัวเพราะนั้นเราเห็นพลังของธรรมชาติ
3: แต่เห็นได้ข่าวบอกว่าทะเลชุมพรสวยมากใช่ไหมครับ
2: สวยครับผมอยู่ทุกวันผมก็ยังเห็นว่าสวยทุกวัน

0: สวยมาก
1: อยากจะไปอะค่ะพี่นิก
0: อยากไปเที่ยวจังเลยเหมือนอยากจะไปเรียนดำน้ำละ ไปลอยก็ได้พี่วลิศรนะตอนนี้นั่งอยู่แถวไหนครับ
2: โอ้นั่งอยู่ริมหาดเลยครับ
0: เอาริมหาดโอ้นี่ไง
1: โอ้โห
0: บรรยากาศดี
2: ทั้งหมด
1: ค
2: ่
1: ะ
0: โอ้ดูดิเงียบสงบนี่ผมสามารถนั่งได้เป็นวันๆเลยนะพี่หมวย
1: หมวยเคยไปนั่ง
0: ตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะของพี่วลิศรเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จก็นั่งริมทะเลอย่างที่พี่มิกบอกเลยนั่งแบบ
0: นั่ง
1: ได้เป็นชั่วโมงค่ะ
0: คนชอบบอกว่าทะเลลมทะเลเหนียวผมไม่เคยมีความรู้สึกนั้น
1: ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าผมสามารถนั่งดูคลื่นได้ทั้งวันมันผ่อนคลายดีมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะอันนี้ก็คือทางออกเนาะของเมื่อกี้ของเฮียซงแล้วก็ของพี่วลิศรแล้วท่านอื่นล่ะครับมีทางออกสำหรับธุรกิจของตัวเองในช่วงโควิดอย่างนี้บ้างไหมครับเอาคุณยุทธก่อนก็ได
3: ้ครับถ้าสำหรับยุทธก็คือปัจจุบันตอนนี้ก็คือยุทธเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วด้วยนะครับ

0: เกิดว่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ยุทธเริ่มลงรายละเอียดลึกมากขึ้นกับธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ใช่ครับก็คือเหมือนกับเราเริ่มพยายามหาวิธีการอะไรหลายๆอย่างอย่างที่พี่หลังบอกนะครับว่าตอนที่ถ้าสถานการณ์แบบปกติเนี่ยบางทีเรายังฟุ้งเราอยากทำนู่นเราอยากทำนี่เราอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่พอมันเกิดวิกฤตและสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันทำให้เรารู้ถามตัวเราเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรมันมีรูทางไหนที่เราจะไปได้ไหมอะไรแบบนี้ครับมันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นง่ายๆเลยสำหรับวิกฤตแบบนี้ทำให้เราตอบคำถามกับตัวเองหลายๆอย่างได้มากขึ้นครับพี
1: ่ค่ะคุณหนึ่งนะคะธุรกิจลงศพมีการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจในช่วงโควิดนี้ยังไงคะ
2: จริงๆแล้วนะคะหลายมันเขาเรียกว่านี่ดีกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยร้านลงศพเนี้ยค่ะมันจะต้องออฟไลน์อย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีออนไลน์ด้วยแต่ออนไลน์ของเราเนี่ยเราคงไม่ใช่แบบว่ามานั่งรีวิวลงศพลงใบนี้นอนดีไม่มีชาร์จอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่นะคะแต่ก็เป็นในลักษณะว่าสร้าง awareness อย่างอื่นให้เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถแบบว่าเป็นยังไงบ้างคะไหนช่วยรีวิวหน่อยนอนลงใบนี้สบายไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเราก็แบบเราก็เรียนสายมาร์เก็ตติ้งมานะสายคอมมูนิเคชันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะก็คือการเอาสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ก็เช่นการขายลงศพนี่แหละเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่จะเข้าไปในลักษณะแบบไหนถูกไหมคะสิ่งที่ต้องมาแน่ๆล่ะคอนเทนต์นะคะช่องทางการสื่อสารหรือการสร้างความเอ๊ะให้กับทุกๆโพสต์นะคะเช่นแบบว่าเฮ้ยวันนี้ธุรกิจลงศพเนี่ยเราเป็นลูกคนจีนเนาะเป็นตั๋วเกี้ยด้วยเป็นลูกคนโตแล้วแบบมีเชื้อสายจีนวัฒนธรรมคัลเจอร์เฮ้ยแต่แต่งแร็กอย่างเงี้ยทำไมคุณยังขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ค่ะมันก็จะเกิดเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นแชมป์ Drag Race Thailand เนี่ยเป็นมิส ACDC เราอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยข่าวเก่าๆที่เราเคยออกไว้ค่ะแล้วมันเป็นอันซีนเนี่ยเราก็จะถูกกลับมาพูดถึงใหม่นะฮะแล้วเราก็สร้างคอนเทนต์ตัวเองก็คือพูดง่ายๆเลยสวมวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปนะฮะแต่ก็ผนวกกับการขายสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะและอีกสิ่งนึงนะคะที่นาตาเลียเองทำอยู่ตลอดเวลาค่ะณปัจจุบันนี้เราได้ทุนเรียนฟรีนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนาะพอมันขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ละเช่นภาคธุรกิจภาคเครือข่ายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องสร้างนะคะสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มพาร์ทเนอร์ต่างๆในช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่การเพิ่มคอนเนคชันเนี้ยค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเพิ่มจากในเรื่องของแบบอินคัมที่เข้ามาอย่างเดียวนะฮะแต่การได้แลกเปลี่ยนนะฮะกับผู้ประกอบการต่างๆนี่แหละมันคือแวลูที่เราต้องสะสมเอาไว้นะฮะเพราะเราจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้พอมันมีใครสิทธิ์เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันนี้สินค้าที่มันเกี่ยวกับคนตายเนี่ยเข้าไปอายไปโลดแล่นไปให้ถูกพูดถึงในแบบโซเชียลได้อ่ะนี่คิดว่าอะไรก็สามารถเป็นไปได้ในโลกออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างเครือข่ายที่ทางคุณหนึ่งได้ไปพูดคุยมาเขามีวิธีการปรับตัวกับธุรกิจยังไงบ้างอะคะ
2: นะคะจากที่เราไปเรียนนะคะเราเรียน marketing communication นะคะเกี่ยวกับงานนิเทศนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ช่วงเวลาที่มันเป็นปัญหาเงี้ยเขามาเรียนหนังสือเพิ่มนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีคิดอยู่2แบบค่ะ1คิดถึงตัวเขาเองก่อนนะคะคือถ้าเขารอดองค์กรจะรอดนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะฮะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แหละมันอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่มันต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงนะฮะกับอันที่สองนะฮะก็จะเหมือนที่เฮียซงบอกนะฮะคือลดต้นทุนนะฮะลดกำไรลดบางอย่างแต่อยู่ได้ไม่เสียคุณภาพนะฮะอันนี้ก็คือวิธีคิดที่หลายผู้ประกอบการเขาทำนะฮะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่รายย่อยจะ SME จะสตาร์ทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวพ้นวิกฤตได้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นทั้งคุณหลังก็ดีนะคะหรือเจ้าของร้านกาแฟของดิฉันนะฮะก็ได้พูดถึงนะฮะ

0: นะฮะเดือนละ3,500 บาทสมมติกีตาร์ราคา35,000อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วก็ปรับตัวเราไม่สามารถลดราคาได้เพราะต้นทุนในการทํากีตาร์พวกนี้มันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนมันก็ทําให้ลูกค้าของผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่อนจ่ายกีตาร์ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วผมคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทําให้เราปรับตัวเองให้อยู่รอดให้ได้โดยอัตโนมัติผมคิดว่าหลายๆคนที่ผมเห็นคนในชุมชนหรือเห็นเพื่อนของผมเองเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยพอมันมีคำตอบในชีวิตว่าเราต้องอยู่ให้รอดอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับตัวของเขาเองเพื่อที่สามารถที่จะอยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเอ็มคนตัวลายเป็นนักมวยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นเขาทํายิมใช่ไหมทํายิมแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเลยเขาบอกว่าประสบความสําเร็จที่มีลูกค้าเข้ามาแบบค่อนข้างมากพอสมควรแต่พอวิกฤตโควิดมาปึ้งเขาต้องปิดยิมใช่ไหมฮะและเขาต้องปิดเป็นเดือนเลยเนี้ยผมก็เห็นว่าเขาก็ดิ้นรนโดยการไปเอาทุเรียนมาขายปูดองไปเอายาสีฟันมาขายพอเป็นหน้าทุเรียนก็ขายหน้าทุเรียนเนี่ยพอคิดว่าถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้าผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะทํามันเป็นเหมือนอย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าเขาลดอัตราตัวเองออกมาเขาเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกแต่วันนี้มาโพสต์ขายทุเรียนผ่าน Facebook ผ่านโลกออนไลน์แถมไปส่งให้ด้วยอะไรแบบนี้มันก็ทําให้ผมได้เห็นว่าพอสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นน่ะมันก็ทําให้คนเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้แบบนี้นะครับ
1: แล้วท่านอื่นล่ะครับท่านอื่นน่าจะทุกท่านที่นั่งอยู่กับเราวันนี้มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายทําหลายธุรกิจมีใครสามารถแชร์บ้างได้ไหมครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยมีบ้างไหมฮะเผื่อจะมาร่วมแชร์กัน
2: ให้มองจะอยากจะให้มองอย่างนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยคำว่าเราเองก็อยู่พาร์ทหนึ่งเนี่ยฮะเราก็จะมีร้านอยู่ที่ตะวันออกกลางด้วยนะคะร้านส่วนตัวนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขายโลงศพเลยนะคะแต่น้องชายเนี่ยไปขายมันติดแบรนด์ช็อปที่นู้นนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยพอมันเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าในสภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่มีกำลังพอที่จะไปที่นู่นนะคะแล้วเราแต่สิ่งพอเราเห็นว่าไอ้โควิด-19เนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยทำได้โดยในการที่จะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเช่นการแบ่งผ่อนชำระจ่ายค่าเช่าเชลค่าเช่าพื้นที่เหมือนที่คุณหลังบอกเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้แม้กระทั่งแบบว่าในมหาลัยที่นาตาเลียเรียนอยู่เนี่ยค่ะก็คือมีโปรแกรมแบ่งจ่าย 0% แบบไม่ต้องรูดบัตรเครดิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่กำลังขนขวายในสภาวะอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะเพิ่มสกิลเงี้ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเรียนง่ายขึ้น
1: จริงๆแล้วคือการเงินอาจจะฝืดสำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดการที่จะต้องจ่ายเป็นก้อนเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆผ่อนแล้ว 0%คือมันผมว่าอันนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเนาะเพราะว่าเงินมันก็ยังมีการไหลเวียนแต่ไม่ต้องออกจากกระเป๋าไปทีเดียวทั้งหมดcash flow ในประเทศก็อาจจะยังพอไปได้ก็ดีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเจ๋งมากครับกับการที่ให้ผ่อน
3: มีท่านอื่นอีกไหมคะเพื่อนๆที่ทำธุรกิจแล้วก็ได้ปรับตัวในช่วงนี้ค่ะที่อยากจะแชร์ให้ฟัง
4: แต่สำหรับผมนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อนๆน
3: ะ
4: แต่เป็นลูกๆดีกว่า
3: ได้เลยค่ะ
4: ลูกๆผมเนี่ย
5: เขามีทําธุรกิจต่อจากรุ่นผมไปมีอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสําเร็จรูปเป็นพวกชงละลายพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นขิงผงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาเนี่ยรับช่วงจากผมไปทําธุรกิจแล้วล่ะในวันที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนธุรกิจคุณหมวยคุณมิกเขาเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วเขานำเอาเวลาที่เขามีไปศึกษาความเป็นที่ทุกความเป็นสินค้าที่เขาจะไปอยู่ได้ในโลกอนาคตได้ผมบอกเฮ้ยอะไรอ่ะที่มันเป็นโลกอนาคตเขาบอกว่าเนี่ยการโลกอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเดิมทีของทุกอย่างต้องไปซื้อในซูเปอร์ต้องไปซื้อในซูเปอร์สโตร์ต้องไปซื้อในคอนวีเนียนสโตร์แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เข้าไปอยู่ในขอโทษเอ่ยนามพวกขายพวกไอ้จิฟฟี่หรืออะไรลาซาด้าต่างๆเนี่ย คุณจะไม่ได้อยู่ในโลกอนาคตได้ในวันข้างหน้า

0: ซึ่งผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ผมเคยได้ยินเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขามีอาชีพก็คือขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับตีกอล์ฟด้วยกันก็บอกเฮ้ยส้มเดี๋ยวนี้สบายแล้วว่าลูกสาวเนี่ยเอาอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปขายอยู่ในไอ้ที่มันขายไอ้ที่ผมเอ่ยมาเมื่อ2,000เนี่ยขายอะไรวะที่มันขายดีขายไฟฉายใส่อยู่ตรงหน้าผากเนี่ยอย่างที่นาตาลีใส่เนี่ยอย่างเงี้ยคาดผมตรงเนี้ยแต่เป็นไฟฉายเขาบอกวันนึงลูกสาวเขาเนี่ยนะขายไฟฉายเนี่ยวันนึงได้100 กว่าอันนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาขายเนี่ยเขาต้องไปส่งทั่วประเทศเนี่ยนะไปปล่อยบัญชีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ลูกสาวเขาขายนี่วันนึงได้100 กว่าอันผมบอกไอ้กล้องนี่เขาซื้อไปทำอะไรมันได้วันนึงร้อยกว่าอันไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปใส่แล้วก็กลางคืนไปกรีดยางนะฮะแล้วก็คนที่ไปส่องกบอะไรเงี้ยแต่เดิมทีต้องไปซื้อในช่องทางที่อยู่ในร้าน เรียกว่าอะไรสักอย่างนึงแต่วันนี้ซื้อออนไลน์ส่งเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันลูกผมก็เอาสินค้าพวกนี้เข้าไปขายในออนไลน์ทำให้เขามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมขอเรียนรู้จากเขาได้ไหมเพราะว่าผมมองดูว่าโลกในอนาคตสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ไว้ถ้าคุณอยากจะอยู่โลกในอนาคตทุกคนที่ชมรายการตอนนี้อยู่นะคุณต้องเข้าไปอยู่ในระบบของการขายแบบนี้ให้ได้เชื่อผมได้ผลจริงๆแล้วก็คุณสามารถจะลงทุนได้ด้วยไม่ได้เงินเยอะเลยแค่ไฟฉายส่องกี่ยางซึ่งพ่อก็มีขายอยู่แล้วเพียงแต่คัดสรรสินค้าแล้วก็เอามาขายเป็นรายได้ได
1: ้ครับก็เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจในยุคโควิดนะคะมีท่านอื่นอีกไหมคะที่อยากแชร์
2: ผมขอสนับสนุน
1: เชิญค่ะ
2: ความคิดทุกๆท่านเลยนะครับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ต้องคิดว่าชีวิตเก่าเนี่ยหรือว่าวิธีการเดิมๆเนี่ยมันคือยาที่หมดอายุแล้วนะครับ
1: มันต้อง
2: หันมาหาทฤษฎีใหม่ๆในการที่จะอยู่แต่ละคนเนี่ยก็ยังมีกรอบเดิมๆอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าตรงนั้นเป็นกับดักเป็นสิ่งที่มันถูกล่อลวงชีวิตของเราไปเนี่ยถ้าสามารถหลุดออกมาได้นะครับอาจจะหลุดไม่ได้ทุกคนก็ได้เราก็เลยใช้คำว่ามันต้องตีฝ่าวงล้อมไอ้กับดักเดิมๆออกมาให้ได้ส่วนจะออกมาได้ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่คนที่พอจะออกมาได้เนี่ยมันต้องหาช่องทางใหม่ๆแล้วก็ทฤษฎีใหม่ในการอยู่ในโลกใบใหม่กับดักของทุกคนผมคิดว่าเป็นเรื่องของหนี้สินนี่แหละครับที่มันทำให้ออกไม่ได้แล้วมันก็ทำให้เกิดภาวะที่มันเครียดเพราะฉะนั้นเหมือน CMS เนี่ยการจะอยู่จะสู้หรือจะหนีบางครั้งหนีก็เป็นคำตอบนะครับหนีก็เป็นไม่ใช่หมายถึงว่าหนีนี่นะครับแต่หมายถึงว่าหนีจากชีวิตเดิมๆเนี่ยค้นหาชีวิตใหม
1: ่
2: อาจจะไม่ต้องไปแบกไว้ทุกอย่างก็ได้ค่อยๆออกแบบชีวิตอย่างบางคนเนี่ยลูกบอกว่าลูกต้องการมีการศึกษาของตัวเองนะครับก็สามารถออกมาเรียนกศน.ก็ได้นะครับแล้วก็ได้อยู่เวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไปไกลมีเวลาขนาดว่าโฮมสคูลก็ได้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมไม่จําเป็นจะต้องไปติดอยู่ในระบบเดิมๆนะครับกับดักเดิมๆถ้าพอจะเคลียร์หนี้ได้เอาเราออกมาหาชีวิตที่พอดีสบายๆมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยสนับสนุนว่าความคิดใหม่ๆนะครับออกมาจากวังวนเดิมๆแล้วก็ชีวิตเดิมๆเนี่ยคือยาหมดอายุที่ไม่เหมาะสำหรับโลกนับจากนี้เป็นต้นไปครับ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: อ่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทั้ง5ท่านครับช่วยให้กำลังใจกับทุกๆคน ที่น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกับเรานี่แหละเอาให้ทุกท่านเป็นตัวแทนในอาชีพของแต่ละท่านก็แล้วกันเริ่มที่คุณหลังเลยฮะ
4: ก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่เจอปัญหาโควิดในเรื่องของหน้าที่การงานผมยังมีความเชื่อว่าเวลาสิ่งร้ายๆแบบนี้เวลาเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปและผมคิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้ที่เราพบเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งและเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในครั้งต่อๆไปและผมเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายเมื่อมันผ่านไปเนี่ยฟ้ามันจะเปิดเสมอมันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ๆครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
1: เฮียโซ่ค่ะ

0: ครับผมสำหรับผมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ร่วมอาชีพผม
1: ก็คืออาชีพทำของกินขายเนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้พวกเราเนี่ยโดนดักทีเดียวแต่เราก็ต้องสวดมนต์ไว้ครับหรือท่องคำอยู่สองคำสู้โว้ยสู้โว้ยไปเรื่อยๆเราจะผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งหนึ่งที่เราจะผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือในภาวะอย่างเงี้ยบางท่านถ้าเกิดเปิดร้านแล้วไม่คุ้มค่าหยุดร้านไปเลยอย่าไปดิ้นรนทำมันเพราะว่าเราขายของสดมันมีโอกาสเสียหายได้เพราะนั้นถ้าเราทำแล้วไม่คุ้มหยุดร้านไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นร้านเป็นรวงหรือเป็นบริษัทที่มีเรียกว่ามีพนักงานที่ต้องอยู่ในระบบของระบบประกันต่างๆเนี่ยคุณถ้ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้เราหยุดเราก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อยู่ในระบบเหล่านี้ถ้าคุณไม่ไหวคุณหยุดอย่าไปฝืนเราก็เพียงแต่ว่าคิดว่าเราหยุดพักผ่อนสัก15วันแล้วเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่จะได้ไม่เครียดนะครับไม่งั้นหลายท่านบอกพยายามจะขายไม่ต้องไปพยายามถ้ามันขายไม่ได้มันก็ขายไม่ได้เชื่อผมเพราะว่ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนเจอหมดนะครับอาชีพธุรกิจขายของกินดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายดีดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายไม่ดีปวดหัวอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสู้ด้วยสมองแล้วก็ท่องคำว่าสู้เว้ยครับผม
2: ค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณยุทธฮะเชิญฮะ
4: สำหรับส่วนตัวผมก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับเพราะอย่างเวลาผมขายข้าวแกงตอนเย็นเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวแจกเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นคำพูดคำจาของแต่ละคนที่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กับตัวเราเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีมากกว่าคนที่เขามารับนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องสู้อ่ะเขายังสู้เลยขนาดเขาไม่มีข้าวเขายังมารับเรานะครับเขายังมารับข้าวแจกจากเราผมก็อยากจะให้กำลังใจจากทุกๆคนคืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าฝนตกยังไงมันก็มีวันหยุดนะครับแต่ไอ้ระหว่างที่ฝนมันกำลังตกเนี่ยก็ขอให้เราเรียนรู้ไปกับมันขอให้เรามีประสบการณ์กับมันว่าถ้าฝนตกข้างหน้าเราจะทำยังไงเราควรจะเตรียมร่มไว้ยังไงเราควรจะเตรียมวิธีหลบเรียกยังไงนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมเชื่อว่ากำลังใจเนี่ยดีจากทุกคนแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวเราเองนะครับแล้วก็ผมขอพระเจ้านะครับที่จะอวยพรกับทุกๆคนนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
2: ค่ะพี่วลิศรค่ะ
5: ก็ต้องใจดีสู้เสือครับโควิดคือเสือต้องใจดีอย่างเดียวก็ดีกับคนรอบข้างดีกับคนที่เรารู้จักนะครับคนในครอบครัวแล้วก็จะมีลูกน้องมีเจ้านายมีคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจดีเข้าหากันนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการช่วยเหลือกันตอนนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงน้ำใจแล้วผมว่าการแสดงน้ำใจเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่กลับมาหาเราอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็คิดว่าทำใจให้ดีครับสู้เสือตัวนี้แล้วก็อยู่กับเสือตัวนี้ไปให้ได้เราจะต้องควบคุมเสือได้ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
2: รอวันที่จะผ่านวันนี้ไปด้วยกันนะคะคุณหนึ่งค่ะ
6: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนจะต้องอดทนกับปัญหานะคะเพราะว่าความอดทนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เราอยากจะให้ทุกคนนะก็คือปรับตัวให้เป็นนะคะแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะบางทีเนี่ยบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะทนมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราปรับบางสิ่งบางอย่างอะเราก็จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเมื่อวานเรายังมีลมหายใจถึงวันนี้นั่นหมายความว่าเรายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เราเคยได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจค่ะมันก็จะมีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับมันแบบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่ขนขวายอะไรเลยเนี่ยนะคะเราก็จะจมอยู่กับอดีตตลอดไปแล้วมันก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: ค่ะ
3: นั่นก็คือแง่คิดดีๆของทั้ง5ท่าน
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทบตัวรับเชิญทั้ง5ท่านค่ะวันนี้อยู่ไกลกันหน่อยนะคะด้วยสถานการณ์ แล้วก็คิดถึงแล้วก็ห่วงใยทุกท่านเหมือนเดิมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแนวคิดที่ทั้ง5ท่านได้แชร์มาจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจกันแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
3: ขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
2: ค่ะ
0: ผมขอไปหายาเพียงแคมกินนะพี่

รรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในโลกที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์อย่างถาวรมีเพียงสิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นที่มีวิวัฒนาการปรับตัวเองเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในที่มืดและพื้นที่แคบๆได้พวกมันไม่มีสีไม่มีตามีเพียงประสาทสัมผัสอันฉับไวต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบข้าง

0: ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอาหารหรือศัตรูความลี้ลับของโลกใต้พิภพดึงดูดให้นักธรณีวิทยาและนักวิจัยเข้าไปสำรวจทางกายภาพและนิเวศของถ้ำส่วนนักท่องเที่ยวก็เข้ามาดูความสวยงามของประติมากรรมหินที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นถ้ำไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับรวมไปถึงตำนานอันน่าสะพรึงกลัวอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมานานนับล้านล้านปีทำให้ถ้ำมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์พบว่าถ้ำเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและกำลังเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันใกล้ความลี้ลับใต้พิภพกำลังจะถูกไขปริศนาตั้งปีพ.ศ. 2561มีข่าวหนึ่งที่ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจนั่นคือข่าวของเยาวชนกลุ่มหนึ่งเข้าไปเที่ยวในถ้ำแล้วติดอยู่ข้างในเป็นเวลาหลายวันข่าวที่แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วทำให้นักสำรวจถ้ำจากหลายประเทศเข้าไปช่วยกันค้นหาและนำพวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ข่าวที่ถูกนำเสนอออกไปมีหลายแง่มุมทั้งในแง่บวกและแง่ลบนอกเหนือไปจากการรายงานข่าวความคืบหน้าของภารกิจการค้นหาแล้วยังมีเรื่องราวของอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับอีกด้วยประสบการณ์ของนักสำรวจถ้ำทั่วโลกมีความเห็นว่าถ้ำไม่ใช่เรื่องของสิ่งลี้ลับหรือมีอาถรรพ์ใดๆที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติได้ลึกลงไปใต้พิภพถ้ำคืออีกโลกหนึ่งที่มีความสวยงามแต่ก็แฝงไว้ซึ่งความลี้ลับจากความซับซ้อนของโพรงหินที่มีขนาดเล็กไปจนถึงโพรงหินขนาดใหญ่ถ้ำเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกสภาวะบนผิวโลกตั้งแต่ใต้ท้องทะเลไปจนถึงภูเขาสูงการกัดเซาะของน้ำใต้ดินรวมไปถึงการกัดเซาะของน้ำฝนมีผลต่อการละลายของเนื้อหินปูเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดถ้ำภายในถ้ำจะมีส่วนที่เป็นโพรงอากาศด้านบนที่เรียกกันว่าโถงถ้ำซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปส่วนด้านล่างที่น้ำไหลต่อไปไม่ได้ก็จะเกิดเป็นถ้ำน้ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าระดับน้ำเริ่มลดลงจนกลายเป็นถ้ำแห้งขณะเดียวกันน้ำฝนที่ไหลลงมาทำปฏิกิริยากับหินจนเกิดสารหินปูนจนลงมาทำให้เกิดหินงอกหินย้อยและเสาหินที่มีความสวยงามถ้ำยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักสำรวจถ้ำมักพบโพรงที่พื้นแสดงให้เห็นว่าข้างใต้ยังมีถ้ำที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาการเวลาที่ผ่านมานับล้านปีทำให้ถ้ำเกิดการทรุดตัวเพดานถ้ำถล่มลงกลายเป็นหลุมยุบและหุบเขาประเทศไทยมีเขาหินปูนประมาณ 20% ของพื้นที่มีถ้ำที่เรารู้จักกันทั่วไปไม่ต่ำกว่า 5,000 แห่งและยังมีถ้ำที่กำลังเกิดขึ้นใหม่อีกหลายแห่งซึ่งคาดว่ามีจำนวนนับหมื่นถ้ำ
1: ยังมีโลกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโลกลึกลับที่ดึงดูดนักวิจัยนักสำรวจและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาศึกษาระบบนิเวศรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการนับล้านปีแต่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นบ่อยครั้งสารคดีวายเซอร์เวอร์ของเราจึงจะขอนำท่านผู้ชมไปสำรวจโลกลึกลับแห่งนี้พร้อมๆกันครับ
0: นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางเข้าไปในถ้ำหลายแห่งทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศไทยและพบว่าความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ของถ้ำสามารถลบล้างความเชื่อแบบเดิมๆ

การเดินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อหาทางออกที่ปลายถ้ำซึ่งอยู่ห่างจากปากถ้ำประมาณ 2-3 กิโลเมตรปากทางเข้าถ้ำอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของภูเขาที่สูงไม่มากนักแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปทางเดินที่กว้างก็ค่อยๆแคบลงทุกที

ไปถึงจุดที่ดูเหมือนไม่มีทางออกแต่ลมเย็นที่พัดเข้ามาอย่างแผ่วเบาทำให้รู้ว่าข้างหน้ามีทางออกไปยังโถงถ้ำแห่งหนึ่งที่ตรงนี้ต้องค่อยๆคืบคลานแทรกตัวผ่านเข้าไปในโพรงแคบๆนี้ให้ได้

ลึกลงไปด้านล่างมีลำน้ำที่ไหลออกมาจากรอยแตกของผนังหินขนาดใหญ่น้ำที่ไหลมาจากด้านบนมีความรุนแรงและเชี่ยวกรากกระแสน้ำที่ไหลอย่างรุนแรงและเสียงที่กึกก้องในถ้ำที่มืดสนิทดึงดูดความสนใจให้เดินทวนน้ำเข้าไปนี่ขนาดเป็นช่วงหน้าแล้งพลังของน้ำยังไหลแรงจนยืนทรงตัวแทบไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนผมไม่มีใครมีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ได้การเดินทวนน้ำขึ้นไปเพื่อหาทางรอดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมวลน้ำที่ไหลลงมาจากโถงด้านบนมีเพียงช่องทางให้น้ำไหลผ่านเท่านั้น

มีนักวิทยาศาสตร์คนใดให้คำตอบได้ชัดเจนว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าสิ่งมีชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีมาแล้วการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตขึ้นบนโลกยุคแรกๆส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในถ้ำที่มืดสนิทและขาดพลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสัตว์ที่เกิดและตายในถ้ำไม่เคยเจอแสงมาก่อนจึงไม่มีตาสำหรับการมองเห็นแต่พัฒนาร่างกาย

การเข้าไปในถ้ำเมื่อต้องลอดตัวในช่องทางแคบๆสัมภาระคืออุปสรรคแต่เมื่อผูกสัมภาระนั้นไว้ที่ขาก็จะช่วยให้เราลอดตัวไปตามช่องแคบๆนั้นได้

0: ้างข่าวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำแต่ความมืดไม่ใช่อุปสรรคของพวกมันค้างข่าวมีคลื่นความถี่สูงหรือคลื่นโซน่าอยู่ในตัวและจะส่งคลื่นนี้ออกไปแล้วสะท้อนกลับมาทำให้พวกมันบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางออกไปหาอาหารในตอนกลางคืนได้การสำรวจสัตว์ถ้ำที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสัตว์ทั่วไปทำให้เรามีโอกาสพบสายพันธุ์ใหม่อีกด้วยถ้ำจึงมีประโยชน์มากกว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความอาถรรพ์หรือสิ่งลี้ลับที่พวกเราเคยได้ยินและได้ฟังกันอยู่บ่อยแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ก็คือการสำรวจถ้ำในทางธรณีวิทยาทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้รู้ถึงการเกิดแผ่นดินไหวรวมไปถึงสภาพของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
1: การเกิดหินงอกหินย้อยในถ้ำเนี่ยมันจึงแสดงถึงหลักฐานที่สัมพันธ์กับยุคโลกร้อนพวกเย็นในอดีตได้อย่างเช่นที่ผมเอาตัวอย่างที่เมืองกลางไปเนี่ยมันจะมีแท่งของหินงอกประมาณ25เซนเราผ่าดูในระดิ่งวิทยุสะสมวิเคราะห์ที่จีนเราพบว่ามันมีอายุมากถึง 25,000 ปี

25ภายใน25เซนเนี่ยมันจะมีแถบสีขาวใหญ่ๆสลับกับขีดหรือแถบสีดำเล็กๆสลับกันไปกันมาช่วงสีขาวเนี่ยเป็นช่วงที่น้ำเยอะคือช่วงโลกร้อนที่สีดำคือช่วงโลกเย็นมีฝุ่นเยอะแล้วมีเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับโลกร้อนโลกเย็นในอดีตได้

การพักแรมในถ้ำเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่ต้องสังเกตให้แน่ใจว่าบริเวณนั้นมีอากาศเพียงพอหรือไม่ส่วนในเรื่องของอาหารเราควรมีเสบียงและน้ำดื่มติดตัวเข้าไปในถ้ำทุกครั้งการก่อไฟเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาได้

0: อย่างแรกคือคุณต้องรู้ว่าสิ่งอันตรายที่สุดของการเข้าถ้ำคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดภายในถ้ำก็คือเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีอยู่ๆก็น็อกไปเลยเราจะอาจจะรู้สึกผิดปกติเรื่องระบบการหายใจกว่าจะรู้ตัวมันก็จะแย่แล้วก็อยู่ๆก็จะน็อกลงไป
1: มีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ประชากรบนโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 10,000 ล้านคนอาหารที่มีอยู่บนโลกกำลังจะหมดไปหลายประเทศกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายไปอยู่บนดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกับโลกการสำรวจถ้ำจึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติในอนาคตการเข้าไปในถ้ำโดยขาดความรู้อาจทำให้เราหลงทางในถ้ำที่มีเส้นทางซับซ้อนได้
2: ระดับน้ำที่ยังเห็นอยู่ซึ่งเหือดแห้งแล้วก็มีแต่โคลนที่มีความลึกในบางจุดถึงเข่าเลยนะครับถ้าเราลองจินตนาการว่าหากว่าเป็นช่วงฤดูน้ำและตรงบริเวณนี้น้ำท่วมทั้งหมดจะมีอันตรายมากขนาดไหนนะครับ

ในมุมมองของคนทั่วไปอาจมองว่าถ้ำมีเพียงโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยหินงอกหินย้อยรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกตาถ้ำไม่ใช่เป็นเพียงแค่

พรงธรรมชาติในภูเขาเท่านั้นหากแต่เป็นเครื่องมือที่นักสำรวจใช้บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเวลานับนั้นล้านปีถ้ำเก็บเรื่องราวและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์รวมไปถึงร่องรอยทางธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงช่วยให้เราสามารถสืบค้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

0: ้องล่อตัวเข้าไปในช่องทางของน้ำไหลซึ่งตอนนี้ระดับน้ำสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับลองเข้าไปดูกันครับ
1: เส้นทางเล็กๆมีน้ำขังและยังมีโคลนส่วนเพดานของถ้ำก็อยู่ต่ำจนทำให้การเคลื่อนตัวเป็นไปด้วยความยากลำบากตรงนี้ถ้าหากเป็นหน้าฝนเราไม่สามารถใช้เป็นทางออกได
0: ้ผมรู้สึกว่ามันมีลมแรงที่อัดปะทะหน้ามาเลยครับทำให้ผมมั่นใจว่าอีกปลายด้านหนึ่งเนี่ยต้องมีทางออกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ

ตอนนี้เจอทางออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมุดออกไปดูนะครับว่าเราจะมาพอจุดไหนนะครับของถ้ำนี้กันดูแล้วน่าจะเป็นทางน้ำเข้ามากกว่าทางออกนะฮะ

0: ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์ช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือน
2: อุ้ยอุ้ย
1: ชื่อเหมือนกัน
0: อ่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้ค่ะพี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
2: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้ใช่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช่
2: คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไม่หวาน
1: โอ้โอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
2: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว้
0: ใช่เอามาแปะอะไรนี่ก่อน
1: เหมือนแคมป
2: ์
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
1: เฮ้ย

0: ไงก็อยู่แบบนี้แล้ว
1: ไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให
2: ้ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
2: ้อ๋อดิ
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
2: ไม่ใช่ค่ะคือ
3: เขา extend มาม่านมินิแล้ว
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อ
3: เขาต่อ
1: ต่อม่านเอง
2: ม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
2: มากค่ะ
3: นิดนึง
2: คือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
2: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
3: ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
2: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
1: โอ้
3: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
2: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
1: กันโซน
2: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบ
3: บ
2: อยากรบกวน
3: โอ้ยไม่รบกวนเลยค
2: ่
3: ะ
2: ก็โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
2: ได้นะ
1: เพราะฉะนั้นจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะอันนี้ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ใช่
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูดโทนเลยคือนี่คือเรฟเฟอเรนซ์ว่าแบบว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต่างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใกล้กันใช่
1: ค่ะคือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์
1: ไลฟ์สไตล์เออแล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
0: ให
1: ้ดูการกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟ
1: ต์ๆสุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้เพราะมันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและก็ความรู้สึกของที่เราอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค่ะอาการ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบแล้วก็ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอนเนี่ยที่
1: ว่าใช่
0: เนี่ย
1: ว่าใช่เนี่ยเล็กกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กไปรู้ได้ไงวะเนี่ยซ่อนกล้องวะเน
0: ี่
1: ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักก็เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ป
1: ้าแก่กับแต่เจ้ามอสออกไป
3: ค
1: ่ะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช
1: ่เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
3: ค่ะ
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมค
1: ่ะโอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะ
3: ค่ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวได้ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบสตอเลอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกมันเยอะนะทันไหม
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยอย่างเงี้ยพูดอย่างง
2: ี้ทัน
1: แล้วเตียงนี่คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับ
2: โอ้โห
1: ไม่มีความหวังเลยโอเคเราไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรนะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอน
1: อ
0: ่ะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้ยืดเกาะให้ถูกโพยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณน้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสแลบคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่แท็กเกอร์ตัด
1: อันนี้เราทาขอบไปก่อน
2: เพื่อ
1: ที
2: ่
1: ม
2: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้ยเอาไปนอนตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: วิธีต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วตรงช่องเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอด
0: ีก็คือเป็นตัวซีหันหลังให้นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได้
1: ก็จ่อแล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
3: ีอ๋อ
0: หมดละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: ีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
2: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
1: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปลงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายคงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
3: ตะดา
1: ตะดาอันนี้คืออะไรคะ
3: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี้พุรีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงได้เลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ใช่
0: โอเคไป

0: ท่าดา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้ท่
0: าดา
1: ท่าดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีไม้นะครับเป็นสีไม้สีไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะครับสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดคล่องๆเลย
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึงนะ
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆเนี่ยไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แ
0: ล้วได
1: ้ทำได้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เปิดละมาดมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยมีช่องเล็กๆอย่างนี้ต้องบอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลทเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: ช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวก็เรียง
1: กันแล้วต้องล็อกกันไหม
0: อ๋อนี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงเป็นบันไดนี
1: ่สโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดป้านสวยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยนี่เห็นไหม
1: สวยงาม
0: ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราอัน
0: นี้ต้องเข้าต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนจะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไ

0: ไม้ที่หมุนปรับองศา
1: ครับ
0: อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลเลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
2: เต
0: ีย
2: ง
0: เตียงโอ้โหโครงเตียง
3: นี่ด้วยนี่ด้วย
0: โต๊ะ
3: โต๊ะด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เออเดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทั้งประจำบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่นะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างมันจะว่าเดนลามิตจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงเป็นไงดูก่อนโหหน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: จริงนะ
2: จริงจริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: ไปแล้วนะคะ
0: มีที่อื่นต้องไป
1: เลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดินรถบินต่อไปที่ย่าไป
2: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดง่ายติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: enjoy
2: อันนี้เปิด
1: เปิดเป็นไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

ยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี่ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.thการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสาร

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับนี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในทำในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ๆเป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: หล่อไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยว

0: น่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก
1: ็2สี
0: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกไหมครับมีสีอื่นอีกไหม
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้น่าจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบ
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาไงมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะ เริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามา

0: ใช้ได้เหมือนกันนี่
1: อืม
0: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
1: อ๋อครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
0: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
1: ม
0: พี่ก็เออคือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าเออดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
1: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคลุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
1: ครับ
0: เออ
1: การใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
0: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
1: ครับ
0: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
1: จากน้ำเงินจากเข
0: ีย
1: ว
0: จ
1: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่
1: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
0: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
0: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีสารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่

0: ำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับอันนี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมัดจำเนาะ
2: ใช่ครับมัดจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพ
3: ี่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาภาชนะมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยหนึ่งการซื้อนะคะก
0: ็
4: 10บาท
0: โอ้โหต้อง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนแล้วกันนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะ

0: ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับพี
1: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
1: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
1: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
1: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
1: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and less นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
1: ชิ้นรวมได้ที่นี่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
1: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
1: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
1: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
1: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
1: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
1: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
1: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
1: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
1: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
1: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
1: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันนี่แหละครับอันนี้คือกระป๋อง
1: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
1: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
1: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดมวลขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
1: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
1: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
1: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
1: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
1: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใ
0: ช่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Marketปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะแปลแล้วแปลว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
3: งั้นในงานเนี้ยเราอยากให้ทุกคนรู้ตรงเนี้ย
0: ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
0: ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
3: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
0: ครับ
3: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: คร
3: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
0: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัย

0: ใช่นะ
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
0: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
0: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
0: แต่เราแค่ทำว่าเออเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
0: ครับถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
0: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินอันนอยส์มาร์เก็ตวันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่สองประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์โกตามีนทีนี้เออร์โกตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์หลักที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดวันนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายหรือโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีนหรือพูดง่ายๆอีกในยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั้นวิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือดูปลายมือปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งก็ที่เราเจอว่ารุนแรงที่สุดก็คือเสียชีวิตตายนี่หูง่ายตายจากหลายสาเหตุครับหนึ่งปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาดเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้2 อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาเออร์โกตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าในคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นเออร์โกตามีนช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ถูกต้องก็คือ 1. เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด 2. พอเรารับประทานแล้วถามว่าเราทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เม็ดเพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะฮะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่2 เวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรพยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรสาธารณสุขจริงๆนะยาถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ในสถานบริการทั่วไป

การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราควรต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข่งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็

0: ผสมระหว่างเสือหมอกกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างเขาจะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่4พวกฟิตเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป BMXไอ้นั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโพนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่แล้วคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่นึงแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูกหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงควรต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักนึงพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณควรต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกพอยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ำหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทำให้เรายกเท้าหรือการก้าวคล่อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลำบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วยสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันได้หมวกกันน็อกคุณก็ควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะความเสี่ยงเรื่องการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีขึ้นอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพันนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของการทาครีมกันแดดป้องกันหรือว่าปลอกแขนเพื่อป้องกันแต่เพื่อปลอกแขนก็ต้องป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
1: ถ้าจะเปรียบเทียบตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับตับก็จะทำหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณยาหรือสารที่เรากินเข้าไป

0: ปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความเป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลักเมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอไลต์แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิโตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิโตมิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาธเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วพบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิตามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกันนอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือวิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลียๆอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่ออกใหม่ได้ถ้าตับวายเขาจะมีขนาดถ้าไม่ได้วายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวทันก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราสุขภาพปกติแข็งแรงเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารเสริมอะไรแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามินควรจะกินอาหารให้ครบหมู่สุขสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาได้เช่นเดียวกัน
1: เราไปซื้อของเนี่ยเราต้องยืมเงินแล้วถึงจะได้ของมาถ้าเรากำบันไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราซื้อของแต่ว่าเราทำผ่านเครือข่ายสื่อสารโมบายเพย์เมนต์หรือทำธุรกรรมออนไลน์จากมือถือเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ทำบนโมบายสำหรับเมืองไทยอาจารย์ว่ายังไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้โมบายเขาสามารถที่จะแฮปข้อมูลจากโมบายรออีกสักพักหนึ่งจนเทคโนโลยีโมบายถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าก็น่าจะปลอดภัย
2: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
1: ปกติที่โดนกันจะโดนแค่ว่ารหัสผู้ใช้กับพาสเวิร์ดเนี่ยมันอาจจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องเราถ้าเครื่องเราโดนแฮ็กเข้าไปเนี่ยคือมีคนไปฝังมาแวร์คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถที่จะส่งข้อมูลรหัส username password ส่งไปที่เว็บไซต์ที่อื่นเมื่อไหร่ที่คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เขาสามารถปลอมเป็นตัวเราได้เลย
2: หากข้อมูลเลขบัญชีและรหัสผ่านอยู่ในมือมิจฉาชีพคนร้ายสามารถสวมรอยเป็นเราแล้วใช้รหัสบัญชีของเราซื้อสินค้าหรือถอนเงินสดโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเขามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงในตัวเขาเองเวลาทำธุรกรรมเนี่ยค่ะในเทคนิคคอมพิวเตอร์เขาเรียกวันไทม์พาสเวิร์ดวันไทม์พาสเวิร์ดเนี่ยจริงๆเป็นหลักการที่เราเรียกว่า two factor authentication ถึงแม้เราจะใส่ username password ของเราลงไปแล้วทางฝ่ายธนาคารหรือเครดิตการ์ดเนี่ยเขาจะตรวจสอบเราว่าเราเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าโดยส่งพวก SMS เป็นรหัสมาที่มือถือของเราและเราจะต้องเอารหัสนั้นใส่ลงไปในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมีคนถือกุญแจ2คนคนหนึ่งคือธนาคารคนหนึ่งคือตัวเราถ้าไม่มี2คนนี้ไขกุญแจพร้อมกันก็จะเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได
2: ้อีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
1: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงค์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บัญชีใส่พาสเวิร์ดลงไปถ้าเราสงสัยเราควรค้นหาดูว่ามันมีเว็บไซต์ที่แบบนี้หลายอันไหมคนดูจะต้องคอยดูคอยสังเกตว่าเขาเดิมเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำทุกวันน่ะแล้วต้องสังเกตว่ามันผิดปกติหรือเปล่าและที่มันผิดปกติคืออะไรอันนี้คงต้องช่วยตัวเองเยอะพอสมควรในแง่ของการสังเกตถ้าเราโดนเราต้องแจ้งธนาคารอย่างเร็วที่สุดอายัดบัญชีอายัดบัตรแจ้งตำรวจโดยด่วนถ้าจะทำธุรกรรมออนไลน์นะแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ข้อมูลจะผ่านไปทางสายอย่าใช้ Wi-Fi Wi-Fi เนี่ยแฮ็กง่ายกว่าปกติด้วยถ้าจะใช้ Wi-Fi นั้นต้องมีการเข้ารหัสล็อกหรือต้องใช้ username password เข้าไปแต่ public Wi-Fi ที่เขามีให้บางครั้งเขาไม่มีตัว username password ให้อันนี้ก็น่ากลัวข้อสังเกตสำหรับคนที่ไปใช้เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ปกติในการใช้เว็บเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลชื่อ HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับการติดต่อผ่านเว็บถ้าจะ secure เนี่ยมันจะต้องมีตัว S อีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น HTTPS ปกติแล้วจะต้องมีรูปกุญแจอยู่ข้างๆด้วยตัวนี้จะเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสเครื่องของเราเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทันสมัยถ้ามีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ก็ควรจะอัปเดตให้เรียบร้อยจะทำให้ข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะฝากเรื่องนี้ไว
3: ้มีเรื่องเกี่ยวกับอุจจาระที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งกว้างๆเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol Stool Score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะชนิดที่2ถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะรวมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่3เนี่ยเขาจะเป็นก้อนเป็นลำละแต่ว่าเขายังมีผิวที่ค่อนข้างจะมีรอยแตกแยกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะละชนิดที่4เนี่ยคุณภาพดีสุดๆคือเหมือนกล้วยหอมนะคะออกมาเนียนเลยชนิดที่5ก็จะเป็นแตกๆหน่อยแต่ยังเป็นชิ้นอยู่ชนิดที่6ก็จะเริ่มเหลวขึ้นแต่ยังมีความเป็นกึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ำเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะ3 4 5เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะ อันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะคนปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เรารับประทานนะคะแต่คราวนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีดเหมือนขี้เถ้าอะค่ะสีมันจะซีดๆเทาๆอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดำดำยังไงดำอย่างที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างบางยางมาต่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวๆร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อยใกล้จะถึงทางออกแล้วแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำบนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูกอาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใสๆนะคะมีความเป็นเยื่อๆปนๆนิดๆถ้ามีมูกด้วยบวกกับเลือดด้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือค่อนข้างจะสำคัญบอกว่าน่าจะมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่รุนแรงในทางเดินอาหารถ้าเราสังเกตอุจจาระของเราแน่นอนค่ะดีกว่าปล่อยให้มันกดชักโครกลงมาเฉยๆโดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออกแต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วคือออกแม้กระทั่งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้าเกินไปคือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย
4: เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่ปี2490นะคะในประเทศอูกันดาค่ะเพราะว่าเป็นชื่อของไวรัสก็เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พบเชื้อครั้งแรกในลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อสู่คนนะคะในประเทศไนจีเรียเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เชื้อใหม่สำหรับโรคใบนี้ค่ะเราพบเชื้อนี้มานานมากแล้วในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี2556พบนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ยเขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเชื้อซิก้าไวรัสสำหรับซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกีเลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่ตาที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์เนี่ยค่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับเชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทำลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์รวมถึงบุตรที่คลอดออกมาติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆกับเชื้อไข้เลือดออกเลยแต่บังเอิญว่ามีอยู่เคสนึงเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อในน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะปกติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้วเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะแยกไม่ได้เด่นชัดจากไข้เลือดออกก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือว่าจะตรวจหา สารพันธุกรรมนะคะของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งนี้นะคะจะต้องเก็บเลือดผู้ป่วยค่อนข้างเร็วหน่อยก็คือภายในประมาณสัก1อาทิตย์ที่ยังมีไข้อยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้

0: แต่ถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่าเราก็จะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแทนจะต้องมีวิธีพิเศษอะค่ะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัสของไข้เลือดออกวิธีการระบาดหรือการติดต่อก็จะเหมือนไข้เลือดออกเลยก็คือว่านำโดยยุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสพบยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำนะคะแล้วก็อาจจะต้องถ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งลวดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยุงที่ติดต่อเรียกว่าหากินในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ
1: ่จริงๆแล้วเบาหวานหายได้ถ้าคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพิ่งเป็นเบาหวานไม่นานแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารแป้งอาหารมันอาหารหวานนะคะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักลงพวกนี้บางทีก็เรียกว่าเบาหวานหายไปได้แป้งที่ดีเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับอาหารที่มีกากใยด้วยกินข้าวกล้องลูกเดือยจะทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าลงการควบคุมก็จะดีกว่าแถมได้กากใยก็จะมีประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะน้อยถึงน้อยที่สุดหรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะคือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเองนี่จริงไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วกินน้ำตาลเยอะมันจะทำให้การควบคุมโรคไม่ดีน้ำผึ้งกินได้ไหมมันมาจากธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องระวังเหมือนกันค่ะคือผักกับผลไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพูดของใครให้ชัดเจนปกติเนี่ยถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่อะไรเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปพูดถึงผักที่มีแป้งเยอะเช่นข้าวโพดมันพวกนี้จริงๆแล้วมันมีแป้งซึ่งแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เนี่ยก็มีน้ำตาลอยู่แล้วบางคนบอกเอ๊ะมะม่วงดิบนี่กินได้เลยใช่ไหมคะหมอมันไม่หวานใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยก็จะมีแป้งอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลคือคนไข้หมอหลายคนนะคะกินทีเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นมันก็จะเยอะไปผลไม้เนี่ยทานได้คืออาจวันนึงอาจจะทาน2หรือ3ครั้งได้ในปริมาณน้อยๆถ้านับเป็นคำอาหารก็ประมาณ10คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี้ยก็จะทานได้นะคะที่สำคัญกว่านั้นคือกินน้ำผลไม้แล้วดีน้ำผลไม้นี่คนไข้เบาหวานเราห้ามกินนะคะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะนะคะที่น้ำตาลในรูปที่ดูดซึมง่ายมากด้วยเพราะก็ไม่ได้มีกากใยมาเหมือนผลไม้ที่เรากินธรรมดาเพราะอันนี้ก็คือน้อยถึงน้อยที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะพวกสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็จะมีคำถามมาเยอะว่าอะไรดีหรือที่เขากินอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าต้องบอกหลักๆเลยว่าหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้มีการศึกษาหรือการพิสูจน์มาว่าช่วยลดเบาหวานได้จริงต้องอย่าลืมว่าพืชหลายอย่างก็มีพิษนะคะแล้วถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกกันนะคะเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้เบาหวานจริงๆเราแนะนำให้ออกกำลังกายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะคะแต่คนไข้เราทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แน่นอนเมื่อคนไข้เบาหวานกลุ่มนึงที่เป็นไปนานมากๆแล้ว10กว่าปี20ปีเริ่มมีโรคหัวใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเท้าชาเคยมีแผลที่เท้ากลุ่มนี้ถ้าจะออกกำลังกายต้องระวังมากว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องหัวใจหรือเรื่องแผลที่เท้าของเขาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายก็เป็นวิธีการรักษาเบาหวานได้

0: อ้อยครับ
1: เปย่าค่ะ
0: รายการ Animal Speak กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับ
1: ว่าแต่วันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรหรอคะ
0: เฟย่าลองมองไปรอบๆสิมีอะไรบ้าง
2: มีต้นไม้นั่นต้นไม้นั่นต้นไม้ข้างหลังก็ต้นไม้ทำไมก็ต้นไม้อ่ะ
0: แล้วสัตว์อะไรล่ะที่อยู่บนต้นไม
3: ้สัตว์อะไรที่อยู่บนต้นไม
1: ้นกหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วเฟย่าวันนี้คุณหมอจะพาเฟย่าไปพบกับนก
1: ฮะแต่ว่าเราต้องมีกล้องส่องทางไกลสิคะเนี่ย
0: ไม่ต้องใช้เลยวันนี้ใช้เก้าอี้ตัวเดียวเฟย่าก็มองเห็นนกแล้วล่ะ
1: ฮะ
0: ไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่านกที่คุณหมอบอกเนี่ยเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ถึงแล้วเฟย่า
1: สวัสดี
0: ถ
1: ึ
0: งแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับ
0: นี่น้องเฟย่าครับ
1: นกเยอะมากค่ะที่คุณหมอพาเฟย่ามาดูนกก็เลี้ยงนกไว้ที่บ้านนี่เองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เฟย่าเฟย่ารู้ไหมนกนี่เขาเรียกนกอะไร
1: นกอะไรเหรอคะ
4: นกกงหัวจุกครับ
1: หัวจุก
0: นกกงหัวจุกหรือชื่อหนึ่งเขาเรียกว่านกปลอดหัวโขน
1: เฟย่าเห็นแต่เหลี่ยมๆตรงหัวค่ะ
0: นั่นแหละเขาเหมือนนกใส่หัวโขนไงเขาก็เลยเรียกว่านกปลอดหัวโขน
1: ค่ะแล้วพวกนี้เขากินอะไรเป็นอาหารหรอคะ
4: พวกนี้ที่เราจะให้นะครับอย่างตัวนี้
0: เ
4: ราก็จะเป็นผลไม้อันนี้ก็จะเป็นถ้วยด้านหลังก็จะใส่น้ำให้
1: ข้าง
4: หน
1: ้ากล้วย
4: ครับจะผลไม้ก็เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลบ้างแต่กล้วยจะเป็นหลักครับแล้วตรงนี้เราก็จะมีพวกอาหารเสริมก็เป็นพวกอาหารเม็ดวิตามินอะไรครับ
1: เฟียเคยได้ยินมาว่านกก็ค่ะมันกินหนอนนะคะมันกินหนอนทุกสายพันธุ์หรือเปล่าคะหรือบ้าง
4: อ๋อก็คือจนเป็นหนอนที่ไซส์ต้องเล็กครับเพราะว่านกเขาตัวเล็ก
0: ใช่ก็คือนกมันมีหลายประเภทเฟียเขามีทั้งนกกินแมลงนกกินพืชหรือบางทีกล้าเหยื่อก็คือพวกกินเนื
1: ้
0: อก็แล้วแต่ว่าเราเลี้ยงนกอะไรแต่อย่างนกกงหัวจุกหรือว่านกปลอดหัวโขนตัวเนี้ยก็กินผลไม้เป็นหลักมีการเสริมแมลงบ้างอะไรบ้าง
1: แล้วเอานกพวกนี้มาตากแดดทำไมหรอคะ
4: อ๋อเราจะทำให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการตากแดดเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าเวลาโดนแดดทุกวันร่างกายจะมีการสั่งคอวิตามินดีกลายเป็นวิตามินดี3แล้วก็ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมได้ง่ายขึ้นเหมือนเฟย่าไงตอนเช้าเนี่ยเฟย่ามาถึงโรงเรียนปุ๊บครบธงชาติเฟย่าก็ต้องยืนเข้าแถวก็โดนแดดด้วยใช่ไหมพอโดนแดดปุ๊บเฟย่าก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
1: ค่ะเลี้ยงนกพวกนี้ค่ะเลี้ยงไว้เป็นเหมือนหมากับแมวที่เป็นเพื่อนหรือเปล่าคะ
4: อ๋ออย่างคนทั่วไปที่เขาเลี้ยงกันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มก็คือเลี้ยงไว้เพื่อสวยงามฟังเสียงเพลงฟังเสียงนกร้องอยู่บ้านแต่อย่างของพี่เลี้ยงเพื่อการแข่งขันครับ
2: ฮะการแข่งขันโอลิมปิกนกซีเกมนกโอ้ยเขาแข่งกันยังไงคะเนี่ย
1: เขากินแข่งเขากินแข่งหรืออะไรอะคะ
4: อ๋อจะเป็นการแข่งขันโดยการแข่งร้องเพลงกันครับแต่ถ้าเสียย่าอยากรู้เดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปที่สนามแข่งเลยครับ
0: เดี๋ยวเราจะได้ไปฟังนกร้องเพลงกันด้วย มีคอนเสิร์ตนก
1: เคยเห็นแต่คอนเสิร์ตคนนะ คอนเสิร์ตนกอ
0: ยากดูการแข่งขันยังครับ
1: อยากดูแล้วค่ะ
0: ไปดูครับพี่เอกครับ
4: ครับวันนี้พา
0: เส
4: ีย
0: ย่าไปดูกันดีกว่า
4: สนามแข่งนกโกงหัวจุกจ้ะ
1: แข่งกันยังไงเหรอคะ
4: อ๋อถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวต้องฝากถามน้าเมธ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมธครับพี่เมธครับแล้วเวลาเขาแข่งขันนกกันเนี่ยเขาแข่งขันกันยังไงครับ
5: มีนกประเภทเสียงทองนะครับ
0: เสียงทอง
5: ครับดาวรุ่ง
0: ดาวรุ่ง
5: สากลประเภทนับดอกนะครับประเภทนกปากเปียกนะครับนกนับดอกก็มี2ประเภท
0: ครับ
5: นับดอกก็คือ4ยก8ดอก
0: 4ยก8ดอก
5: ครับ
0: ยังไงนะเป็นยกยังไงนะเป็นดอกแล้วเวลาเขาร้องยังไงถึงนับดอกอะไรเง
5: ี้
0: ยครับ
5: ก็คือนกต้องร้องเพลงควิกไขวเรียววิกไขวยอจกควิกไขวเรียวจกควิกไขวยอนกต้องร้องเพลง3พยางค์ขึ้นไปนะครับยกเนี่ยจะใช้เวลา18วินาทีนะครับกับ4ยกยกละ2ดอกร้องยกหนึ่งต้อง2ดอกร้อง5ร้อง6ก็ต้องร้องยกละ2ละ2ละ2 4ยกให้ได้8ดอกมันมี2อย่างแต่เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันคือ4ยก8ดอกรวม

0: าใจไหมครับรถไฟย่า
1: เข้าใจ
0: ร้องร้องไงนะกุ๊กไข่เลียวกุ๊กไข่ยอ
1: พี่ไข่เล
2: ียวพี่ไข่เลียวพี่ไข่ยอ
0: ไหนพูดสิจำได้เปล่า
1: พี่ไข่เลียว
2: มีไหมพี่ไข่เลียว
1: พี่ไข่เลียว
2: พี่ไข่ยอเ
3: ออพี่แม่ครับแล้วคนที่มาตัดสินเนี่ยครับกรรมการเนี่ยต้องมีการอบรมหรือว่าได้ใบประกาศอะไรก่อนนะครับ
4: ครับมีครับเพราะว่าของเราเนี่ยกรรมการสมาพันธ์เราเนี่ยนะจะมีการอบรมนะครับแล้วจะมีใบประกาศให้นะครับ
3: คร
4: ับแล้วก็ต้องมีการคัดสรรกรรมการมาจากทั่วประเทศนะครับ เพื่อมาทำการตัดสินนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาตัดสินอะไรไม่ใช่นะครับต้องคัดก่อน
3: แล้วคุณสมบัติของกรรมการเนี่ยครับต้องเป็นยังไงพิเศษไหมฮะ
4: อันดับแรกนะครับ1คุณต้องมีความซื่อสัตย์ก่อนอันดับที่2ตาไม่บอดหูไม่หนวกนะครับขาไม่เสียหมายถึงว่าขาไม่นั่นต้องสามารถเดินได
3: ้
4: ข้อที่3คุณต้องฟังนกได
3: ้
4: ฟังนกเป็นนะครับ
1: แล้วนกเยอะขนาดนี้ค่ะฟังออกได้ยังไงเหรอคะ
4: เวลาเข้าไปนี่นะครับกรรมการเนี่ยเขาจะเข้าทีละคู่อย่างเข้าเบอร์1เบอร์2เขาจะดูนกแค่2ตัวนะครับ
1: คนที่มาแข่งพี่ๆพวกเนี้ยค่ะเอานกมาจากไหนอะคะ
5: อ๋ออย่างงี้เดี๋ยวพี่เอกพาไปดูครับพี่มาที่ไปอ่ะของนกพวกเนี้ยเรามาจากไหนนะจ๊ะ
4: ครับเดี๋ยวให้เอกพาไปดูนะครับเดี๋ยวนะขอไปดูนกแป๊บนึงนะครับครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: นกอ่ะมันอยู่ในต้นไม
3: ้
1: ต้นไม้มันอยู่ในตา
6: ใช
1: ่แต่ว่าพี่เอกต้องเอามาจับในตาแน่เลย
6: นกเหรอจริงนะ
5: ไม่หรอกจ้ะเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามาจากไหนนะ
3: ค่ะพี่แอรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกกรงหัวจุกหรือว่าปลาหัวโขนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ
1: นะ
3: คะสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือสัตว์ที่เราไม่สามารถเอามาเลี้ยงเองได้ต้องทำการขออนุญาตเพื่อการเลี้ยงหรือว่าเพาะพันธุ์นะฮะแต่ว่าพอดีพี่ไก่เนี่ยทำเรื่องถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เลยสามารถเพาะพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ได
1: ้ค่ะเนี่ยค่ะเฟย่าเห็นนะคะมีตัวนึงค่ะเป็นหัวสีขาวแล้วก็ตัวอื่นเป็นสีดำหมดเลยอะค่ะ
7: อย่างเจ้าตัวนี้ก็เป็นนกชนิดด่างวงการนกกรงหัวจุกคือเป็นด่างหัวอินทรี
3: ด่างหัวอินทรี
7: ครับผม
3: ก็คือหัวขาว
7: หัวขาวคล้ายๆอินทรีครับผม
3: ตัวนี้ก็คือพัฒนาขึ้นมาใน
7: พัฒนาขึ้นมาครับ
5: ใน
7: ฝ
5: า
3: ครับเป็นกลุ่มพวกแฟนซีเนี่ย
5: ใช่ครับกลุ่มแฟนซีครับ
7: นกธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นสีดำประมาณนี้ทั่วไปที่มีอยู่ในทุกภูมิภา
3: ค
7: ในประเทศไทย
3: โดยปกติแล้วในธรรมชาติเงี้ยยีนด้อยเงี้ยตายก่อนเพื่อนเลยเอาตัวรอดไม่ได้เห็นปะเราเห็นมันชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผู้ล่านกที่ล่าเหยื่อแล้วโฉบมากินหมดเลยพวกนี้ก็หลบได
5: ้
3: เพราะว่าสีมันกลืนกับธรรมชาตินี่คราวนี้ตอนที่พี่แก่จะเริ่มทำฟาร์มนกพวกนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองผมว่าปัญหามันคงเยอะมากการขออนุญาตนี่ยากมากไหมครับ
7: ก็เริ่มแรกเลยเราต้องเขียนโครงการเขียนโครงการเข้าไปเพื่อเสนอป่าไม้ว่าเราจะขอเพาะพันธุ์เราจะขอเลี้ยง
3: ครับ
7: แล้วก็ถึงขั้นตอนเพาะพันธ
3: ุ์ครับ
7: พอเพาะพันธุ์เสร็จก็เราก็จะขอสนับสนุน
3: ครับ
7: จากกรมป่าไม
3: ้ครับ
7: เพื่อที่ว่าจะขอพันธุ์จากเขามาเราต้องไปขออนุญาตว่าเราจะขายนกที่ฟาร์มเราจำนวนกี่ตัว
3: คร
7: ับ ก็คือจะได้ใบอนุญาตจากกรมป่าไม้มาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะมีหนังสือให้เรา
3: ครับ
1: ค่ะ
7: เป็นหนังสือที่แบบว่าใครจะซื้อตัวไหนอะไรยังไงเราก็จะระบุลงไปนกทุกตัวจะมีรหัสมีนัมเบอร์ครับ
3: ครับ
7: ก็คือรหัสจะอยู่ด้านนี
3: ้ครับ
7: อย่าง

0: ตัวนี้ก็จะเป็นนกกระหลอดชนิดนกกระหลอดหัวโขน
1: ครับ
0: 1ตัวอายุ
1: 7เดือน
0: ต้องระบุอายุด้วย7เดือนเพศผู
1: ้
0: รหัส KAI 230
1: ก็คือคนที่ได้ซื้อนอกจากฝาที่ถูกต้องก็จะต้องมีเอกสารนี้ทุกครั้ง
0: ใช่
1: ถ้าซื้อนกเราได้นกเฉย
0: ต้องมีที่มาครับ
1: ไม่มีเอกสารอันนี้หมายความว่า
0: ผิดกฎหมาย
1: เรากำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะ
2: ถูกครับ
1: ทำไมต้องเพาะพันนกพวกนี้ขึ้นมารู้ไหมเซย่า
3: ไม่รู้ค่ะ
1: ก็เพราะว่าคนเราเนี่ยชอบไปจับนกมาจากธรรมชาติไงพอจับนกจากธรรมชาติเยอะขึ้นนกก็สูญพันธุ์นกก็ลดลงคราวนี้ก็ไม่มีนกในธรรมชาติแล้วแล้วนี่ที่ผมเห็นเนี่ยประมาณกี่ตัวครับเนี่ย
0: อยู่รวมๆประมาณ100ตัวครับ
1: 100ตัว
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: โอ้โห
3: เยอะจังค่ะ
0: คือนกคอกนึงเนี่ยจะผลิตลูกออกมาต่อปีนึงคอกนึงก็เฉลี่ย20ตัวได้ครับต่อปี
1: คู่นึง
0: ใช่
1: ได้ลูก20ตัว
0: ครับ
1: โอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะคร
0: ับโดยเฉลี่ยครับได้เยอะคือนกชนิดนี้มีทั่วทุกภาคเลยครับแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนกชนิดนี
2: ้และยิ่งถ้าเกิดเราคุยถึงเรื่องการแข่งข
1: ัน
2: นกพวกนี้ที่ได้จากฟาร์มครับ
1: ครับ
2: เราสามารถเอามาแข่งขันได้ไวกับนกทางธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยเวลาเราจับมาโซมมั่งคร
1: ับ ใช่ใช
2: ่โอกาสตารอดต่ำ
0: มันเป็นเหมือนการเรียนรู้ที
1: ่
0: เราอยู่ที่ฟาร์มเรามีครู
1: ครับ
0: ครูเพลงอยู่ที่ฟาร์มแล้วแต่ที่ป่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ครูตัวไหนอะไรยังไง
2: ไม่รู้เขามีครูจากไหน
0: แต่ที่นี่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะฝึกเขาเป็นเพลงนี้เป็นเพลงนี้
1: เมื่อกี้พี่ไก่บอกว่ามีทั้ง
0: คร
1: ูเพลง
0: ครับผม
1: แล้วก็กระบวนการเพาะพันธุ
0: ์ครับ
1: ผมจะได้เห็นทุกขั้นตอนเลยไหมครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเพาะพันธุ์ก่อนแล้วกัน
1: เยี่ยมไหมฮะเอ๊ะลองทายสิกองที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไว้ทำอะไร
3: ต้องเป็นกองเลี้ยงนกแน่เลยค่ะ
0: ไม่ใช่ทายผิดแล้วนี่เป็นคือกองผสมพันธุ์ของนกหัวจุก
1: นี่ก็คือเพาะพันธุ์อยู่นี้เลยครับ
0: ใช่ครับอ
1: ยู่ทั้งปีเลยครับหรือไงฮะ
0: ก็เป็นบางจังหวะเราก็จะเอาเขาออกมาเพื่อบำรุงร่างกายนิดนึงแล้วค่อยเข้าคู่ใหม
1: ่
0: ก็มี
1: ปกติเวลาเข้าคู่เขาเข้าคู่กันยังไงครับ
0: เราต้องเลือกก่อนเลือกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ตัวชนิดที่ว่าสามารถเข้ากันได
1: ้
0: แล้วก็จะประดับตกแต่งต้นไม้เขาเรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้ครับ
0: ครับ
2: เขาเหมือนเวลาเขาชอบกันนะครับพ่อกับแม่เนี่ยก็จะมานอนคู่กันเราจะสังเกตง่ายๆคือเขาจะจับคู่แล้วจะนอนคู่กันเราก็จะรู้แล้วโอเคคู่นี้เขารักกันแน่นอนนะครับแล้วเราก็จัดท้องห่อให้นะ
3: ครับแล้วนี่เขาเพาะพันธุ์ผสมพันธุ์กันยังไงเหรอคะในนี้ค่ะ
0: ใช้วิธีการจับคู่แล้วปล่อยโดยให้เขาอยู่กันเองโดยธรรมชาติถ้าเขาไข่มาเนี่ยก็ใช้เวลากก14วันแล้วดูการผสมพันธุ์ของเขาก็จะอยู่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม
1: เกือบทั้งปี
0: เกือบทั้งปีเขาแล้วจะมีเวลาพักขนของเขาประมาณ3เดือน
1: ครับ
0: ตัวไหนนกเด็กน้องพยารู้ไหมตัวนี้แหละนกเด็กสุดคือแก้มเขายังไม่ขึ้นสีแดงด้านข้าง
1: แก้มขาวเลยแก้มขาวเลย
3: ขาวมาก
1: ข้อแตกต่างระหว่างนกเด็กกับนกโตเต็มวัยของนกกรงหัวจุกหรือนกประหลาดหัวขนนั้นสังเกตได้ง่ายๆคือข้อ1บริเวณแก้มของนกเด็กจะเป็นสีขาวต่างจากนกโตเต็มวัยที่จะเป็นสีแดงข้อ2ขนบริเวณปีกและลำตัวของนกเด็กยังขึ้นได้ครบทุกเส้นเหมือนนกโตเต็มวัยและข้อ3ขนบริเวณหัวของนกเด็กจะยังไม่ตั้งขึ้นไม่เหมือนกับนกโตเต็มวัยที่จะมีขนตั้งขึ้นคล้ายหัวโขนครับที่บอกว่าเป็นครูเพลงครับ
0: ตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นนกครูเพลงขอเรียกเพลงหัวเขาแดงเป็นเพลงประจำถิ่นของจังหวัดสงขลาครับที่เขายอดฮิตเลย
1: แล้ววิธีการฝึกเนี่ยทำยังไงบ้างครับแค่มาเทียบหรือว่ายังไงครับ
0: คือเราจะเอาลูกนกพวกนี้เราจะคลุมผ้าลงหมดเลย
1: คลุมผ้า
0: ใช่แล้วก็แฝนไว้ตามจุดแล้วก็ใช้นกครูเพลงพวกนี้อยู่สลับกันแต่ละตัวเพ
1: ื่อ
0: ให้เขาโต้เพลงกันให้เขาจำเพลงโดยที่ว่าไม่ต้องเห็นหน้ากัน
1: เอาเหรอฮะ
2: ถ้าเขาเห็นหน้ากันเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยครับอาวุโสเวลาเจอเด็กก็จะข่มพอการข่มปุ๊บคราวนี้นักเรียนไม่เรียนแล้วเจอครูดุ
1: อ
2: ๋
1: อกลัว
2: ครับผม
1: คุมผ้าเลย
2: เลยคุมผ้าเลย
0: ไปมาก็จะได้ตามต้นแบบต้นฉบับที่เราวางไว้ นกพวกนี้นะมันเป็นนกที่เกิดจากการเพาะพันธ
1: ุ
0: ์พวกนี้จะคุ้นเคยกับคนมากกว่านกที่ว่าไปจับจากป่าแล้วนำมาเลี้ยงพวกนี้ก็จะเชื่องไม่ค่อยตื่นของอะไร
3: ถ้าเกิดเราจับมันจะกัดปะคะ
0: ไม่จิกหรอครับ
1: ส่วนนกป่าที่เขาจับมาใส่กรงอ่ะมันก็จะค่อนข้าง
0: ตื่นเต้นครับ

0: รีพอเราจับเข้าไปอยู่ในกรงเขาไม่เคยเขาไม่คุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามหาทางออกไปเขาก็เลยพยายามจะเอาปากเนี่ยจิกๆๆๆพยายามเอาตัวแทรกมาก็เลยมีแผลตามจมูกเนี่ยแถวๆปากเขา
1: การที่เขาได้นกป่ามาเนี่ยการที่เขาจะให้มันเชื่องเขาจะต้องจับใส่กรงไปแขวนอยู่แถวตลาดไปอะไรอย่างนี้ครับในที่คนพุ่งพลาดก็เป็นการทรมานนกอีกอย่างหนึ่ง
0: ตัวไหนที่ปรับตัวได้เนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในกรงเลี้ยงได้แต่ตัวที่ปรับไม่ได้เฟย่าเขาก็จะพยายามหาทางออกไงพอหาทางออกปุ๊บก็จะเกิดแผลไม่กินเครียดบ้างสุดท้ายก็ตรอมใจมีโรคเสียชีวิตน่าสงสารไหมล่ะ
2: น่าสงสารมากค่ะ
0: เป็นไงเฟย่าวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของนกกรงหัวจุกหรือว่าปลอดหัวโขนต้องขอบคุณพี่เอกมากนะครับที่ให้เราสองคนเนี่ยไปเยี่ยมบ้านตั้งแต่เช้า
1: ครับผม
0: รวมถึงพาไปดูสนามแข่งแล้วก็พามาพี่ไก่นะครับพี่ไก่ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดฟาร์มนกกรงหัวจุกหรือว่าปลอดหัวโขนต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ผมไม่ได้พาน้องๆมาพบกับการแข่งขันนกหรือพาไปเยี่ยมชมฟาร์มเพาะพันธุ์นกเท่านั้นนะครับแต่จะพาน้องๆไปพบกับบุคคลอีกท่านหนึ่งที่รักนกเช่นเดียวกันแต่รูปแบบความรักอาจจะแตกต่างกันออกไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ
3: สัตว์ทุกตัวในระบบนิเวศนะครับย่อมมีหน้าที่ในแง่ของการสร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวศนะครับในกลุ่มนกประหลอดนะฮะพูดถึงความสามารถในการหากินของเขาก็ดูเหมือนจะมีความเป็น specialized นิดๆก็คือกินอาหารได้หลากหลายประเภทมากกว่านะครับเอียงไปทางผลไม้เป็นทางกินผลไม้นะครับเล็กน้อยในขณะที่พวกแมลงหรือหนอนแมลงเขาก็กินบ้างประปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เขาเริ่มผสมพันธุ์ทำรังวางไข่แล้วก็ช่วงที่เขาหาอาหารมาเลี้ยงลูกที่เกิดใหม่นั่นนะครับถ้าเราลองจินตนาการภาพนะครับจากในเมืองออกจากเมืองเป็นชนบทไปเป็นทุ่งนาทุ่งพื้นที่เกษตรกรรมนะครับทุ่งหญ้าโล่งๆรกร้างว่างเปล่าไปจนถึงชายป่าไปจนถึงป่าดิบเนี่ยนกประหลอดเขาก็แยกพื้นที่อาศัยกันอย่างเช่นถ้าอยู่ในเมืองปุ๊บเราอาจจะเจอนกประหลอดสวนนะครับถัดออกมานิดนึงอาจจะเจอนกประหลอดหน้านวลนะครับเข้ามาตามทุ่งหญ้าก็เริ่มเจอนกประหลอดหัวสีขาวเมามาเป็นประหลอดหัวโขนแล้วพอไปถึงชายป่ามากขึ้นเราก็เจอนกประหลอดคอลายประหลอดเหลืองหัวจุกแล้วก็ในป่าดิบนี่ก็จะเป็นพวกนกประหลอดโอ่งต่างๆนะครับนกประหลอดนะครับเนื่องจากเป็นนกที่กินผลไม้เพราะนั้นความสำคัญของเขาก็คือเป็นตัวที่ช่วยแพร่กระจายชนิดพืชนะครับให้กับระบบนิเวศนะครับเป็นตัวขยายพื้นที่ป่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของนกประหลอดหัวโขนโดยเฉพาะเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกับป่าเวลาที่เขาไปหากินลูกไม้ในป่าเนี่ยเอาพวกเมล็ดของผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมากระจายในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยหลักคือตามทุ่งหญ้าทุ่งโล่งเนี่ยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างป่ากับเมืองที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับนกปลอดหัวโขนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จะมีผลน้อยมากต่อนกนะฮะแต่ทำไมประชากรของนกปลอดชนิดนี้ยังลดลงอยู่จนน่าใจหายนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คงมาจากการที่ความต้องการในการจับนกในธรรมชาติมาเลี้ยงในกรงนะฮะคงเป็นสาเหตุอันดับต้นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรักของในจังหวัดนราธิวาสปัตตานีสงขลานะครับเนี่ยนะครับก็ไม่พบนกชนิดนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากสำหรับประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลักลอบค้านกปลอดหัวโขนอย่างผิดกฎหมายเนี่ยครับการลักลอบพวกนี้นกจะถูกจับมาครั้งนึงก็บางทีก็เป็นถึงหลักพันเหมือนกันนะครับนกจะถูกลำเลียงมาโดยส่วนใหญ่ก็จะส่งมากับรถโดยสารปะปนมากับสัมภาระของผู้โดยสารนะฮะใส่มาในกล่องซึ่งค่อนข้างจะแออัดมากนะครับนกทีนี้มันเป็นนกที่ค่อนข้างจะมีความเป็นนักสู้สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้เนี่ยมันก็อาจจะมีจิกตีกันบ้างนะครับทำให้แต่ละครั้งที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีแผลเวอะหวะเลยบางตัวก็ขนฟูคอตกนะครับซึมหรือว่ามีบาดแผลตาบอดบ้างก็มีบางตัวก็ตายก็มีนะครับผมก็มีประโยคที่อยากจะฝาก

0: ให้กับทุกท่านที่สนใจที่จะใกล้ชิดสนิทสนมกับนกชนิดนี้อยากจะเลี้ยงนกชนิดนี้นะครับว่าเราจะเลี้ยงก็ได้แต่ขอให้เราเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบนะครับหมายรวมถึงความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยคิดที่จะเลี้ยงนกปล่อน6คนแล้วเนี่ยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทำให้ประชากรของนกในธรรมชาติลดลงนะครับที่มันอาจจะส่งผลรบกวนต่อระบบนิเวศอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรของนกปล่อน6คนลดลงมันก็คือการล่าจับมาขายอย่างผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่คิดจะเลี้ยงนะครับก็ควรจะมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวงจรตรงนั้นนะครับความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อตัวนกนะครับไม่ให้เขาทรมานอดนะครับหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกปล่อนหัวโขนนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือยิ่งผมเองก็เป็นคนเลี้ยงนกเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยงในสถานที่จับเอามาไว้ในกรงขังแบบนั้นหรือว่าเอาไปประกวดแข่งขันที่ไหนอะไรยังไงนะฮะแต่การเลี้ยงนกในปัจจุบันนะครับที่มันมีไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเอามาใช้นะครับก็คือการสร้างสวนที่เป็นมิตรกับนกครับหรือว่าเรียกว่า bird friendly garden เราศึกษาว่านกเขาชอบที่จะอยู่ในพื้นที่แบบไหนชอบอะไรเราก็จัดให้เขาอย่างเช่นจัดอุปกรณ์ใส่อาหารนะครับที่นกเขาชอบนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมากินเองหรือติดตั้งโพรงรังเทียมนะครับก็ถ้ามันเหมาะสมเมื่อไหร่หรือว่ามันเงียบสงบไม่มีใครทำร้ายเนี่ยนกเขาก็มาทำรังนะครับซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับรวมถึง เป็นพวกอ่างอาบน้ำนะครับใครอาจจะเพิ่งจะมารู้ว่านกเขาชอบอาบน้ำนะช่วงเช้าก็หากินเสร็จช่วงกลางวันอากาศร้อนๆหน่อยเขาก็จะมาอาบน้ำกันเรื่องแค่นี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับซึ่งบางคนอาจบอกว่าอยากจะประกวดแข่งขันก็แข่งขันได้เหมือนกันลองดูว่าใครจัดสวนแล้วจะมีนกมาเยี่ยมบ้านเรามาเที่ยวบ้านเรามากกว่ากันนี่ก็เอาไปแข่งขันกันได้แล้วนะครับก็คิดว่าคงจะสร้างความสุขให้กับพวกเราที่บอกว่าบอกตัวเราเองว่าเราเป็นคนรักนกนะครับแต่เราลองคิดดูเอาเองละกันลองชั่งใจดูครับว่าเราจะรักนกในรูปแบบไหนนะครับที่จะเหมาะสมกับทั้งตัวเราเองเหมาะสมกับทั้งนกแล้วก็ทำให้ไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติจนมากเกินไปด้วยนะครับ
1: เป็นไงบ้างเฟย่าวันนี้
2: วันนี้ค่ะสนุกมากๆเลยนะคะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนกอย่างที่เฟย่าพามาดูในวันนี้นะคะอย่าไปเอาจากป่านะคะเพราะแถวๆนี้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงนกแล้วค่ะ
1: ใช่แล้วเฟย่าคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดแต่สิ่งสำคัญก็คือเราไม่ควรที่จะทำผิดกฎหมายเพราะกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำให้ธรรมชาติคงอยู่กับเราไปนานๆ
2: วันนี้หมดเวลาของรายการ Animal Speak แล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
3: Animal

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะจะเห็นว่าในบริเวณ

็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะมีบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะปกคลุมอยู่ซึ่งก็จะทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีทิศทางของฝนนะคะมีแนวโน้มลดลงส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะภาคใต้ตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมพาดผ่านอยู่นะคะซึ่งทําให้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะเกิดโอกาสของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลดามันอ่าวไทยและทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งก็ทําให้ภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งมีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะสําหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณประเทศไทยนะคะในวันนี้นะคะส่วนมากนะคะลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะจะปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งก็จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือจะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะก็ส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะอ่าวไทยตอนบนนะคะลักษณะของลมนะคะเป็นลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็จะเห็นว่ายังคงเป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะซึ่งความเร็วลมนะคะ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลน้ำมันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลน้ำมันนะคะควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปอีกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลน้ำมันที่ผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11 215/2569ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสําหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.gmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและ

0: เพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาworldwide.tmd.go.th หรือโทร02-399-4012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืม

0: อร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากระแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี่รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เ
2: ฮ้ย
3: ฮะ
2: เฮ้ยทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
3: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
4: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้ๆๆเสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์

0: ับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
0: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
1: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันหึ
2: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล
3: ้
2: ว
3: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
4: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
5: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการหรือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: พลังแสงทะลุมิติ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปเรียกมะเกลือในภาคเหนือเรียกมะเกียมะเกลือเงี้ยวเรียกผีเผาจังหวัดตราดเรียกมะเกลือหมักเกลือมะเกลือภาคใต้เรียกเกลือมะเกลือพบทั่วไปตามบริเวณป่าเบญจพรรณแล้งลักษณะมีเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆมีสีดำกิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปรายใบมีขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปรีปลายใบสอบแคบเข้าหากันส่วนโคนใบกลมหรือใบมนเนื้อใบบางเกลี้ยงท้องใบปรากฏเส้นใบเด่นชัดต้นมะเกลือจะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนโดยออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่คนละต้น

บนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยนอกจากนี้จะออกผลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมผลสดมีรูปกลมผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวแต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำประโยชน์ของมะเกลือมาจากทั้งเนื้อไม้ผลและเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้และภาชนะต่างๆได้อย่างดีทั้งงานประดับมุกเครื่องดนตรีด้ามเครื่องมือและกระสวยไม้กลึงประโยชน์ทางยาพบว่าผลและเมล็ดมีรสคืนเฟื่อนเบื่อฝาดใช้ขับพยาธิในท้องในลำไส้ทุกชนิดรวมทั้งใช้ถ่ายตาลสางและถ่ายกระสายนอกจากนี้ผลมะเกลือยังใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้าให้สีดำเปลือกของต้นใช้เป็นยากันบูดส่วนต่างๆของทั้งต้นใช้ขับพยาธิแก้ตาลสางแก้กระสายส่วนรากนำมาฝนกับน้ำสาวข้าวกินแก้อาเจียนแก้เป็นลมหน้ามืดแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เวลาดูผีเสื้อเราก็มักจะพบว่าผีเสื้อแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแถมยังมีชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยแล้วเคยสงสัยกันไหมล่ะคะว่าเราจะจำได้ยังไงคะว่าผีเสื้อตัวไหนอยู่กลุ่มไหนจะแบ่งกลุ่มเพื่อให้จำง่ายๆยังไงได้บ้างค่ะก่อนหน้านี้ธรรมชาติมาโชว์เคยชวนเด็กๆทำความรู้จักรูปร่างหน้าตาแบบเบื้องต้นของเจ้าผีเสื้อกลางวันกันมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะชวนไปเรียนรู้ให้ลึกขึ้นค่ะไขข้อสงสัยเรื่องการแบ่งกลุ่มผีเสื้อหรือที่เขาเรียกกันว่าการจำแนกวงของผีเสื้อนั่นเองค่ะแน่นอนสมาชิกก็ยังเป็นเพื่อนของเรากลุ่มเดิมกับครูเกรียงคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความรู้เรื่องผีเสื้อที่ลึกขึ้นค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้ก็มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำกล่องส่องทางไกลและที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือผีเสื้อค่ะก่อนเริ่มต้นทำความรู้จักเจ้าผีเสื้อกลางวันกันแบบลึกๆเราไปทบทวนความรู้เบื้องต้นกันก่อนค่ะ

0: ผีเสื้อกลางวันเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงดังนั้นจะมีขา6ขามีบางชนิดที่เราอาจจะมองเห็นเพียง4ขาลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีปากที่เป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดสามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานที่สำคัญหนวดเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อในการ์ตูนค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ครูมีงานสำคัญอยากให้เด็กๆมาช่วยเพราะครูกำลังจะมีงานพิเศษนะงานพิเศษเป็นอาสาสมัครรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งครูก็เริ่มทำแล้วเพราะว่ามีฝ่ายวิชาการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประสานไปที่ครูว่าอยากจะรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานณปัจจุบันนะครับทำข้อมูลใหม่งั้นก่อนที่เราจะสำรวจชนิดได้เนี่ยเป็นไงครับเราต้องรู้จักผีเสื้ออย่างน้อยที่สุดเราจะต้องจำแนกผีเสื้อให้ได้ก่อน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก่อนจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานได้ก็ต้องเรียนรู้ทำความรู้จักฝึกจำแนกผีเสื้ออย่างที่เพื่อนเรากำลังจะทำกันวันนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ง่ายก่อนจะฝึกสังเกตของจริงก็ต้องรู้ข้อมูลกันก่อนเตรียมสมุดบันทึกให้พร้อมนะคะ
1: สำหรับเราเริ่มต้นวันนี้เนี่ยครูอยากจะเริ่มจะให้จำแนกผีเสื้อออกเป็น5กลุ่มนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไปค้นข้อมูลใหม่ข้อมูลล่าสุดตอนนี้เราแบ่งผีเสื้อกลางวันออกเป็น6กลุ่มด้วยกันแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่5พอนะกลุ่มที่6มันซ่อนอยู่ในกลุ่มใน5กลุ่มนี้แหละ5กลุ่มนี้เราเรียกว่าวงนะครับอันนี้คือทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับส่วนผีเสื้อกลางคืนบอกไว้เป็นข้อมูลมีอีกประมาณ40กว่าวงมหาศาลมาก
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวันจะเป็นเท่าตัว
1: ฮะ
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวัน
3: จะเยอะกว่าคนไหม
1: เยอะเลย
3: ในเยอะกว่าจักรวาลไหมอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่ในผีเสื้อเนี่ยมีประมาณทั้งโลกมีประมาณแค่ตีสักหมื่นหนึ่งรวมทั้งหมดผีเสื้อกลางคืนด้วยเป็นแสนครับ
0: ในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจพบว่าผีเสื้อกลางวันมีจำนวนมากกว่า 1,300 ชนิดแต่ก็ยังน้อยกว่ามดแล้วก็ด้วงที่มีมากถึง 20,000 ชนิดค่ะแต่ยังไงก็เยอะกว่ามดกับยุงแล้วก็แมลงปอค่ะ
1: อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้ว่าทุกคนไปฝึกจำแนกผีเสื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยชื่อผีเสื้อแต่ละชนิดจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มผีเสื้อทั้ง5กลุ่มออกจากกันได้งั้นถ้าใครผ่านวันนี้ได้เนี่ยครั้งต่อมาก็มาเป็นผู้ช่วยครูในการสำรวจชนิดผีเสื้อได
4: ้ก็วันนี้นะคะครูเกียงก็ให้เรามาจำแนกผีเสื้อว่าผีเสื้อเนี่ยทั้งหมดแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วก็ให้เราดูว่าเอ๊ะวงไหนเนี่ยมันมีอะไรที่มันเด่นแล้วก็ผีเสื้อตัวไหนชนิดไหนคืออยู่ในวงไหนอะค่ะ
5: จะแบบจำแนกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะแบบไปสำรวจแต่ละบริเวณมากขึ้นแล้วก็จะลงลึกมากขึ้น
1: มาวงแรกก่อนวงผีเสื้อทั้งติง คือเอาลักษณะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ลักษณะทั้งหมดนะครับ แน่นอนอันที่หนึ่งถ้าเจอที่พวกที่มีติ่งหางเนี่ยแน่นอนเมื่อวานที่ครูวาดให้ดูนะครับถ้ามีติ่งหางแบบนี้ติ่งหางจะเป็นรูปช้อนหน่อยนะครับถ้าเจอพวกนี้แน่นอนนี่คือลักษณะเด่นของมัน
6: เสื้อมันสีดำเลยครับ
1: ครับปีกมีสีดำเอาปีกแล้วกันปีกอันนี้คือส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่นะถ้าเจอแบบสีดำแบบนี้ปีกสีดำไม่มีเหลือบน้ำเงินเพราะถ้ามีน้ำเงินอีกก็จะเป็นอีกพวกเลย
6: เป
1: ็
6: นผ
1: ี
6: เสื้อส
1: ีเป็นผีเสื้อจระกาปีกผีเสื้อจระกาที่แบบมีสีเหลือบแบบเวลาเราสะท้อนแสง
6: มันเป็นผีเสื้อปีกชนิดเดียวที่มันมีแบบ ปีกเปลี่ยนสีได้หรอคะหรือว่ามันมีชนิดอื่นด้วย
1: มีชนิดอื่นด้วยเมื่อวานเราเจอหางติ่งปารีสซึ่งอยู่เนี้ยหางติ่งปารีสก็ปีกไม่ได้ดำมากนะข้างบนเป็นเขียวอันนี้คือส่วนใหญ่นะ
7: นั่นแหละตัวปู
1: ที่สำคัญของหางติ่งคือครูจะวาดได้เหมือนไหมเนี่ยคือหนวดเนี่ยเอาไงดีคือหนวดมันไม่ตรงซะทีเดียวอ่ะมันบิดนิดๆมันบิดอย่างเงี้ยมันบิดนิดๆนะครับหนวดเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเวลาเราเจอหนวดที่ไม่ใช่เป็นตัววีแบบตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นหางติ่งแล้วก็ถ้าเราดูที่ตัวเวลาเกาะใช่ไหมเราดูที่ตัวนะเวลาที่มันเกาะใช่ไหมอันนี้หัวอันนี้ตัวนะครับอันนี้เป็นปีกเราจะเห็นท้องชัดเราจะเห็นท้องชัดคือปีกอ่ะมันจะไม่คลุมท้องยากไหมยากไห
8: มไม่ยาก
1: เห็นท้องชัดเจนได้นะอ่านได้เนาะครูเพิ่มอีกนิดนึงมันมีข้อยกเว้นว่าบางตัวเช่นผีเสื้อสะพายฟ้าเนี่ยมันไม่มีติ่งหางแบบนี้นะครับมันอยู่วงนี้เหมือนกันหนวดเป็นแบบนี้เหมือนกันเกาะเห็นลำตัวส่วนท้องแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเราเจอ2ลักษณะเนี้ยไม่ต้องดูหางก็ได้นะเราเจอ2ลักษณะหนวดบิดๆหน่อยนึงแล้วก็ถ้าเกาะเรามองด้านข้างเห็นท้องชัดเจนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นวงผีเสื้อหางติ่ง
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะผีเสื้อวงหางติ่งจุดสังเกตสำคัญให้ดูบริเวณปีกคู่หลังที่ส่วนมากก็จะยื่นยาวคล้ายติ่งหางค่ะส่วนใหญ่ปีกของผีเสื้อวงหางติ่งก็จะมีสีดำแต่ไม่มีเหลือบน้ำเงินนะคะแต่ก็มีบางชนิดไม่มีติ่งหางแล้วปีกก็ไม่เป็นสีดำค่ะเวลาเกาะปีกก็ไม่คลุมท้องทำให้เราเห็นท้องชัดเจนมองเห็นขาครบ6ขาหนวดก็คล้ายกระบองแต่ปลายจะปิดเล็กน้อยผีเสื้อวงนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้เราสังเกตได้ง่ายค่ะ
1: 2คือวงอะไรครับในที่เราจดไว้
9: ขาหน้าผู้สีข
1: าขาหน้าผู้อันนี้ง่ายมากเราไม่ดูเราอาจจะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยก็ได้คือเนี้ย
9: ไม่รู้ว่ามันสีขาหรอ
1: ใช่หนวดเป็นตัววีสีขาชัดเจนสีหลากหลายมาก
0: ใช่แล้วค่ะวงนี้จุดสังเกตไม่ยากหนวดจะคล้ายกระบองตั้งตรงเป็นตัววีมองเห็นขาแค่สีขาถ้าใช่ตามนี้จัดไว้ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ไว้ก่อนได้เลยค่ะ
9: มันมีผีเสื้อที่มันไม่มีหางไหมคะคร
1: ูไม่มีหางมีสิครับส่วนใหญ่งั้นไม่มีหาง
9: อ๋อถ้าไหนมีหางไปอยู่ในหางติ่งเท่านั้นเหรอคะ
1: ใช่ถ้ามีหางนี่หางติ่งหางดาบหางมังกรนี่อยู่ในยกเว้นตัวเล็กที่มันมีหางพลิ้วๆก็เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีหางยาวๆแบบนั้นเป็นหางติ่งแน่นอน
9: ครูครับมันมีเสื้อวงนี้หรอครับที่มีแค่แบบตามสีขาที่เรามองเห็นนะคะ
1: ใช่ครับวงนี้วงเดียว
7: ทำไมม
1: ัน
7: ต้อง
1: มีแค่3วงนอนกระลำเวลาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยหนอนหนอนอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อชนิดหรือชื่อวงน่ะแสดงว่ามันกินพวกพืชส่วนใหญ่มันกินพวกพืชในกลุ่มนั้นหนอนจำปีกินใบจำปีหนอนมะนาวกินมะนาวอันนี้ก็แน่นอนกินพืชพวกกระลำในวงของผีเสื้อหนังกระลำเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในการดูเหมือนกันแต่แน่ๆเลยคือมันมีสีเด่นก็คือขาวกับเหลืองนะครับเป็นผีเสื้อขนาดเล็กลงมาหน่อยจาก2วงข้างหน้านะครับ
0: ดูชัดๆผีเสื้อวงหนอนกระลำจุดสังเกตอยู่ตรงนี้หนวดขาแล้วก็ปีกแบบนี้ค่ะ
1: อันที่4อะไรแล้วนะสีน้ำเงิน
10: ท
1: ท่ากับ
10: อึในลิงอ่ะเขาจะเอายัดเข้าก้นเขาแล้วก็อึใส
1: ่เหรียญบาท
10: มาเช็ดก้น
1: ไม่เกิน
11: มันมีพันตัวใหญ
1: ่ไม่เกิน5บาท
10: เพราะว่าลิงเป็นคนแรก
11: ก่อนโคเกียงมันมีพันตัวใหญ่มั้ยคะ
1: ไม่มีครับไม่เกิน5บาท5บาทนี่มีน้อยมากส่วนมากประมาณเหรียญ2บาทจะเยอะกว่านะเอา2บาทดีกว่า
11: ไม่เกิน2บาท
1: คือเกิน2บาทนี่น้อยมากอ่ะ

0: จริงๆครูบอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับเผื่อใครจะสนใจศึกษาผีเสื้อในกลุ่มมีผี2ตัวไหมจำไม่ได
1: ้สกิปเปอร
0: ์คืออะไรสกิปคือ
2: น้องสาว
0: สกิปคือ
2: กระโดด
0: กระโดดนะก็คือบินเหมือนคนไทยบอกคนไทยบอกบินเร็วแต่ฝรั่งบอกบินแบบกระโดดกระโดด
1: แปลกแฮะ
0: คือตัวนี้เนี่ยมันก้ามกึ่งระหว่างผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันงั้นข้อเด่นของมันคือหนวดมันประหลาดไปจากกลุ่มอื่นนะครับมันเป็นกระบองเหมือนกันกระบองยื่นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นกระบองตรงปลายอ้วนขึ้นแต่มันมีเป็นบิดออกมาอย่างนี้ครับแต่บางทีมันอาจจะ
2: หนวดอะไรอะคะถ้าอย่างนั้นก็คือหนวดอะไร
0: หนวดเป็นตรงปลายเป็นรูปคล้ายเขียว
3: แล้วเราเรียกว่าหนวดอะไร
0: หนวดกระบองเหมือนกันหนวดทุกตัวเป็นหนวดกระบองหมดแต่อันนี้เพิ่มพิเศษไปอีกนิดนึงบอกว่าถ้าก
4: ระบองหักงอ
0: กระบองปลายกระบองมีแหลมๆตรงปลายแหลมนะครับทุกตัวกระบองทุกตัวก็คือปลายทู่แบบนี้นะที่ว่ามันคล้ายผีเสื้อกลางคืนเพราะว่าตัวเนี่ยขนมันเยอะมากแล้วก็ตัวอ้วนมากเมื่อเทียบกับขนาดปีกได้ยินเสียงด้วยถ้าเราอยู่ใกล้
5: ผีเสื้อ2วงนี้ขนาดตัวจะเล็กแต่ก็แตกต่างกันค่ะวงผีเสื้อสีน้ำเงินปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะไม่เห็นสีปีกส่วนวงบินเร็วตัวเล็กขนเยอะคล้ายกับผีเสื้อกลางคืนบินเร็วแถมหนวดเหมือนกระบองแต่ปลายหนวดจะบิดแหลมคล้ายเคียวค่ะ
6: หลังจากที่เราคุยกันแล้วเรียนเรื่องเกี่ยวกับวง5วงแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มแล้วก็ลงแต่ละจุดก็คือกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องดูว่าจะรู้ไหมว่าตัวนี้ชนิดอะไรแล้วก็มันอยู่ในวงไหนโดยที่เราให้เราใช้คู่มือช่วย
5: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะได้ข้อมูลแล้วก็ต้องฝึกสังเกตของจริงค่ะแต่ละกลุ่มประจำจุดต่างกันฝึกสังเกตเก็บข้อมูลจำแนกผีเสื้อเป็นวงต่างๆตามไปดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะทำกันได้หรือเปล่าค่ะ
7: ก็อยากเจอวงผีเสื้อหางติ่งกับผีเสื้อสีน้ำเงิน
8: วงที่มันหายากสีน้ำเงินมันสวยดี
5: กลุ่มแรกได้จุดสำรวจบริเวณริมลำธารมีดินทรายแฉะแถมแดดส่องถึงจุดนี้ผีเสื้อลงเกาะค่อนข้างเยอะการสังเกตผีเสื้อไม่ลำบากมากมาดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรกันบ้างค่ะ
9: ตรงนี้เหรอแต่ว่าไม่รู
10: ้น่าจะใช่แหละ
11: ตุ้ม
12: ไม่มี
13: แต่ว่าปีกข้างหลังม
11: ัน ไม่คนละตัว
7: ด้านซ้ายมือเป็นผีเสื้อการหางแหลมด้านขวาไม่ใช่เพราะว่าด้านขวาใช่ด้วยด้านขวาเป็นผีเสื้อการหางแหลม
14: มันมีเยอะมากแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นพันจำซ้ำกันดูผีเสื้อยากค่ะเพราะกว่าจะเปิดในหนังสือที่มันจะมีหน้าบอกผีเสื้อชื่อผีเสื้อก็ยากค่ะแถมชื่อบางอันชื่อแปลกมากเลยก็เขียนได้แบบชื่อมันยากค่ะ
5: มาดูเพื่อนกลุ่มนี้กันบ้างค่ะ
0: คิดว่าจะแยกกันได้ไหมถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเจอผีเสื้อที่อยู
15: ่ไม่ได้
0: ตามสองข้างทางทำไมอ่ะ
15: หนูหมดเลยค่ะ
0: คิดว่า
15: จะได้
0: เอาเราอาจจะไม่เราอาจจะแยกทั้งหมดไม่ได้5กลุ่มหรอกแต่เราอาจจะแยกบางกลุ่มก็ได้นะใครจะได้1กลุ่ม2กลุ่มก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูบอกว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันใช่กลุ่มที่เราแยกไหมอาจจะให้ลองก่อนดีไหมเราเจอแล้วเราลองดูว่าเนี้ยมันจะเป็นเข้ากลุ่มไหนได้บ้างโอเคไหมไปครับ
5: สังเกตไปผีเสื้อบริเวณนี้ไม่ค่อยเกาะนิ่งบินไปก็บินมาค่ะครูเกรียงก็เลยอยู่ช่วยแนะนำเพื่อนๆของเราก่อนในช่วงแรกค
0: ่ะมีเกาะหนึ่งตัวลองดูสินี่ตัวนี้อยู่วงไหนนี่ตัวนี้อยู่วงไหนลองดูนะครับ
16: วงหางติ่ง
0: ก็ตัวที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นหางติ่งธรรมดานะครับเขียนด้วย
16: ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา

0: เตียงธรรมดา
1: ให้ลองดูเองได้ไหม
2: ได้
1: เนาะว่าเราสามารถจะแยกกลุ่มสีเสื้อได้ไหมเดี๋ยวให้พี่หนูโมกช่วยด้วยนะครับ
3: นี่ไงตัวนี้ตัวนี้ค่ะพี่ขอวาดตัวนั้นก่อน
4: ตัวนี้พี่ไม่รู้ว่าเป็นตัว
3: พี่พยายามจะวาดมันอยู่แต่มันก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแม้แต่น้อย
5: ปารีสยังไงปอปาสระอารอเรือสระอีสระเสือ
3: เรือเรือสระอีสระเสือ
6: ในโรงเรียนธรรมชาติมีวิชาธรรมชาติ
3: เราจริงมันเรียนเป็นน้ำตาลสลับขาวนะแต่เราจำรูปได้แล้วเราต้องลองไปเปิดหาดูในหนังสือเขาไม่เคยเชื่อเขาใครกระหล่ำก
7: ็
3: ไม่ได้ใ
7: จก็จะมีอยู่ใยวงผีเสื้อขาหน้าผู้ตัวหนึ่งครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือผีเสื้อจ่าอะไรสักอย่างครับเพราะมันจะบินแล้วมันจะไม่เกาะแล้วมันก็บินไปบินมา
5: วงแรกหางติ่งวงที่สองหึมแล้ววงที่หาไม่เจอก็คือวงที่ห้าบินเร็วครับ
8: กลุ่มนี้เราสังเกตอยู่ตรงโป่งผีเสื้อเห็นชัดแน่นอนค่ะแต่ต้องมาดูกันค่ะว่าจะจำแนกวงได้หรือเปล่าค่ะ
9: ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะหนูชอบตัวผีเสื้อหางดาบค่ะ
10: เจอครบ5วงแล้วครบ5แล้วไม่ขาดเจอประมาณตอนนี้นะ30ชนิดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจระกาเมียลายผีเสื้อหนอนกระหล่ำธรรมดาผีเสื้อหางติ่งเฮเลนผีเสื้อสะพายฟ้าผีเสื้อหางดาบประมาณ
1: ทีนี้ครูก็อยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ผีเสื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้างมีอาจจะมีทั้งที่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่นกับที่ไม่ซ้ำดูสิเราจะมีตัวที่ไม่ซ้ำกันบ้างไหม
8: ตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มเจอผีเสื้อวงอะไรกันบ้างค่ะ
11: เราได้สำรวจตรงที่ลำธารที่2ครับแล้วผมก็สำรวจตรงโซนด้านหน้ากับตรงหลังท่อนไม้เราเจอได้แค่4วงครับเจอประมาณ11ชนิด
1: ครับ
11: ผีเสื้อจากกระบองตะผีเสื้อตันหนามแดงตะแล้วก็ผีเสื้อตันหางแหลม
1: ด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในการให้พวกเราได้ฝึกแล้วก็มีภารกิจให้สำรวจเนี่ยครูคิดว่าพวกเราเนี่ยอย่างน้อยอาจจะจำหน้าตาผีเสื้อสลับไปสลับมาบ้างไม่เป็นไรครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็คุ้นเคยกับชื่อผีเสื้อชนิดต่างๆได้รู้เรื่องผีเสื้อคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นรู้จักผีเสื้อแต่ละชนิดแต่ละวงครูคิดว่าหลังอย่างนี้เนี่ยเราจำแนกได้ละว่าผีเสื้อแต่ละกลุ่มแต่ละวงหน้าตาแตกต่างกันยังไงอันไหนอยู่วงไหนการดูผีเสื้อหรือการดูอะไรในธรรมชาติในลักษณะการจำแนกชนิดเนี่ยมันต้องทำซ้ำๆกันนะครับบ่อยๆไม่สามารถทำทีเดียวแล้วจะจำได้เลยครูก็จำไม่ได้ก็ต้องทำซ้ำกันจบแต่เพลงนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะครับไม่มี
12: ชอบตอนเขียนตอนสุดท้ายครับแล้วมันสนุกดี
13: มันทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในบริเวณท้องที่ตรงนี้มีผีเสื้ออะไรอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันรักษามันมากขึ้นครับ
14: อนุรักษ์ทำไม
13: เพราะว่ามันเป็นแมลงที่สำคัญต่อระบบนิเวศมากมันจะช่วยกระสมันเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหายไปมันก็จะเกิดผลเสียเยอะมาก
8: สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าผีเสื้อแสนสวยเหล่านี้ดังนั้นการได้ทำความรู้จักจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เผลอไปทำร้ายกันค่ะ
15: เพื่อนๆดูจบแล้วแล้วเขียนบันทึกกันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังเขียนเป็นการ์ตูนช่องอยู่ครับโดยการรีบนำเรื่องที่เรียนมาใส่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับก็วันนี้ก็จะเขียนต่อจากตอนที่แล้วครับ เด็กสองคนก็จะยังอยู่กับ

0: กเรียงอยู่ครับ
1: เขาก็จะมาเริ่มจะนั่งผีเสื้อกันโดยครูเกรียงก็จะบอกว่าผีเสื้อจะมีวงอะไรบ้างที่เป็นผีเสื้อกลางวันจะได้เข้าใจการจำแนกและเราจำแนกได้ง่ายขึ้นครับอยากชวนให้เพื่อนๆมาบันทึกด้วยกันครับให้เพื่อนๆคิดได้เลยครับว่าจะบันทึกเป็นแบบไหนจะเขียนการ์ตูนเหมือนผมหรือว่าจะบันทึกเป็นลายเส้นหรือจะเป็นยังไงก็ได้ครับ
2: ชวนเด็กๆบันทึกเรื่องราวธรรมชาติที่เคยออกอากาศในรายการธรรมชาติมาโชว์ในแบบที่ตัวเองถนัดส่งมาร่วมสนุกกันทาง Facebook รายการค่ะแล้วกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ตึ้งเงี้ยที่แหวนแหวนไม่น่าหยันแล้วเราแหวน
2: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
3: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับแล้วก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: ัดเทปปอลนิดเดียวก็เปื่อยหมด
1: เปื่อย
0: ง่ายก็จ่ายผ
2: มมาจูเชวีจัดที่เจ้าวี
3: จัดที่เจ้าเนาะ
2: เฮ้จัดที่เจ้าวีชาวมาทีวีวะฮูวีมอกาฮูวีคดี
3: โอ้ตีมาวันนี
2: ้คดีแล้วตีอะไรก็ห้องเจ้าวีมาจออยากออกมาด่าสุดท้ายเวลาวีเจ้ามาจอคุย
3: ช่วยคนที่เจ้า
2: เลยช่วยคนที่เจ้าวี
3: เด็กขอหัวแล้วจัดที่เจ้า
2: จัดที่เจ้าวีที่เด็กขอเตียกูเด็กขอเจ้ามาคุย
4: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะจับเพื่อนเลย
6: มาเพื่อสิ
5: เพื่อสิล่ะ
6: ง่ายก็ล่ะก็ต้องชอบชูกัน
7: เป็นนักเตะผู้ชอบโมตัวเล่นโมเมียจะเป็นมีหลีกเหี้ยล่ะ
2: มังไห่หลีมังไห
7: ่เอ๊ะอะไรดิ
2: มังไห
7: ่มันยากกันยากกันเล
2: ยไหนยังมีอะ
7: ยังมีมาเล่น
2: ยังมีอะไรนี่
7: แต่ยังมีมาหลีกเหี้ยล่ะไหนยาก
2: ง่ายเอาลิชิบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชิวก็ยังเออขั้นเลยมาฮีที่เจริญมาลาเขาคู่คุยที่แผ่มาคุยมากกว่ามาลาชิบุ
7: ก็ที่แผ่มาแบบพวกกันหลายคู
2: ่คู่รับประชาหลายมา
7: โอ้รับประชาเป็นคนนี
2: ้รับประชามูมูไปผ่อน
7: มูไปเอา
2: เลยมูไปผ่อน
7: คู่มูไปเอาหลายมาลา
2: เลยมาลาแล้วก็ยื้อพองูมาจูก็เลยมาเหมามาขอฮิวชิบุกยายันเองก็คดีเชื่อบาที่อยู่นี่ก็มังไงฮิติกาลินี
7: ่จะขับเปียกอะไรล่ะ
2: อะไรฮิโลขับปุ๋ยติกาก็ไ
7: อ้จะขับได้ลอยเลย
2: นี่จะขับได้ลอย
7: นี่ยังมัดจอยเลย
2: นี่ไอ้กูอุ้ยก็ชนอยู่จอยมา
7: ก็ชนอยู่
2: ไอ้ก็ชนอยู่จอย
7: ก็ชนอยู่ปากติมาแล้ว
2: ก็ชนอยู่บ่เนี่ยมุขาเจมาอยู่
7: ม
2: ุข
7: าเจแล้วอะไรฮิล่ะมึง
2: อะไรฮิ
7: มาเจอแล้วฮิ
2: อุ้ยยันยากูมาตาเวเนี่ยก็ดีจักชมว่ากูที่พักกูยูไปมาไกลลิบุกามาเพ็บอยู่มาให้เชื่อแต่มาให้กูลิบุชื่อกันลาเชื่อกันชี้ไปเปลย
8: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปไงฮะ
7: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได
8: ้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
7: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
8: ่ใช่ฮะ
7: เขาก็จะเรียน
8: ใช่ฮะคือ
2: ดอหาพี่โอ้ยนัดเชื่อจะ

0: ngayam utai ngomi apa dasu tu. Nak sengaja cai juga.
1: Ngayam utai ngomi apa dasu lo.
0: Ki mai juga yang muka kau yang maka kau doa tu ya.
1: Kau
0: pergi China kau di China kau.
2: แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
3: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละ
4: มาลาโมกับมาลาโบเทวะโบโบไปปุซาเปตีโบไปลาเวที่คอยโมกุยโบโอมาลาคือเจ้าตาโบจะเสปุ้ยปุ้ยเฉะ
3: แต่เราแปลซะถูกไหม
4: แปลอยู
3: ่ไป
4: เ
3: หรอเอ๊ะมองแม่เหลืออะไรเหี้ยอยู่ล่ะ
4: มองอะไรเ
3: ฮ้ยมาซื้อมาเฮ้ย
4: เหลือเฮ้ยเยอะมากจนแล้วเฮ้ยเยอะกันมากจนมองอะไรอยู
3: ่มาละแปลเสีย
4: คู่กันมากจนมาปักกันมากจน
3: ต้นหนุ่มที่ก้า
4: น้าฮิกาไม่ฮิกา
3: อ่ะเจริญ
4: มาฮิอาเวเชียร์ทักกะ
3: นึกไม่เลยก็ฮิจอล่ะ
5: ฮิจอ
6: ฮิจออ่
3: ะส่วนไม่พอเก้าหรือพวกเนี่ย
6: ปั้นเดิน
7: คือปั้นเดินไงปุ๊บสอบปุ๊บสอบ
5: ปน
3: ถ้าติดปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้นะปกติเราชอบ
6: ฮะ
3: เราชอบปกติ
6: ชูยะ
3: อ๋อตัวจะข้าวหรอข้าวคอเลย
6: อ๋อ
3: มาตีเลยมาเอาข้าวเลย
6: คุณมาเมาแหวะ
5: มาเมาแหวะ
2: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี้
8: ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการเรียนหนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่มีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบและก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เต็มรูปแบบเหมือนในระบบเขา
3: ให้มาก็สอน
8: ครับผมแบบ
3: พิเศษผมไม่ได
8: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนดีครับเป็นคนดี
2: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
8: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59

0: ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
1: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
0: ผมเพิ่งมาได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่นะเพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อย คือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
2: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
3: ว่าจะมาจากก็จะแย่กว่าป้ามาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้วเ
4: ขาจะว่ามันมีร่างเราไปคอยด้ว
5: ยอ๋อที่อ๋อหน้าไปคักก็ไม่ได้กูท้าปุระท้าก็งาลาหูที่อ๋อสองพาร์เลยชิจิทานุคุกันหลวงเก่าต้นน้ำในหาหน่วย25ก็เวชะซึ่งที่เจ้าและเจ้ามาหลอกแหละถูกป้าก็พอจีละแหละอาชุยกเขาจะแควกะก็เชละก้ามือจะเชวิลิจะกาวิเชวุกอเวคติเชเลอุทาคติก้ามือจะเชวิคติแล้วกูพี่วิลิจีจ่าแล้วขะแต่เราแต่วิจ่อใช่ไหมเฮ่หนึ่งหัววิ่งยิงกูพี่วิยี่อะก็จีพี่แล้วที่กูยี่ก็ฟิโดปาลาไล่มือคอกับมากระเช่ชูเกาที่ปีกกับมือกระเช่มากระโชดที่เจือท่าวิชมอจูจีก็ยีได้ละแหละก็ทีละปี25ทีละชาชีชาชีชอตแท้ก็กูจุดละแหละฟ้องแหละชิ้นขะแผ่ไปมา
2: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
5: ้จากที่ได้เชื่อลาหูเชียวขามาเผื่อจะนอนไหมที่จืดจะนอนยิ่งกุยเลยอู้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเล่เด็กก็ห้องแล้วก็จะแปะกุยเชียวจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวเอาสิวิเดนมีเสียกี่มากามาขอมาจ่องมือเว่ยมือเว่ยก็งาคือทั้งหมดที่เปล่าจะยกชิมาปลาท่ากูมือเว่ยนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกปลาท่ากูว่าโต๊ะแล้วหนูแยกเขาลูกว่าโต๊ะแล้วมือของป้าเจ้าไปออกอ่ะหัวตามีสภาพเลยเชียเช่าหาเตี้ยเชียออกไก่เชียเล่ตีกันตีป้าเจ้าเลยจะกูจะยกสิปลาเลยมือเจ้ากันที่ขอเนาะที่ปีตีกันที่ลอยพระลากปากกันจูวีเอาชีวิตเลยจะยกเชียวะหูวะหูเลยกติเชวีนี่หูยาหูเลย
2: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
6: ก็จะลีเย่จอเลยนะสุดท้ายค่ะ
7: ลีเย่จอเลยจอก็ชอบน้องก็จะบวกยันแอมมาล่าก็จะชมว่าจะมาก็มาพวกก็ยกก็สิชักผู้ใหญ่ก็ยกไปชมว่าจะมาอย่างเนี้ยมาล่าก็นักกูพี่บอกยันเนี่ยกับมาละยันเนี่ยอยู่กูพี่ยันอยู่ยันชิบุรีรู้สึกที่ใครตุ้ยตั้งนอแกใครตุ้ยชั่วโมงปอกที่ผับก็ขยอยก้าวมาตายเฮียก็กะที่จะตีเล่หมูเจ้าว่าเจ้าเขาใครจะเดียวใครอะไรเฮือกก็อยู่คู่กันที่ปากกับใครอะไรยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่ ปูกให้จู่เขาเลยปูจู่ก็มึงก็จะกอดตัวกันเชื่อยันเนี่ยขาจะก็ยังมาให้เลยมอตีอินเชขอจูบจีงอะไรก็คือก็นุบะเชลเลยก็ตีดีไก่เท่าเลยมาโจก็ชีมาให้กู
2: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
7: แต่มูคือจะเตจะฮิวก็คือเช่เลยฮิวก็เนี่ยปล่อยมาลุยตัวนี้ก็ยกกะอตุยอดอตุยอดมากาวเนี่ยมาลุยก็จิตใจอยู่ปากอยู่ขาใจอยู่สิบ
2: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
7: ย้ายมาฮิวมาจะเข้าสิบมันสิ่งที่พอต่อชีวิตมันต้องชอบพักกันชอบมาใช้ชีวิตก็มาเหี้ยวิที่บอกว่าเหี้ยมั่งคือที่ข้าที่การใช้ยักษ์คือข้าเขาใช้มาเหี้ยข้าเขามาชอบวิ
2: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
5: ้ยันที่ป่วยแอ๊ะสิ่งที่บาร์เลยติชีก้ามากระตีก็พอจะกันเลยว่าก็จะมีคิดจะที่โจวิวก็ติดจากมากกว่าพื้นที่ที่จะเกี่ยวกับมากกว่าที่คือมาโจวิเอลี่ใครหัวปุ๋ยใครคนนี้ที่วิหมู่ใครกูพอปล่อยมาลือเจอหมู่ก็หมู่มึนหน่อยที่วิหมู่คนนี้เราพระมาเฮียยักเลือกเหยื่อโจวิหุยลูกเล่หมู่ที่วิกูอียาแต่กูง่าข่อยวิออไปปืนมาแผลวิจ้าหองแล้วมึงผือเราก็ไปว่ามึงจะหองจ้าตีเวขี้ยาวีอือเวนี่กูภาษาสีขอเจริญที่สีขอพ่อเวนี่กูมึงฮิเชวีกับโจวิวมึงเหนื่อยฮิเชวีเล่
2: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
7: เนี่ยก็เข้าที่วีอือแล้วจ้าสีขอเขียววีอ่ะน่าขอเตียวคู่ไตแล้วไรอ่ะชิขอพ่อวิลี่ที่พาก็มีฮะก็แผ่วอีกแค่แต่ก็ไกลก็เคยอยู่ก็ยังก็ไกลปูมาฮะยื้อไขมันนักเลยไกลเปลือกชิ้นเช็คกูอมติไขมันนักกูเขาที่กูเขาที่กูเพื่อหำแต้วกับกูไขมันก็เลยตัวปกติกูป้าจะจ่อเราแบบนี้กับคอไกลเราเคยเลี้ยงเชียกก็แบบตัวย้อนตัวย้อนมากเลย
2: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
7: จะกิเลมูเฮวิโอยะก็ติดชิงะกิโลก็แต่ละมือคือก็ระบาดยากไปจุบกาละบาดไปแล้วก็จุบไปปออีกก็มาจอยากไปนี่ให้กับยาชูเฮียตุกมาจอที่พวกที่นี่ก็ชูเกียร์คือจะฝาเล็กคือจะไกลปีใช่วิวที่พวกที่อาเดียเกะนุ่งงานที่จะจ่อมาที่นี่โอ้ยยาให้กับยาตักดีกว่าโอ้ยยาให้กับที่นี่จ่อปออีกก็ใครมาจ่อวิชชูเฮียตุกใครตุกสิกาก็เจ้าอยู่กันนี่ที่อย่างนั้นคือที่เลี้ยงก็ต้องมาเอาไปตุยอ่ะจะฮีเลยข้าช่วยพ่อฮุกจะจู้เขาเลยแต่เดี๋ยวก็มองจะฮีกับฮีชาก็เนี่ยก็ช่วยชิดตายหรืออุติยาฮึกก็มาเกะ
2: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้ว นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ึกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสัตบัญต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาครสัตบัญเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงได้ถึง30เมตรมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่นเช่นภาคกลางทั่วไปเรียกชบาตีนเป็ดพญาสัตบัญที่กาญจนบุรีเรียกหัดสบัญที่ลำปางเรียกยางขาวที่ยะลาเรียกตีนเป็ดขาวโคนต้นสัตบัญมีลักษณะเป็นภูพรมีน้ำยางสีขาวเหมือนน้ำนมมีเปลือกสีเทาดำกิ่งแตกออกรอบๆข้อลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นวงรอบๆข้อ 4-7 ใบแผ่นใบเป็นรูปใบหอกหรือรูปไข่กลับกว้าง 2-6 เซนติเมตรยาว 5-18 เซนติเมตรปลายใบมนกลมหรือเว้าเข้าเล็กน้อยโคนสอบแหลมหรือเป็นครีบมีใบทีเป็นแนวขนานสัตบัญมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียและแอฟริกาเขตร้อนขึ้นตามป่าละเมาะและป่าดิบทั่วไปจะออกดอกระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนดอกของสัตบัญมีสีขาวหรือขาวอมเหลืองออกดอกรวมกันเป็นกระจุกช่อใหญ่อยู่ตรงปลายกิ่งคล้ายฉัตรผลเป็นฝักเหมือนถั่วฝักยาวฝักแก่จัดจะแตกออกเป็นสองซี่ภายในฝักมีเมล็ดรูปขนานแบนๆจำนวนมากมีปุยปลิวไปตามลมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดปักช่ำกิ่งและใช้รากเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุยมีแสงแดดจัดหรือปลูกกลางแจ้งสัตบัญมีประโยชน์มากสำหรับใช้เป็นยาคือใบมีรสขมเย็นแก้ไข้หวัดนำมาตำพอกดับพิษต่างๆใบอ่อนชงดื่มแก้โรคและกระปิดและกระเปิดดอกมีรสขมเย็นแก้ไข้เพิ่มโลหิตไข้จับสันหรือไข้มาเลเรียเปลือกต้นมีรสขมเย็นแก้ไข้แก้ไตพิการสมานลำไส้เปลือกแห้งบดเป็นผงใช้ละลายกับน้ำอุ่นรับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชาช่วยเจริญอาหารกระพี้มีรสร้อนเล็กน้อยใช้ขับโลหิตให้ตกรากมีรสร้อนเล็กน้อยขับลม

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน

0: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
3: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
3: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
0: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
3: ้ยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
3: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
3: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
1: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้าน ลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
2: พวกนายนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
4: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอแคกคอแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระเราก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันธุ์เล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมี

หมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมาอย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามได้เราเข้าหาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบหัวนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยเขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัลนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาเราก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเทปมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จากการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w o r m worm แปลว่าหนอน flower f l o w e r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

งรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฎมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2411ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478

ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของประสบกรณิกรมีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับยายแฟนคลับน้องช้าง
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬา

าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็คไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 นาทีส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน15ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้าจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลานาฬิกา55นาทีเสด็จไปยัง JRK Aquarium Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Present Jord และยังคงเน้น

ความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกข่าวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา 7:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 10:00 คณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 ราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 17 นาฬิการาชสกุลพึ่งบุญราชสกุลธินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่นำประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือก่อและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคดชสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีม

จัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮางตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคดจสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางจงกลชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กทรอเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสะแกวัดพระนารายณ์มหาราชวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะคร้อวัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เอ็งกับมี่แล้วต่อพลาสินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้วแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลวดแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้เ

0: ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาใดอีหลี
1: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
2: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
3: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปักปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
2: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
4: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

จากแนวคิดประชากรล้นโลกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีก่อนได้ปลุกกระแสความตื่นตัวในหลากหลายแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งก่อให้เกิดกระแสผลักดันให้มีการสำรวจศึกษาและกำหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีบุตรน้อยลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านฐานะและเศรษฐกิจนโยบายการวางแผนครอบครัวดังกล่าวทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับภาวะวัยเด็กน้อยลงและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์ของนักวิชาการได้คาดการณ์ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดและในอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปัจจุบันหรือสูงถึงร้อยละ25ของประชากรทั่วประเทศเลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรมีการกำหนดการวางแผนหรือมีนโยบายประชากรอย่างไรในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้เราจะพาทุกท่าน

0: ข้ามาร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10ในหัวข้อการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงาน
1: ทศวรรษแห่งการประชุมวิชาการระดับชาติประชากรและสังคม2557เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมในวันนี้ผมเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประเด็นท้าทายทางนโยบายของสังคมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์การเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับตั้งแต่นี้ต่อไปสังคมไทยต้องให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องของการเกิดให้มากยิ่งขึ้นและต้องช่วยกันผลักดันนโยบายให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสืบไปผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการอันมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ซึ่งครบ10ปีในวันนี้โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรมาโดยตลอดและหวังว่าสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการในวันนี้จะถูกนำไปสู่บัตรที่ยังประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งในประเจกบุคคลระดับสถาบันระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
0: การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาบทความงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ3ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรผ่านบทความทั้งสิ้น13บทความและการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรช่วงแรกของการประชุมเป็นปาฐกถาหัวข้อเกิดอย่างไรประเทศไทยจึงมั่นคงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ประโมทประสาทกุลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ผมจึงขอเน้นเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ไปที่เรื่องประชากรนั่นก็คือเน้นไปที่คำถามว่าประชากรไทยควรมีการเกิดเป็นอย่างไรจึงน่าจะนำไปสู่ความมั่นคงในด้านต่างประเทศก่อนอื่นผมใคร่ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมย้อนนึกภาพย้อนนึกถึงภาพประชากรของประเทศไทยในอดีตสักนิดย้อนไปไม่ต้องไกลนะครับเอาแค่เมื่อ200กว่าปีก่อนเมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวต่างชาติบันทึกเอาไว้ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมีอยู่ราว4ล้านคนเท่านั้นในปลายสมัยรัชกาลที่5เมื่อสยามทำสมโนประชากรทั่วราชอาณาจักรสำเร็จเป็นครั้งแรกตอนนั้นนับคนที่อาศัยอยู่ในสยามประเทศได้8ล้านคนสมโนประชากรครั้งล่าสุดในปีพ.ศ. 2553นับจำนวนประชากรในประเทศไทยได้ประมาณ66ล้านคนเป็นคนไทยและคนต่างด้าวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน64ล้านคนและแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านคนก่อนที่ผมจะพูดนี้ผมได้ไปดูในมิเตอร์ประเทศไทยที่จอมีจออยู่ข้างหน้าห้องประชุมของเรานะณวันที่1กรกฎาคม2557คือวันนี้นะประชากรของประเทศไทยที่ขึ้นอยู่บนจอ64ล้าน 871,333 คนนะครับถ้าเราเอาจำนวนนี้ไปรวมแรงงานข้ามชาติ

จากพม่าลาวกัมพูชาซึ่งกำลังทยอยกลับมาแล้วรวมทั้งหมดแล้วแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านกว่าคนขณะนี้ประเทศไทยก็มีประชากรอยู่รวมทั้งหมดประมาณ67ล้านคนในรอบ100ปีที่ผ่านมานี้

เมื่อ50ปีก่อนมีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีไม่ถึง 5% ของประชากรทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เรายอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำแล้วว่าเราเป็นสังคมสูงวัยขณะนี้มีเด็กอยู่ไม่ถึง 20% และมีคนอายุ60ปีขึ้นไปมากถึง 15-16% ประมาณ 16% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ10ล้านคนนโยบายของประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนทิศทางไปตามการเปลี่ยนแปลงประชากรเมื่อ70กว่าปีก่อนรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายเร่งเพิ่มจำนวนประชากรด้วยการส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมให้แม่มีลูกมากเพื่อช่วยประเทศชาติเพิ่มจำนวนประชากรและต่อมานโยบายประชากรของประเทศไทยก็ได้เปลี่ยนไปเป็นการคุมกำเนิดอัตราตายของประชากรไทยได้ลดลงในขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู่เป็นผลให้อัตราเพิ่มประชากรเมื่อ50กว่าปีก่อนสูงมากสูงกว่า 3% ต่อปีในช่วง20ปีระหว่างปี2506ถึง2526มีเด็กเกิดในประเทศไทยและจดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทยเกินกว่าปีละล้านคนเด็กเกิดรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเบบี้บูมของเมืองไทยผมเรียกคนรุ่นนี้ว่าประชากรรุ่นเกิดล้านปีนี้นะครับประชากรรุ่นเกิดล้านมีอายุ31ถึง51ปีกำลังเป็นสึนามิประชากรที่กำลังถาโถมเข้าสู่ฝั่งและจะกลายเป็นมวลมหาประชากรสูงอายุในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้ทำให้ประชากรเพิ่มเร็วเกินไปซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในที่สุดเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2513ประเทศไทยจึงประกาศนโยบายประชากรด้วยมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นมีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปความว่ารัฐบาลมีนโยบายชะลออัตราเพิ่มประชากรโดยสนับสนุนให้คู่สมรสมีการวางแผนครอบครัวด้วยระบบสมัครใจงานของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญกันทั่วโลกนะครับอัตราคู่กำเนิดคือร้อยละของสตรีในวัยเจริญพันธุ์หรือคู่สมรสที่กำลังใช้วิธีคู่กำเนิดสมัยใหม่อัตราคู่กำเนิดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากอัตราคู่กำเนิดที่ต่ำกว่า 15% ก่อนมีโครงการเพิ่มขึ้นถึง 50% ในอีกเพียง 6-7 ปีต่อมาอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยได้ลดลงจากผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า5คนก่อนมีโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติหรือก่อนปี2513เหลือเพียงเฉลี่ย2คนในราวปี2540หรือเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วและเหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบันหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่าโครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้องกันเด็กเกิดได้อย่างน้อย25ล้านรายผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับของเราที่เลือกประเทศฟิลิปปินส์เพราะเมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานด้านประชากรก็เห็นว่าประเทศนี้มีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับเมื่อปีพ.ศ. 2513ขณะนั้นเรามีประชากร34ล้านคนฟิลิปปินส์ก็มีประมาณนี้ที่จริงเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังไปลึกๆเมื่อ100ปีก่อนฟิลิปปินส์กับไทยก็มีประชากรราว8ล้านคนพอๆกันแต่เมื่อเราเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวได้สักพักประชากรของไทยก็เพิ่มช้าลงในขณะที่ชาวฟิลิปไม่นิยมการคุมกำเนิดปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรเพิ่มขึ้นไปมากกว่า90ล้านคนแล้วขณะที่ประเทศไทยเรามีประชากรเพียง65ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่อยๆจำนวนแตกต่าง25ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้นผมนับว่าเป็นผลสำเร็จของงานวางแผนครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

เด็กจึงเกิดน้อยลงการที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการคนรุ่นใหม่เป็นโสดกันมากขึ้นข้อมูลจากสัมมโนประชากรปี2553แสดงว่าคนไทยระดับที่อายุ 30-39 ปีนะผู้ชายยังอยู่เป็นโสด 30% ผู้หญิงอยู่เป็นโสด 19% คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงข้อมูลสัมมโนประชากรปี2553ผู้ชายไทยมีอายุแรกสมรสที่29ปีผู้หญิงแรกสมรสที่25ปีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงไทยมีสถานภาพที่สูงขึ้นเห็นได้จากระดับการศึกษาผู้หญิงที่เคยต่ำกว่าของผู้ชายเมื่อ40ปีก่อนกับสูงกว่าการศึกษาของผู้ชายในปัจจุบันสัมมโนประชากรปี2553อีกเช่นกันนะในประชากรอายุ25-29ปีนั้นผู้หญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึง 54% ในขณะที่ผู้ชายอายุ 25-29 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 34% อีกประการหนึ่งปัจจุบันนี้นะฮะความคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวแพร่หลายมากแล้วในเมืองไทยการคุมกำเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเครื่องมือคุมกำเนิดชนิดต่างๆหาได้ง่ายบริการวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยากเมื่อเด็กเกิดน้อยลงประชากรไทยก็อายุสูงขึ้นการที่เด็กเกิดน้อยลงและอายุค่าเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นประเด็นประชากรเรื่องสังคมสูงอายุที่เราพูดกันมากทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการที่มีเด็กเกิดน้อยลงนั่นเองประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุก็ล้วนเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงรวมทั้งสิงคโปร์เพื่อนบ้านอาเซียนของเราปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปีละ 800,000 รายเมื่อปีที่แล้วปี2556มีเด็กเกิดในประเทศไทย 782,129 รายถ้าเราเอาจำนวนเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาไปเปรียบเทียบกับจำนวนเกิดในช่วงเบบี้บูมของไทยคือระหว่างปี2506ถึง2526ที่เกิดกันปีละล้านกว่าคนแล้วก็ต้องนับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงมากน้อยลงเกือบ30%ของจำนวนเด็กเกิดเมื่อ50ปีก่อนแต่จะน้อยเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้นเป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปมีคำถามว่าทุกวันนี้มีเด็กเกิดน้อยไปหรือเปล่านะในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่ขึ้นมาการที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 800,000 คนจะนับว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าเด็กเกิดน้อยลงต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าเด็กเกิดน้อยลงจะทำให้โครงสร้างอายุประชากรไม่สมดุลหรือจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงานที่จะสร้างผลผลิตและเสียภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการผู้สูงอายุที่มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีความกังวลประการหนึ่งว่าเมื่อผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยต่ำกว่าระดับทดแทนพ่อแม่เช่นนี้ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้จำนวนประชากรของประเทศไทยลดลงนะที่จริงแล้วอัตราเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงไทยได้ต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 มาตั้งแต่ปี2540แล้วแต่ประชากรไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยคนละ 1.6 คนในขณะที่มีเด็กเกิดปีละ 800,000 คนมีคนตายปีละ 400,000 กว่าคนเท่ากับในประเทศไทยของเรานี้มีคนเพิ่มปีละ 300,000 กว่าคนหรือเพิ่มประมาณ 0.5% ต่อปีประเทศไทยควรมีเด็กเกิดปีละเท่าไหร่จึงจะดีเป็นคำถามที่ผมตั้งขึ้นมานะแต่ก็มีผมเคยมีนักศึกษาประชากรศาสตร์คนหนึ่งถามผมในชั่วโมงว่าด้วยโครงสร้างอายุของประชากรว่าพีระมิดประชากรรูปร่างอย่างไรจึงจะดีที่สุดผมได้ตอบไปว่าพีระมิดหรือโครงสร้างอายุประชากรที่ดีที่สุดน่าจะไม่ใช่รูปทรงพีระมิดหากแต่น่าจะเป็นรูป

0: ยอดมนนะคือประชากรมีขนาดพอๆกันตั้งแต่ส่วนฐานเรื่อยไปจนถึงไปจนถึงส่วนยอดหมายความว่าประชากรทุกวัยมีขนาดพอๆกันผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างประชากรรูปแท่งยอดมนเช่นนี้เป็นโครงสร้างอายุประชากรในอุดมคตินะเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อสมมติว่าการเกิดแต่ละปีมีจำนวนพอๆกันเป็นระยะเวลานานและจำนวนเกิดในแต่ละปีนั้นพอๆกับจำนวนคนตายหมายความว่าในประชากรนี้คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละปีจะมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเช่นเมื่ออายุ90หรือ100ปีไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควรเช่นตายตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานหรือแม้กระทั่งตายเมื่อเป็นผู้สูงอายุวัยต้นหรือวัยกลางอย่างประเทศไทยถ้าจะให้มีโครงสร้างหรือพีระมิดประชากรเข้าใกล้รูปทรงในอุดมคติเราก็ควรมีเด็กเกิดปีละเป็นจำนวนพอๆกันเช่นประมาณ 750,000 รายต่อปีไปเรื่อยๆและเด็กที่เกิดพร้อมๆกันในแต่ละปีเหล่านี้ควรมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนสิ้นอายุขัยถ้าเป็นอย่างนี้เป็นนานโครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้าใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง 800,000 รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพสำหรับผมการเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่ตั้งใจพร้อมและวางแผนต่อไปนี้เราจะต้องทำให้สังคมเห็นคุณค่าของการเกิดทุกรายในประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นที่การคุณภาพของการเกิดก่อนที่จะส่งสมาชิกใหม่ไปสร้างคุณภาพในวัยอื่นต่อไป
1: ขณะนี้เรามีแรงงานอายุ15ถึง60ปีเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าล้านคนแต่ในอีก30ปีข้างหน้ากัน20กว่าปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้แรงงานจำนวนเนี้ยอายุ15ถึง60ปีเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่35ล้านคนลดลงไปเยอะนะก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะมีแรงงานที่เป็นผู้ผลิตไม่เพียงพอที่จะผลิตแล้วก็สร้างรายได้เพื่อจะนำไปเลี้ยงสังคมซึ่งมีคนแก่มากขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
2: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะคือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มจำนวนการเกิดแต่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเราไม่ได้เสนอตัวนี้นะคะแต่เราเสนอว่าเราเพิ่มจำนวนการเกิดแต่เป็นจำนวนการเกิดอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งถามว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านประชากรอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชากรวัยต่างๆกันโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงไปนะคะถ้าในอนาคตมีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เรื่องของความมั่นคงทางสังคมนะคะก็คือเกิดจากความที่ว่าถ้าเรามีเด็กที่เกิดมาด้วยความตั้งใจของพ่อแม่ด้วยความที่เกิดมาในอายุที่ไม่ต่ำเกินไปจากแม่นะคะนั่นก็จะทำให้เกิดที่มีคุณภาพเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวปกติมีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ

0: ช่วงแรกของการประชุมเป็นการนำเสนอบทความจำนวน7บทความซึ่งหัวข้อแรกจะเป็นการนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักสถานการณ์ซึ่งมีบทความที่นำเสนอทั้งสิ้นจำนวน3บทความโดยบทความแรกคือบทความหัวข้อสถานการณ์เกิดในช่วงครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ประมาณ2517ที่เกิน110นะคะ แล้วก็ช่วงหลังก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงเร็วขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ว่าการเกิดจากแม่ที่ยังอายุยังน้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มเร็วขึ้นนะคะสองเส้นจะเห็นความต่างกันนิดนึงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่อายุต่ำกว่า20ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเฉพาะช่วงอายุ15ถึง19เพราะฉะนั้นความต่างของน้ำเงินกับแดงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอายุนั้นนะคะถัดมาเนี่ยภาพรวมที่บอกว่าเป็นร้อยละการเกิดในสตรีอายุต่ำกว่า20เพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูแจกลงไปในกลุ่มอายุ15ถึง19และ20ถึง24ปีเพื่อที่จะดูว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุเหล่านี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะในรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงร้อยละการเกิดจากแม่ที่อายุ15ถึง19โดยแจงเป็นอายุนะคะ15 16 17 18 19นะคะส่วนขวามือนี่เป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา20 21 22 23 24นะคะเราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18 19เนี่ยมันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15ถึง17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20ถึง24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันเราก็เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อมีการเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่จะเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกได้เกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะพอเราเอามาทอนเป็นอายุเพื่อจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยกลุ่มไหนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยในแม่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเห็นว่ากลุ่ม10ถึง14จะมีร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็รองลงมา15ถึง19ในขณะที่กลุ่มที่ถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะการเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปคุณจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะมีการเกิดไม่น่าจะมีแต่มันจริงๆมันอาจจะทำยากถ้าให้เป็นศูนย์นะคะแต่เราสามารถลดค่อยๆทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอการแบ่งเกณฑ์เป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยวิธีการก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นในกลุ่มที่18 19ซึ่งส่วนนึงเนี่ยเขาสามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนั้นเนี่ยคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกใช่มั้ยคะแต่ถ้าเขาแต่งงานเมื่ออายุ18 19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของครอบครัวนะว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
2: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือการที่แบบแผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะค่ะก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
0: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.ธิดาชวนวรรณอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: จะขอเริ่มด้วย

0: เหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะคะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั่นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่ามีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ยเป็นชาย100คนเป็นหญิง100คนแล้วก็ถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเป็นโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไปจากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2013ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมดนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงซึ่งตัวเลขในเรื่องของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคาดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่างร้อยละ3ถึงร้อยละ7ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรสนะคะจริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชายจับคู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นค่ะ
1: สิ่งที่เป็นข้อค้นพบซึ่งค้นพบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองนะคะก็จากข้อมูลอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ 15-49 ปีในช่วงปี 2513 ถึง 2553 นะคะอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดที่บอกจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี 2513 เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะและ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก22ปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะ

0: นี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสดและก็การครองโสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นโสดแล้วก็ครองโสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานในช่วงวัย15ถึง30 34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็คือก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงนี้นะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะคำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดค่ะ
1: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เวลานี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ตัวที่เป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดียวนะฮะเมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้า
3: เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดต่างอื่นก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic transition หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะมีศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้าขนาดครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในสังคมไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี13เป็นต้นมานะคะเมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็น เห

ของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดในแง่ของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาดูว่าใน4ประเด็นหลักนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันมองใน4มิติหลักนะคะที่ว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะข้อมูลที่มาศึกษาก็คือว่าลักษณะของการใช้ทุติยภูมินะคะคือดูในเรื่องของการสำรวจดูในเรื่องของการทำสัมมโนในระดับชาติแล้วเราก็มาดูความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2513จนถึงปีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบโครงสร้างหรือแพทเทิร์นต่างๆในแง่ของการสร้างครอบครัวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรืองานวิจัยในระดับที่ small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมอย่างไรนะคะในเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อเหตุการณ์หรือมิติทาง Second Demographic Transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไหร่เกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักของฟีโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไรในแง่ขององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เข้ามามีผลกระทบในแง่ของการตัดสินใจที่จะสมรสหรือการตัดสินใจที่จะมีลูกนะคะรวมถึงเรื่องของมีคนโขดไว้ว่า plastic sexuality หมายความว่าคนสนใจในเรื่องของการคุมกำเนิดมากขึ้นนะคะเราจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อหยุดยั้งหรือว่าเพื่อ spacing หรือเพื่อที่จะหยุดการมีลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรนะคะทั้งโลกนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมไทยนะคะโดยส่วนตัวมีสมมติฐานว่าเมื่อเหตุการณ์ทางประชากรในประเทศไทยนั้นมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำความเข้าใจกับ Second Demographic Transition ก็มาแล้วเนี่ยที่จะอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2553ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุโสดเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสัมมโนปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะpredictได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานี้นะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55ท่านดูว่า proportion ของการจดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่า

0: ทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และแนวคิดนะคะอัมราไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อท่านเริ่มให้ความสนใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางชีวิตและในเรื่องของการสะท้อนกลับแห่งเหตุและผลในภาวะขับข้องใจต่อการเผชิญความเสี่ยงหมายความว่ายังไงเชื่อว่าในที่นี้ท่านมีภาวะที่เรียกว่า reflexivity and risk based anxiety ตลอดเวลานะฮะจะแต่งไม่แต่งจะเลิกไม่เลิกจะมีบุตรไม่มีบุตรหมายความว่าผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ว่ารักษาระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจะจีบหรือจะจีบหรือไม่จีบดีจะแต่งหรือไม่แต่งดีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปถอยกลับไปนะคะคือเขามีความกล้าหาญน้อยกว่าผู้หญิงนะครับในแง่ของการขอแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะและอยากจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะฮะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะฮะความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะฮะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะฮะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะฮะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ
2: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iprmahidol.ac.th

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆนั่นเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆแบบนี้

0: นอกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาข้างหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสาเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่กลับกลับกลับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: คือเต้า
0: อ๋อเขาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยคะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: โอ้โหรุนแรงมาก
1: อันนั้นคืออะไรคะล้าง
2: เจ้าสกัดให้เศษขยะออก
1: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
2: มาเอาเจ้า
1: เนี่ยดูดิ
2: เอาที่สะอาดสะอาด
1: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
2: า
1: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
2: ได้อยู
1: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
3: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
4: ไม่ใช่เจ้าม
1: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
4: เจ้าม
1: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
4: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
1: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี
4: ้เจ้า
1: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
4: ไก่อย่างอื่นน่ะมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
1: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
4: เจ้า
1: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จำนวน
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่จิบขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสบางหน่อย
0: นึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ไหมเนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีเนาะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดสามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออก
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: แน่นะ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละ

0: ยงาม
1: ที่จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงอ้าวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายกายบ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
1: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
1: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
1: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียว
1: เจ้าน
0: ะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
1: เจ้าแ
0: ม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2 อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
1: อันนี้คลุกเกลือจะตีอาจจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
1: ต้องคลุกละเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
1: เจ้า
0: ไปตากเลย
1: ตากเลย
0: ต้องสางสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
1: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
1: เอาคั่วนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: แล้วเราจะเรียกว่าค
1: ั่
0: วคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
1: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่อย่างนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
1: นวดนวดเลย
0: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
1: จัง
0: น
1: ี
0: ่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
1: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พอไหมจ๊ะ
1: เนี่ยลองชิมดู
0: ฮึ ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: จะเพิ่มเติมอีกยังอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆ

0: ในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
1: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ยแม่บอกแล้วกันนะ
2: 2ช้อน
1: พอเลยจ้ะ
0: ในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
1: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
2: เจ้าน
1: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
3: น้ำพริกมะกอก
1: เอาน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
3: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
1: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลย
0: เครื่องปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
1: ได้อยู่เนาะโอเคใส่ถ้วยเลย
0: ตอนนี้ทั้งแอปไก่แล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่นวลค่ะ
1: นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
3: ให้มันกรอบ
1: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
3: า
1: ะ
3: ต้องแรงต้อง
1: มันต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
2: เจ้าน
1: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหม
2: เจ้า
1: หนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกนนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
2: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
2: จะขยี้ก่อนนี
1: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่า
0: ไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะ
1: ไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
3: พอแล
1: ้
3: ว
1: โอเค
3: เอางาลง
1: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ

0: กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อยนี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กัน
0: คู่กันเข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
1: เจ้า
0: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆน่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ภัยเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจ้าได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: นะอร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่ออกมันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หรอไก่ไหมอมรินทร์ทีวี
4: Participation, Development, and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่พระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ำงานรับจ้างแหละครับผมขี่มอไซค์ส่งของคือขี่มอไซค์รับจ้างด้วยแล้วส่งของด้วยวันหนึ่งไม่พอทานครับผมเพราะว่าต้องมีครอบครัวด้วยแล้วก็ไหนจะผ่อนค่างวดรถแล้วไหนจะค่าเช่าบ้านอีกแล้วไหนจะให้ลูกให้เต้าแล้วแฟนยิ่งไม่ทำงานจะด้วยไปกันใหญ่เลย
1: โควิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าออกจากบ้านส่วนใหญ่ที่ได้ก็ส่วนใหญ่ได้จากออเดอร์ก็คือว่าลูกค้ามาให้ลูกค้ามาเองหรือว่าเขาสั่งมาแล้วเราไปส่งค้างค่ะรายได้ที่ปกติที่เราจะได้หายไปเยอะมากเพราะว่าลูกค้าไม่มาเลย
2: ตั้งแต่โควิดรอบแรกเนาะตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วก็พออยู่ได้แต่นี่เงียบมากเงียบจริงๆค่ะถ้าหยุดก็คือแย่ได้น้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะก็นี่แหละพวกพนักงานแม่บ้านบ้างโรงพยาบาลจุฬาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติจะมีคนเข้ามาออกกำลังกายสลุมเนาะอันนี้ก็สลุมก็ปิดจะ2อาทิตย์แล้วอ่ะก็เงียบค่ะเงียบเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เรานำเสนอในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะวันนี้ก็ปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ครอบครัวรับเชิญและแขกรับแชร์ที่เคยมาออกในรายการของเราค่ะวันนี้ก็จะได้สดมาจากทางบ้านผ่านทางระบบออนไลน์นะคะแต่ละท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วในสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบเขามีวิธีการที่จะฝ่าฟันประคองธุรกิจของเขาไปอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกันนะคะจาก5ธุรกิจด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะคุณวริศรเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะคะแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวก็คือทำธุรกิจหรือทำมะธุรกิจพี่รังธนครค่ะธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดเฮียสงธุรกิจภัตตาคารยังมีคุณยุทธค่ะธุรกิจข้าวแกงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและมีคุณหนึ่งนาตาเลียเพียแคมค่ะธุรกิจโรงศพแล้วก็แดร็กเป็นแดร็กควีน
4: แดร็กควีน
3: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีทุกท่าน
5: สวัสดีครับผม
4: ก่อนอื่นต้องถามเลยครับว่าหลังจากที่ได้ชม VTR ที่แม่ค้าหลายๆท่านรู้สึกลำบากกับช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ที่มันเงียบเหงาลงเยอะแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับแต่ก่อนอื่นรู้สึกมาไม่ครบนะฮะ
3: ใช่ค่ะหายไป
4: 1 2 3 4ขาดคุณ1คุณ1ครับคุณ1ฮะ
3: พี่1ครับ
7: สวัสดีค่ะว้าวสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอคะ
8: อ้าวให้เกียรตินิดนึงค่ะต้องให้เกียรติรายการนิดนึง
4: ทางบ้านฝากมาถามว่าคุณหนึ่งแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงครับ
8: ก็แต่งตัวตั้งแต่ตีห้าค่ะแล้วก็รออัดตอนนี้ค่ะ
4: ครับผมแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานด้วยฮะพี่หมวย
8: เกินตายครับค่ะ
3: ค
8: ่
3: ะ
4: มาถามแต่ละท่านเลยดีกว่าเริ่มที่คุณวริศรดีกว่าครับเป็นไงครับได้ชม VTR ชิ้นเมื่อกี้ไปแล้ว
9: โควิดก็เป็นโรคใบใหม่ที่เข้ามาแทนที่

0: ที่โลกใบเก่าแล้วก็เป็นรอบที่3แล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยมีพลังแห่งการให้ครับการให้การแบ่งปันอนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันนี่แหละมันจะเป็นพลังที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่เหมือนที่ใดในโลก
1: อย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้ประสบปัญหาหนักสำหรับคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะฮะผมคิดว่ามีอีกคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาหนักในลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ก็มันจะต้องผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยการที่อย่างที่เราบอกคือการกำลังใจและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้สามารถประคองให้ผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ครับ
2: ผมว่าการให้กำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับก็สำหรับพวกเราในวันนี้ก็คือการออกไปช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยอุดหนุนซื้อของกันแล้วก็แม้แต่แบ่งปันสิ่งที่เราจะให้แก่เพื่อนคนชาวไทยด้วยกันในนี้ในเวลานี้ผมว่าสำคัญที่สุดกำลังใจสำคัญมากสำหรับโควิดครั้งนี้เลยนะครับครั้งที่3นี่หนักมากครับ
3: สำหรับผมก็ผมมองว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากที่เราจะได้จากคนรอบๆข้างแล้วนะครับมันก็ตัวเราด้วยนี่แหละครับมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดมันเป็นแรงผลักดันในตัวเรานี่แหละครับผมมีคำพูดอยู่คำเดียวจนถึงทุกวันนี้ว่าไม่มีฝนที่ไหนตกแล้วไม่หยุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งฝนมันก็ตกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปวันนี้ก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งของชีวิตในระยะยาวๆต่อไปก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันครับสู้ๆครับครับผม
4: จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคิดในมุมกลับกันนะคะคือถ้าวันนี้เราไม่มีใครสิทธิ์จากโควิด-19 นะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้วิธีป้องกันที่มันจะต้องทำมากขึ้นในสภาวะโลกปัจจุบันนะคะแต่แน่นอนค่ะในจังหวะที่มันเกิดระลอก3นี้นะคะนอกจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะการที่เราก็จะต้องมีให้กำลังใจตนเองนะคะมากกว่านั้นนะคะคือเราต้องเป็นห่วงเป็นใยจากการกระทำที่มันเกิดจากเราด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องการให้โลกและเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปสังคมมันดำเนินต่อไปค่ะวิธีการในแต่ละครั้งที่เราจะกระทำการใดๆเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนที่2 3 4 5หรือไม่ค่ะถ้ามันไม่มีเราก็จะทำได้อย่างสบายใจค่ะแต่ถ้ามันมีแล้วบวกกับสภาวะอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มีตอนนี้นะคะมากกว่าการให้กำลังใจพวกเรากันเองในฐานะผู้ประกอบการนะคะคนที่ต้องให้กำลังใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทุกคนค่ะที่กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อให้สภาวะโควิดเนี่ยมันค่อยๆชะลอตัวหรือว่าให้คนที่ทำการรักษาเนี่ยมีจำนวนที่รักษาหายมากขึ้นค่ะ
5: ค่ะถามพี่หนึ่งต่อเนื่องนะคะพี่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็จะมีงานโชว์ drag แต่ว่าจากโควิดในรอบที่แล้วมาจนถึงรอบนี้น่าจะได้รับผลกระทบทั้งปีเป็นยังไงบ้างคะกับงานโชว
4: ์ก็จากที่มีนะคะอันนี้คือเราก็ไม่อยากเครียดมากเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องตลกให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้านี้ค่ะมีคนมาทักละบอกว่าต้องการให้รีวิวไส้กรอกยี่ห้อหนึ่งราคาเนี่ย 100,000 บาทนะฮะราคา 100,000 บาทเราก็โอเคคอมมิตเรียบร้อยละพอแล้วสถานที่ที่ต้องไปอ่ะก็คือจังหวัดหนึ่งนะฮะที่จะต้องไปพอถึงเวลาปุ๊บเช้ารับออเดอร์ตอนเย็นปุ๊บเกิดประกาศทันทีว่าเมืองต้องปิดอะฮะเงินแสนมันก็เหมือนแบบว่าผ่านรอยมาให้ชื่นชมแล้วก็ลอยจากไปนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับในเรื่องที่ถูกสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะหรืออีเวนท์ที่มีจำนวนคนเยอะมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกเคลื่อนไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รับผลกระทบตรงนี้ตรงๆนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องมาปรับกระบวนการวิธีการสื่อสารใหม่ให้มันเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
5: ถามพี่วริศรกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ชุมพร
0: ตอนนี้คือปิดสนิทเลยเพราะว่าการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยมุ่งไปให้คนไม่มีการเคลื่อนที่หรือชะลอถ้าไม่จำเป็นจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าจริงแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเราจริงเราทำงานเป็นเครือข่ายด้วยนะครับแล้วเราก็ทำเรื่องของอาหารการกินเรื่องของภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนเราได้ซ้อมมาประมาณ22ปีแล้วเราก็เลยว่าเราใช้พลังทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เรา ฝึกมาเนี่ยครับก็มาใช้ในตอนนี้งั้นเราก็ไม่ได้มองเรื่องการท่องเที่ยวแบบอย่างเดียวแล้วแต่มันก็เป็นมองเรื่องของการอยู่แล้วก็มีความสุขอย่างอื่นเช่นเรื่องของอาหารการกินตอนนี้เราก็ผลิตอาหารการกินส่งให้กับสมาชิกนะครับเรื่องของใช้ต่างๆแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับชุมชนเล็กๆเราก็ใช้โอกาสทองช่วงนี้ครับฝึกคนของเราทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นการจำลองวิกฤตตอนนี้วิกฤตเกิดขึ้นจริงๆเราก็วางแผนที่จะอยู่ในโลกใบใหม่เนี้ยอย่างมีความสุขร่วมกัน
6: มาถึงเรื่องท่องเที่ยวอีกเหมือนกันของคุณยุทธซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องเดินทางขึ้นเหนือแล้วก็โดยเฉพาะร้านคุณพ่อของคุณที่รถทัวร์จอดเยอะมากแล้วก็รวมถึงร้านข้าวแกงของคุณด้วยเป็นยังไงบ้างครับ
3: ร้านรถทัวร์ของคุณพ่อนี่หนักเลยครับจากเดิมนี่เมื่อก่อนรถทัวร์ผมใช้คำว่าลดไปเกือบ 60-70% ได้เลย
6: อ
3: ันนี้คือจำนวนรถนะครับจำนวนของรถทัวร์แล้วจำนวนผู้โดยสารหายไปจากเดิมคันหนึ่งเนี่ยประมาณ30-40 ที่เนี่ยเหลือไม่ถึง10 ที่ครับพี
6: ่ครับ
3: คือกระทบหนักมากครับมากยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักมากจริงครับส่วนร้านข้าวแกงที่นครสวรรค์เนี่ยมันตามแผนเดิมของผมเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะเปิดมาเพื่อที่จะช่วยกับคนไม่มีจริงๆนะครับซึ่งเราขายราคาถูกอยู่แล้วในราคา25 บาทนะครับในช่วงแรกแต่พอมาช่วงนี้ผมก็เลยปรับราคาลงให้เหลือ20 บาทขนาดผมขายถูก20 บาทแล้วนะครับพี่ยังเหลือพี่ลองคิดดูว่าหนักขนาดไหนนะครับ
6: 20 บาทนี่กับข้าวกี่อย่างครับคุณยุทธ
3: รากข้าว1 อย่างครับพี่รากข้าว1 อย่าง2 อย่างทุกวันนี้คือผมเรียกแทบแจกอย่างเดียวแล้วพี่แทบไม่ได้ขายแล้วคือทำมาช่วยอย่างเดียวเลยนะครับก็โชคดีที่ว่าขอบคุณกับพี่ๆในนครสวรรค์หลายๆท่านนะครับพอเขารู้ว่าผมทำแบบนี้มา2 ปีแล้วปีนี้เขาปีที่3หลายๆคนก็มีส่วนร่วมนะครับเอาข้าวสารมาช่วยนะครับก็มีข้าวสารส่งมาจากต่างประเทศก็มีนะพี่นะส่งมาช่วยกันผมก็เลยโอเคถ้าในเมื่อผมได้ไม่มีต้นทุนในการซื้อแล้วผมมีแค่ค่าแรงในการจ่ายแม่ครัวอย่างเดียวก็คือผมเอารายได้หรือกำไรจากที่เราขาย20 บาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นค่าแรงแม่ครัวแล้วส่วนที่เหลือผมทำแจกทำขายทำแจกทำขายอย่างเดียวเลยครับพี
6: ่โอ้เรียกว่าโดนหนัก
5: ค่ะ
3: หนักมากครับ
5: แล้วอย่างร้านข้าวแกงของคุณพ่อค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักอะค่ะตรงนี้ลูกน้องเราเองดูแลยังไงอะคะ
3: สำหรับในส่วนของลูกน้องนะครับก็ลดเงินเดือนลงอันนี้ยอมรับจริงๆนะครับลดเงินเดือนลงแต่เราก็มีส่วนช่วยก็คือให้ทุกคนสามารถเอาอาหารที่บ้านเนี่ยจากที่ร้านเนี่ยกลับไปทานได้เอาไปฝากคนในครอบครัวได้ด้วยเพราะอย่างน้อยๆเราลดค่าแรงลงแต่ตกเย็นคุณก็ไม่ต้องไปหาอาหารและคุณไม่ต้องเตรียมปรุงอาหารคุณสามารถเอาของที่ร้านเนี่ยไปได้เลยใช่ครับ
5: ก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ตัวเราอยู่ได้แล้วก็ลูกน้องก็อยู่ได้ด้วยค่ะได้ฟังมา3ท่านได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ว่ามีอยู่ธุรกิจหนึ่งนะคะปรากฏว่าออเดอร์เยอะมากต้องถามพี่หลังธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดทำไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนื่องจากธุรกิจผมเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นงานทำเฉพาะทางนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนซื้ออะไรแบบนี้เนื่องจากก่อนโควิดเนี่ยเรามีออเดอร์ค้างอยู่แล้วข้ามปีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมาช่วงโควิดระลอก 3เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลกระทบกับตัวผมมากในเรื่องของธุรกิจแถมเรายังมีคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังสั่งกีตาร์ผมอีกนะในตัวราคา 30,000 40,000 บาทเนี่ยในช่วงที่โควิดระลอก3หนักๆเนี่ยมีออเดอร์เข้า 3-4 ตัวเลยมันเป็นเรื่องของเงินอนาคตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสั่งเสร็จแล้วอีก2ปีถึงจะรับค่อยจ่ายเงินอะไรแบบนี้นะแต่ก็มีบางเคสที่ทำกีตาร์ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาทางด้านการเงินของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมเขาก็จะฝากกีตาร์ไว้กับเราก่อนอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลยกับอาชีพที่ทำอยู่ตรงนี
6: ้คนอื่นเขามีผลกระทบอยากให้คุณหลังเนี่ยพูดข้อดีหรือมุมดีๆของการที่มีโควิดในครั้งนี้บ้างดีกว่า
1: คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยหยุดสารบนคือโดยหลักของผมเนี่ยทำงานกีตาร์ด้วยไปพูดเป็นวิทยากรด้วยคิดช่วยเหลือนักโทษมันบางทีมันทำให้เราสารบนมากเกินไปพอมีโควิดเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันถูกสต็อปลง มันทำให้ผมเนี่ยได้มานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามความต้องการของตัวเองและได้มองคนรอบข้างมาก

0: ยิ่งขึ้นว่าการมีสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้หยุดพักสมองลงแล้วก็ได้ปรับตัวอย่างเช่นผมกับครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือเราเนี่ยใช้เงินอย่างพอเพียงเราก็เริ่มคุยกันว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เราควรจะปรับตัวอยู่แบบไหนมีเวลาให้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าคือชีวิตผมมันเคยแย่มาก่อนเนี่ยคือผมเคยอยู่ในเรือนจำเคยแบบโอ้โหชีวิตแบบสุดโต่งมาหมดแล้วอ่ะพอวันนี้มาเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้ผมอาจจะรับได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่มันสิ้นหวังสุดๆแล้วแต่วันนี้พอมาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยเราคิดว่าเราแย่เงี้ยเราจะมีเห็นคนแถวบ้านเราเนี่ยแย่กว่าเราอีกบางทีผมอยู่แถวบ้านเนี่ยผมก็พยายามขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตลาดก็เห็นพ่อค้าแม่ขายที่เขาก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่เขาก็กลัวอดมากกว่ามันจำเป็นต้องหาเงินอะไรแบบนี้ฮะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตผ่านบุคคลหรือคนในชุมชนอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าโควิดสถานการณ์เนี่ยมันทำให้ผมได้ดิ่งลงได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวได้มองคนรอบข้างหรือเริ่มสนใจคนอื่นมากยิ่งกว่าเวลาที่เราปกติแบบนี้ครับ
1: แต่เดี๋ยวคุณหลังจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: คุณจะอยู่ยังไม่สงบสุขแล้วครับเพราะว่าคุณหนึ่งเขาจะไปหาคุณฮะใช่ไหมพี่หนึ่ง
3: อาจารย์บอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่คุณหลังพูดนะคะจริงๆตัวนาตาลีเองเนี่ยบางทีก็ต้องคิดเชิงบวกนะคะคือแบบมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยในสภาวะที่มันวิกฤตเนี้ยค่ะสร้างความชุ่มชื้นหัวใจด้วยตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็ต้องมองข้อดีในสิ่งที่มันไม่ดีให้ออกถ้าเราเจอมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ได
1: ้มาถามเฮียซงบ้างดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับกับธุรกิจร้านอาหารของเฮียซงมีผลกระทบมากขนาดไหนครับ
4: เราเป็นพนักงานที่มีดูแลชีวิตพนักงานเนี่ยเยอะอยู่2สาขาเนี่ยเรามีพนักงานประมาณสัก40ท่านซึ่งสำหรับเราต้องบอกว่าเร่งของผมเนี่ยในระลอกที่3เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเรายังแจกกับข้าวให้พนักงานกินวันละ3มื้อเรายังไม่ได้คิดสักนิดว่าเราจะตัดเงินเดือนคนงานจนกว่าว่าในอนาคตมันมีการยืดไปถึงไหนเราค่อยคุยแต่ระยะที่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังดูแลลูกน้องเราที่ร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาแต่ต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจอะในการขยายตัวหรือแม้แต่การวางแผนในการใช้เงินแล้วก็วางแผนในการจ้างลูกน้องเนี่ยมันมีอะไรที่โควิดครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนธุรกิจของเราอีกแบบหนึ่งในอนาคตนะน่ากลัวฮะน่ากลัวแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้ธุรกิจใครยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บแต่เจ็บแบบเอาตัวรอดได้หรือเปล่าภาษาจีนอย่างพวกผมทุกวันนี้ก็คือเอาเงินเก่าออกมาใช้ถ้าไม่มีเงินเก่าเนี่ยรอเงินใหม่เนี่ยเหนื่อยครับแต่เราก็สู้นะโดยที่มีการพัฒนาธุรกิจของเรานะครับคุณหมวยคุณมิก
1: แต่มีหนึ่งท่านครับที่เรารู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบผู้ใหญ่ที่อายุเกิน70กินฟรีคนพิการกินฟรีเรามีภาพมาฝากกับธุรกิจร้านข้าวแกงของคุณยุทธครับ

0: ใจบุญจริงๆ
1: พี่ด้วยเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ช่วยมาเยอะ
0: อ๋อพี่อ้อนไง
2: หมดหมดหลายเสร็จไหม
0: ถ
2: ู
0: กมือนี่ไงมีคนช่วยเยอะให้น้องน้ำรวยน้ำรวยนะครับ
2: ไปนู้นด้วยนะครับเพื่อนมีคนช่วยเยอะ
0: ไ
3: ง
0: พ
3: ี่อ้อนรอบแรกน่าจะประมาณ30กล่องข้าวหมดไปครึ่งหม้อแล้วเดี๋ยวรอบที่2ก็มาเรื่อยๆวันนี้น้อยกว่าทุกๆวันปกติเขาจะมารอนั่งรอกันแล้ววันนี้อีกแก๊งนึงไม่รู้หายไปไหนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปอัพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ช่วยมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจสำหรับทุกคนเลยเห็นบุญกันแน่นอนถ้าเหลือจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปฝากที่โรงพยาบาลสอดประชารักษ์นะครับขอบคุณครับ
4: สรุปคุณยุทธก็ยังยึดคอนเซปต์เดิมว่าเด็กๆผู้สูงอายุพิการทานฟรี
3: ครับพี่คอนเซปต์เดิมเลยครับ
4: แต่ตอนนี้ที่คุณบอกไปเมื่อกี้ว่าลดเหลือ20บาทก็แทบจะทานฟรีอยู่แล้ว
3: ใช่ครับตอนนี้คือมีทั้งในส่วนที่ผมแจกด้วย
4: ครับ
3: แจกเนี่ยเฉลี่ยวันนึงประมาณ50กล่องครับพี
4: ่ครับผม
3: ก็คือทั้งแจกด้วยแล้วก็ทั้งขายด้วยถ้าเหลือจากตรงในส่วนที่แจกก็จะนำส่วนที่แจกที่เหลือจากตรงนี้เอาไปให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วยครับ
4: คือให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นครสวรรค
3: ์ใช่ครับใช
4: ่และอัตราการที่คนออกมาซื้อของใช้จ่ายซื้อของกินที่นครสวรรค์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ
3: เงียบมากครับพี่เงียบมากเงียบมากเมื่อเช้าผมก็ขับรถวนรอบปกติเนี่ยถ้ายิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถนนรอบๆหนองรอบๆอุทยานสวรรค์เนี่ยจะเต็มไปด้วยรถและผู้คนมากร้านค้าช่วงเช้าเนี่ยจะคึกคักมากในช่วงสักก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับตอนนี้คือเงียบมากเ
4: ลยครับ
5: ค่ะ
4: สนใจเอาดรากควีนไปแห่รอบนครสวรรค์ไหมฮะ
3: น่าจะโดนกักตัวก่อนนะเหมือนว่ามาจากกรุงเทพด้วยอ่ะ
5: ตอนนี้อาจจะยังขึ้นรถแห่ไม่ได้ค่ะคุณยุทธบอกว่าได้นำอาหารไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอพยาบาลไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกำลังใจของแต่ละท่านในการต่อสู้กับโควิด
3: ทุกครั้งที่เวลาผมจะเอาไปแจกผมจะไม่ค่อยได้เจอกับพยาบาลแต่ส่วนมากผมจะเจอกับพวกพี่ๆเวนเตนะครับพวกพี่ๆขับรถ EMS รถฉุกเฉินพวกนี้แล้วก็จะเจอกับพวกพี่ยามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนเขาก็เหนื่อยนะผมจากที่ผมได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าถ้ายิ่งช่วงระลอก3ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยรุนแรงมากครับพี่วันนึงติดเฉลี่ยกันเป็นร้อยเลยครับรถเข้าออกรถเข้าออกตลอดเวลาเลยก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมช่วยทางไหนได้บ้างผมมีข้าวแกงในตอนเย็นส่วนตอนกลางวันผมมีกาแฟผมก็จะชงกาแฟใส่ขวดแล้วก็เอาไปให้พวกพี่ๆเขาด้วยครับ
4: คุณหนึ่งสนใจไปเป็นพรีเซนเตอร์แฟร์หรือว่ากีตาร์ไหม
6: ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไปรีวิวกาแฟที่นครสวรรค์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเอากีตาร์จากคุณหลังพระนครเนี่ยไปดีดเล่นด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเราจะวัดจะแวะไปดูว่าอาหารจีนอร่อยแบบเป็นคนจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปฝากกันที่จังหวัดชุมพรค่ะ
5: ก็คือเดินสายไปครบทุกคนกลับมาที่พี่หลังนะคะพี่หลังเองตอนนี้ทำกีตาร์ไม่ทันมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าพี่หลังก็ยังแบ่งเวลาส่วนหนึ่งอะค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อนๆพี่หลังเป็นยังไงบ้างคะ
7: คือตอนนี้หลายๆคนที่พ้นโทษออกมาแล้วเริ่มประกอบธุรกิจที่สุจริตเนี่ยมันพอมีโควิดระลอกนี้เข้ามาปึ้งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยสะดุดและภาวะของคนที่เคยผ่านเรียนจำมาดาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยพอเจอสถานการณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะทำดีแล้วมันเกิดวิกฤตในชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็อยากไปให้กำลังใจเขาไปสนับสนุนไปช่วยซื้อของเขาอะไรแบบนี้ก็พยายามจะไปให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อจะไปหาเพื่อนนักโทษที่เราพูดคุยแล้วดูซิว่าเออเขาเจอปัญหาจริงเขาแย่จริงการไปหาเขาเนี่ยพอเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเหมือนเราไปให้กำลังใจให้เขาเห็นตัวเป็นๆ เลยเสร็จแล้วเราก็มีส่วนในการที่จะควักเงินทุนบ้างเล็กน้อยในการสนับสนุนเขาเนี่ยมันก็จะสร้างกำลังใจให้เขาแล้วเราก็จะพูดหนุนใจให้กำลังใจเขาว่าให้สู้ต่อไปนะอย่ามีผมอยู่ตรงนี้ถ้าเกิด อะไรที่เราไม่เหลือบาปก่อนอะไรถ้าเราสามารถช่วยได้เนี่ยเราก็ยินดีช่วยเนื่องจากผมโอเคธุรกิจของผมไปได้ใช่ไหมฮะผมก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง 10% ของธุรกิจผมเนี่ยเอาไว้ช่วยกลุ่มเพื่อนๆของผมที่เขาเกิดปัญหาไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่บางทีในลักษณะของการไปหาเนี่ยเงินมันไม่ได้มากนะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของกำลังใจมีนักโทษบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยนะแล้วเขาก็พูดว่าเงินทอนมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเกิดขาดกำลังใจเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินอะไรแบบนี้ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกลืมอย่างน้อยมีผมคนหนึ่งที่เข้าใจความรู้สึกพวกเขาอะไรแบบนี้ฮะ
8: สวัสดีครับผมหลังพัทคอนนะฮะวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่กิ่งนะพี่กิ่งขาย
9: ข้าวหมูทอดค่ะสวัสดีค่ะข้าวหมูทอดค่ะ
8: ข้าวหมูทอดนะ
9: ค่ะ
8: ตอนนี้กิจการเป็นไงบ้างครับ
9: ก็นิดหน่อยซบเซานิดหน่อยนะ
8: ซบเซานิดหน่อยนะ
9: ใช่เพราะว่า
8: ก็เป็นอดีตนักโทษอีกหนึ่งคนนะที่โดนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดติดทั้งหมด4ครั้งนี่ปล่อยมาได้3ปีแล้วมาทำกิจการข้าวหมูทอดนะฮะข้าวหมูทอดนะฮะไก่ทอดหมูทอด
10: ก็ยังพอไปได้ใช่ไหมฮะ
9: ก็ยังพอไปได้ค่ะยังไปได้อยู่
10: ส
9: ู
10: ้
9: สู้ถึงที่สุด
4: จริงดีเนาะอย่างที่หลังบอกว่าเวลาไปอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่สำคัญพอๆกับเงินคือกำลังใจ
5: ใช่ค่ะ
4: เผลอๆบางทีกำลังใจสำคัญยิ่งกว่าเงินอีก
5: ค่ะมาที่เฮียสงบ้างค่ะธุรกิจภัตตาคารเฮียสงเองมีการปรับตัวยังไงคะในสถานการณ์นี
11: ้ต้องบอกว่าเราทำร้านอาหารใช่ไหมคู่แข่งเราถ้าเป็นในเวลาปกติเราก็คือภัตตาคารทั่วไปภัตตาคาร A B C ภาษาจีนของร้านจีนก็คือคู่แข่งของเราแต่ณวันนี้โควิดร้านเราเนี่ยจะแข่งกับอะไรที่อยู่ความสะดวกหรือความที่เขาบอกว่าเป็นโลกออนไลน์ได้ยังไงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องก้าวเข้าไปสู่โลกออนไลน์แล้วเว้ยถ้าเราไม่มีที่เป็นออนไลน์ผมว่าในโลกอนาคตเราอยู่ไม่ได้ก็เลยคุยทีมงานเสนอผมมาผมบอกผมเห็นด้วยแล้วเราจะทำยังไงกับคำโลกออนไลน์กับภัตตาคารจีนอะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้จนลูกๆผมบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเราก็คัดเลือกเอาอาหารที่เราอร่อยอร่อยของร้านเราเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างแล้วก็มีกี่เมนูเราคิดขึ้นมาเราก็คิดขึ้นมา 4-5 เมนูแล้วเราก็มาขายออนไลน์ผมบอกเฮ้ยขายออนไลน์มันจะขายได้ยังไงของเขาเนี่ยนะบะหมี่เนี่ยเขาผัดกันเนี่ยเขาขายอยู่ริมถนนจานละ7-80บาท60บาทร้านเราเนี่ยจานนึงกินคนเดียว140-150บาทเขาบอกว่าแข่งได้สิฟ้า1เราก็เอาความอร่อยระดับเหลาของเราเนี่ยไปตอบโจทย์แล้วก็สร้างความฝันของผู้บริโภคว่าเฮ้ยจ่ายเงินเท่านี้เขาก็ได้กินเหมือนกันคือเราต้องคิดว่าเหมือนกับตอนนี้มันมีสงครามอยู่ข้างหน้าเราต้องลืมเมื่อวานนี้ไปซะเราอย่าไปคิดถึงเมื่อวานว่าเราเคยขายของไงเราเอาข้างหน้าให้ผ่านก่อนดีกว่าผมยังสู้เลยผมเป็นเจ้านายผมสู้ให้เขาเห็นเขาก็จะได้สู้เหมือนกับผมเหมือนกันเพราะว่าโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกครับแต่โควิดสอนให้เราเจอทางเดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นที่ทำให้เราอาจจะนำมุมมองนี้ไปขยายธุรกิจของเราในวันข้างหน้าก็ได้ผมคิดแบบนี้นะ
5: ได้เห็นภาพชัดนะคะกับการปรับตัวของเฮียซงแล้วก็วิธีการดูแลลูกน้องวิธีการคิดมาที่พี่วริศรนะคะธุรกิจการท่องเที่ยวเรายังไม่แน่ใจเลยว่าปลายปีนี้เราจะเปิดการท่องเที่ยวได้ไหมนะคะในมุมหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติพี่วริศรอยู่ติดทะเลได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีโควิดก็คือทะเลสวยขึ้นตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังค่ะ
12: จริงแล้วเราใช้ทรัพยากรกันมากเกินไปนะครับจนไปรบกวนเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างได้พักพอคนไม่มาเนี่ยการรบกวนก็น้อยลงก็เป็นธรรมชาติของความสมดุลว่าสิ่งนี้น้อยลงสิ่งหนึ่งก็จะกลับมาเราก็พบว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยเยียวยาตัวเองได้อย่างเร็วมากเลยนะครับขณะที่เรากินเราใช้กันเรียกว่าเข้าขั้นล้างผลาญกันเลยทีเดียวแต่พอหยุดแป๊บนึงเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นตัวเพราะนั้นเราเห็นพลังของธรรมชาติ
4: แต่เห็นได้ข่าวบอกว่าทะเลชุมพรสวยมากใช่ไหมครับ
12: สวยครับผมอยู่ทุกวันผมก็ยังเห็นว่าสวยทุกวัน

0: สวยมาก
1: อยากจะไปอะค่ะพี่นิก
0: อยากไปเที่ยวจังเลยเหมือนอยากจะไปเรียนดำน้ำละ ไปลอยก็ได้พี่วลิศรฮะตอนนี้นั่งอยู่แถวไหนครับ
2: โอ้นั่งอยู่ริมหาดเลยครับ
0: เอาริมหาดโอ้นี่ไง
1: โอ้โห
0: บรรยากาศดี
2: จังเลย
1: ค่ะ
0: โอ้ดูดิเงียบสงบนี่ผมสามารถนั่งได้เป็นวันๆเลยนะพี่หมวย
1: หมวยเคยไปนั่ง
0: ตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะของพี่วลิศรเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จก็นั่งริมทะเลอย่างที่พี่มิกบอกเลยนั่งแบบ
0: น
1: ั่งได
0: ้
1: เป็นชั่วโมงค่ะ
0: คนชอบบอกว่าทะเลลมทะเลเหนียวผมไม่เคยมีความรู้สึกนั้น
1: ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าผมสามารถนั่งดูคลื่นได้ทั้งวันมันผ่อนคลายดีมากเลย
1: ค่ะ
0: อ่ะอันนี้ก็คือทางออกเนอะของเมื่อกี้ของเฮียซงแล้วก็ของพี่วลิศรแล้วแล้วท่านอื่นล่ะครับมีทางออกสำหรับธุรกิจของตัวเองในช่วงโควิดอย่างนี้บ้างไหมครับอะคุณยุทธก่อนก็ได
3: ้ครับถ้าสำหรับยุทธก็คือปัจจุบันตอนนี้ก็คือยุทธเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ยุทธเริ่มลงรายละเอียดลึกมากขึ้นกับธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ใช่ครับก็คือเหมือนกับเราเริ่มพยายามหาวิธีการอะไรหลายๆอย่างอย่างที่พี่หลังบอกนะครับว่าตอนที่ถ้าสถานการณ์แบบปกติเนี่ยบางทีเรายังฟุ้งเราอยากทำนู่นเราอยากทำนี่เราอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่พอมันเกิดวิกฤตและสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันทำให้เรารู้ถามตัวเราเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรมันมีรูทางไหนที่เราจะไปได้ไหมอะไรแบบนี้ครับมันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นง่ายๆเลยสำหรับวิกฤตแบบนี้ทำให้เราตอบคำถามกับตัวเองหลายๆอย่างได้มากขึ้นครับพี
1: ่ค่ะคุณดึงนะคะธุรกิจลงศพมีการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจในช่วงโควิดนี้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วนะคะหลายมันเขาเรียกว่านี่ดีกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยร้านลงศพเนี้ยค่ะมันจะต้องออฟไลน์อย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีออนไลน์ด้วยแต่ออนไลน์ของเราเนี่ยเราคงไม่ใช่แบบว่ามานั่งรีวิวลงศพลงใบนี้นอนดีไม่มีชาร์จอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่นะคะแต่ก็เป็นในลักษณะว่าสร้าง awareness อย่างอื่นให้เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถแบบว่าเออเป็นยังไงบ้างคะไหนช่วยรีวิวหน่อยนอนลงใบนี้สบายไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเราก็แบบเราก็เรียนสายมาร์เก็ตติ้งมานะสายคอมมูนิเคชันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะก็คือการเอาสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ก็เช่นการขายลงศพนี่แหละเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่จะเข้าไปในลักษณะแบบไหนถูกไหมฮะสิ่งที่ต้องมาแน่ๆล่ะคอนเทนต์นะฮะช่องทางการสื่อสารหรือการสร้างความเอ๊ะให้กับทุกๆโพสต์นะฮะเช่นแบบว่าเฮ้ยวันนี้ธุรกิจลงศพเนี่ยเราเป็นลูกคนจีนเนาะเป็นตั๋วเกี้ยด้วยเป็นลูกคนโตแล้วแบบมีเชื้อสายจีนวัฒนธรรมคัลเจอร์เฮ้ยแต่แต่งแร็กอย่างเงี้ยทำไมคุณยังขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ฮะมันก็จะเกิดเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นแชมป์ Drag Race Thailand เนี่ยเป็นมิส ACDC เราอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยข่าวเก่าๆที่เราเคยออกไว้ฮะแล้วมันเป็นอันซีนเนี่ยเราก็จะถูกกลับมาพูดถึงใหม่นะฮะแล้วเราก็สร้างคอนเทนต์ตัวเองก็คือพูดง่ายๆเลยสวมวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปนะฮะแต่ก็ผนวกกับการขายสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะและอีกสิ่งนึงนะคะที่นาตาเลียเองทำอยู่ตลอดเวลาค่ะณปัจจุบันนี้เราได้ทุนเรียนฟรีนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนาะพอมันขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ละเช่นภาคธุรกิจภาคเครือข่ายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องสร้างนะคะสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มพาร์ทเนอร์ต่างๆในช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่การเพิ่มคอนเนคชันเนี้ยค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเพิ่มจะในเรื่องของแบบอินคัมที่เข้ามาอย่างเดียวนะฮะแต่การได้แลกเปลี่ยนนะฮะกับผู้ประกอบการต่างๆนี่แหละมันคือแวลูที่เราต้องสะสมเอาไว้นะฮะเพราะเราจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้พอมันมีใครสิทธิ์เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันนี้สินค้าที่มันเกี่ยวกับคนตายเนี่ยเข้าไปออนไลน์ไปโลดแล่นไปให้ถูกพูดถึงในแบบโซเชียลได้อ่ะนี่คิดว่าอะไรก็สามารถเป็นไปได้ในโลกออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างเครือข่ายที่ทางคุณหนึ่งได้ไปพูดมาเขามีวิธีการปรับตัวกับธุรกิจยังไงบ้างอะคะ
4: นะคะจากที่เราไปเรียนนะคะเราเรียน Marketing Communication นะคะเกี่ยวกับงานนิเทศนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ช่วงเวลาที่มันเป็นปัญหาเงี้ยเขามาเรียนหนังสือเพิ่มนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีคิดอยู่2แบบค่ะ1คิดถึงตัวเขาเองก่อนนะคะคือถ้าเขารอดองค์กรจะรอดนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะฮะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แหละมันอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่มันต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงนะฮะกับอันที่สองนะฮะก็จะเหมือนที่เฮียซงบอกนะฮะคือลดต้นทุนนะฮะลดกำไรลดบางอย่างแต่อยู่ได้ไม่เสียคุณภาพนะฮะอันนี้ก็คือวิธีคิดที่หลายผู้ประกอบการเขาทำนะคะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่รายย่อยจะ SME จะสตาร์ทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวพ้นวิกฤตได้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นทั้งคุณหลังก็ดีนะคะหรือเจ้าของร้านกาแฟของดิฉันนะฮะก็ได้พูดถึงนะฮะหรือแม้กระทั่งการอยู่กับพี่วริสอยก็เราก็จะเห็นว่าแบบแม้กระทั่งเฮียซงเองอ่ะก็คือสุดท้ายอ่ะถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วมองเรื่องโชคร้ายให้มันเป็นเรื่องโชคดีเนี่ยแล้วก็ทำตัวเองอ่ะให้เหมือนปลาสองน้ำอ่ะค่ะจะอยู่น้ำเค็มก่อนมาจะอยู่น้ำกร่อยฉันก็อยู่ได้จะอยู่น้ำจืดฉันก็อยู่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวรอดไปได้ตลอดรอดสั่งเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องลดอัตราตัวเองลงมาว่าสิ่งที่เคยได้มันอาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนตอนที่มันมีปัญหาแต่มันไม่เหมือนคำว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
0: คนนี้ไม่ถามไม่ได้ต่อให้ธุรกิจเขาไม่มีผลกระทบกับโควิดก็ตามแต่ว่าเราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรายังไงบ้างไหมครับคุณหลัง
5: คือของผมก็มีปรับเปลี่ยนธุรกิจเหมือนกันนะอย่างเช่นกีตาร์ผมเนี่ยก็ผ่อนได้คือบางคนเนี่ยไม่มีเงินก้อนเราก็ให้ผ่อน10เดือนอย่างเงี้ยฮะเดือนละ 3,500 บาทสมมุติกีตาร์ราคา 35,000 อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วก็ปรับตัวเราไม่สามารถลดราคาได้เพราะต้นทุนในการทำกีตาร์พวกนี้มันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนมันก็ทำให้ลูกค้าของผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่อนจ่ายกีตาร์ได้อะไรแบบนี้นะครับและผมคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทำให้เราปรับตัวเองให้อยู่รอดให้ได้โดยอัตโนมัติผมคิดว่าหลายๆคนที่ผมเห็นคนในชุมชนหรือเห็นเพื่อนของผมเองเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยพอมันมีคำตอบในชีวิตเราต้องอยู่ให้รอดอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับตัวของเขาเองเพื่อที่สามารถที่จะอยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเอ็มคนตัวลายเป็นนักมวยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นเขาทำยิมใช่ไหมทำยิมแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเลยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จที่มีลูกค้าเข้ามาแบบค่อนข้างมากพอสมควรแต่พอวิกฤตโควิดมาปึ้งเขาต้องปิดยิมใช่ไหมฮะและเขาต้องปิดเป็นเดือนเลยเนี้ยผมก็เห็นว่าเขาก็ดิ้นรนโดยการไปเอาทุเรียนมาขายปูดอไปเอายาสีฟันมาขายพอเป็นหน้าทุเรียนก็ขายหน้าทุเรียนเนี้ยเดี๋ยวพอคิดว่าถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้าผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะทำมันเป็นเหมือนอย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าเขาลดอัตราตัวเองออกมาเขาเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกแต่วันนี้มาโพสต์ขายทุเรียนผ่านเฟซบุ๊กผ่านโลกออนไลน์แถมไปส่งให้ด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้ผมได้เห็นว่าพอสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นน่ะมันก็ทำให้คนเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้แบบนี้ครับ
0: แล้วท่านอื่นล่ะครับท่านอื่นน่าจะทุกท่านที่นั่งอยู่กับเราวันนี้มีเพื่อนแก้มากมายทำหลายธุรกิจมีใครสามารถแชร์บ้างได้ไหมครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยมีบ้างไหมฮะเผื่อจะมาร่วมแชร์กัน
4: จากอยากจะให้มองอย่างนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยคำว่าเราเองก็อยู่พาร์ทนึงเนี่ยฮะเราก็จะมีร้านอยู่ที่ตะวันออกกลางด้วยนะคะร้านส่วนตัวนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขายโรงศพเลยนะคะแต่น้องชายเนี่ยไปขายมันติดแบรนด์ช็อปที่นู้นนะคะสิ่งนึงเนี่ยพอมันเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าในสภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่มีกำลังพอที่จะไปที่นู่นนะคะแล้วเราแต่สิ่งพอเราเห็นว่าไอ้โควิด-19 เนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยทำได้โดยในการที่จะ เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเช่นการแบ่งผ่อนชำระจ่ายค่าเช่าเชลค่าเช่าพื้นที่เหมือนที่คุณหลังบอกเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้แม้กระทั่งแบบว่าในมหาลัยที่นาตาเลียเรียนอยู่เนี่ยค่ะก็คือมีโปรแกรมแบ่งจ่าย 0% แบบไม่ต้องรูดบัตรเครดิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่กำลังขนขวายในสภาวะอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะเพิ่มสกิลเงี้ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเรียนง่ายขึ้น
0: จริงๆแล้วคือการเงินอาจจะฝืดสำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดการที่จะต้องจ่ายเป็นก้อนเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆผ่อนแล้ว 0% คือมันผมว่า

0: นี่ก็น่าจะมีเหตุผลเนาะเพราะว่าเงินมันก็ยังมีการไหลเวียนแต่ไม่ต้องออกจากกระเป๋าไปทีเดียวทั้งหมดcash flow ในประเทศก็อาจจะยังพอไปได้ก็ดีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเจ๋งมากครับกับการที่ให้ผ่อน
1: มีท่านอื่นอีกไหมคะเพื่อนๆที่ทำธุรกิจแล้วก็ได้ปรับตัวในช่วงนี้ค่ะที่อยากจะแชร์ให้ฟัง
2: แต่สำหรับผมนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อนๆน
1: ะ
2: แต่เป็นลูกๆดีกว่า
1: ได้เลยค่ะ
2: ลูกๆผมเนี่ย
3: เขามีทำธุรกิจต่อจากรุ่นผมไปมีอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปเป็นพวกชงละลายพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นขิงผงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาเนี่ยรับช่วงจากผมไปทำธุรกิจแล้วล่ะในวันที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนธุรกิจคุณหมวยคุณมิกเขาเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเขานำเอาเวลาที่เขามีอะไปศึกษาความเป็นที่ทุกความเป็นสินค้าที่เขาจะไปอยู่ได้ในโลกอนาคตได้ผมบอกเฮ้ยอะไรอะที่มันเป็นโลกอนาคตเขาบอกว่าเนี่ยการโลกอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเดิมทีของทุกอย่างต้องไปซื้อในซุปเปอร์ต้องไปซื้อในซุปเปอร์สโตร์ต้องไปซื้อในคอนวีเนียนสโตร์แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เข้าไปอยู่ในขอโทษเอ่ยนามพวกขายพวกไอจิฟฟี่หรืออะไรลาซาด้าต่างๆเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่ในโลกอนาคตได้ในวันข้างหน้าซึ่งผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ผมเคยได้ยินเพื่อนผมคนนึงอ่ะเขามีอาชีพก็คือขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับตีกอล์ฟด้วยกันก็บอกเฮ้ยซ้อมเดี๋ยวนี้สบายแล้วว่าลูกสาวเนี่ยเอาอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปขายอยู่ในไอ้ที่มันขายไอ้ที่ผมเอ่ยมาเมื่อ2,000เนี่ยขายอะไรวะที่มันขายดีขายไฟฉายใส่อยู่ตรงหน้าผากเนี่ยอย่างที่นาตาลีใส่เนี่ยอย่างเงี้ยคาดผมตรงเนี้ยแต่เป็นไฟฉายเขาบอกวันนึงลูกสาวเขาเนี่ยนะขายไฟฉายเนี่ยวันนึงได้100 กว่าอันนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาขายเนี่ยเขาต้องไปส่งทั่วประเทศเนี่ยนะไปปล่อยบัญชีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ลูกสาวเขาขายนี่วันนึงได้100 กว่าอันผมบอกไอ้กล้องนี่เขาทำอะไรมันได้วันนึง100 กว่าอันไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปใส่แล้วก็กลางคืนไปกรีดยางนะฮะแล้วก็คนที่ไปส่องกบอะไรเงี้ยแต่เดิมทีต้องไปซื้อในช่องทางที่อยู่ในร้านเรียกว่าอะไรสักอย่างนึงแต่วันนี้ซื้อออนไลน์ส่งเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันลูกผมก็เอาสินค้าพวกนี้เข้าไปขายในออนไลน์ทำให้เขามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมขอเรียนรู้จากเขาได้ไหมเพราะว่าผมมองดูว่าโลกในอนาคตสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ไว้ถ้าคุณอยากจะอยู่โลกในอนาคตทุกคนที่ชมรายการตอนนี้อยู่นะคุณต้องเข้าไปอยู่ในระบบของการขายแบบนี้ให้ได้เชื่อผมได้ผลจริงๆแล้วก็คุณสามารถจะลงทุนได้ด้วยไม่ได้เงินเยอะเลยแค่ไฟฉายส่องกี่ยางซึ่งพ่อก็มีขายอยู่แล้วเพียงแต่คัดสรรสินค้าแล้วก็เอามาขายเป็นรายได้ได้ครับ
1: ก็เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจในยุคโควิดนะคะม
0: ี
1: ท่านอื่นอีกไหมคะที่อยากแชร์
4: ผมขอสนับสนุน
1: เชิญค่ะ
4: ความคิดทุกๆท่านเลยนะครับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ต้องคิดว่าชีวิตเก่าเนี่ยหรือว่าวิธีการเดิมๆเนี่ยมันคือยาที่หมดอายุแล้วนะครับ
1: มันต้อง
4: หันมาหาทฤษฎีใหม่ๆในการที่จะอยู่แต่ละคนเนี่ยก็ยังมีกรอบเดิมๆอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าตรงนั้นเป็นกับดักเป็นสิ่งที่มันถูกล่อลวงชีวิตของเราไปเนี่ยถ้าสามารถหลุดออกมาได้นะครับอาจจะหลุดไม่ได้ทุกคนก็ได้เราก็เลยใช้คำว่ามันต้องตีฝ่าวงล้อมตีฝ่าวงล้อมไอ้กับดักเดิมๆออกมาให้ได้ส่วนจะออกมาได้ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่คนที่พอจะออกมาได้เนี่ยมันต้องหาช่องทางใหม่ๆแล้วก็ทฤษฎีใหม่ในการอยู่ในโลกใบใหม่กับดักของทุกคนผมคิดว่าเป็นเรื่องของหนี้สินนี่นะครับที่มันทำให้ออกไม่ได้แล้วมันก็ทำให้เกิดภาวะที่มันเครียดเพราะฉะนั้นเหมือน CMS เนี่ยการจะอยู่จะสู้หรือจะหนีบางครั้งหนีก็เป็นคำตอบนะครับหนีก็เป็นไม่ใช่หมายถึงว่าหนีนี่นะครับแต่หมายถึงว่าหนีจากชีวิตเดิมๆเนี่ยค้นหาชีวิตใหม่อาจจะไม่ต้องไปแบก

แบกไว้ทุกอย่างก็ได้ค่อยๆออกแบบชีวิตอย่างบางคนเนี่ยลูกบอกว่าลูกต้องการมีการศึกษาของตัวเองนะครับก็สามารถออกมาเรียนกศน.ก็ได้นะครับแล้วก็ได้อยู่เวลามีเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไป

0: ที่ได้เอาเราออกมาหาชีวิตที่ที่พอดีสบายๆมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยสนับสนุนว่าความคิดใหม่ๆนะครับออกมาจากวังวนเดิมๆแล้วก็ชีวิตเดิมๆเนี่ยคือยาหมดอายุที่ไม่เหมาะสำหรับโลกนับจากนี้เป็นต้นไปครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทั้ง5ท่านครับช่วยให้กำลังใจกับทุกๆคน ที่น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกับเรานี่แหละเอาให้ทุกท่านเป็นตัวแทนในอาชีพของแต่ละท่านก็แล้วกันเริ่มที่คุณหลังเลยฮะ
3: ก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่เจอปัญหาโควิดในเรื่องของหน้าที่การงานผมยังมีความเชื่อว่าเวลาสิ่งร้ายๆแบบนี้เวลาเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปและผมคิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้ที่เราพบเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งและเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในครั้งต่อๆไปและผมเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายเมื่อมันผ่านไปเนี่ยฟ้ามันจะเปิดเสมอสิ่งที่ดีเข้ามาอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ๆครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: เฮียโซงค่ะ
4: ครับผมสำหรับผมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ร่วมอาชีพผม
5: ก็คืออาชีพทำของกินขายเนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้พวกเราเนี่ยโดนดักทีเดียวแต่เราก็ต้องสวดมนต์ไว้ครับหรือท่องคำอยู่สองคำสู้โว้ยสู้โว้ยไปเรื่อยๆเราจะผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งหนึ่งที่เราจะผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือในภาวะอย่างเงี้ยบางท่านถ้าเกิดเปิดร้านแล้วไม่คุ้มค่าหยุดร้านไปเลยอย่าไปดิ้นรนทำมันเพราะว่าเราขายของสดมันมีโอกาสเสียหายได้เพราะนั้นถ้าเราทำแล้วไม่คุ้มหยุดร้านไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นร้านเป็นรวงหรือเป็นบริษัทที่มีเรียกว่ามีพนักงานที่ต้องอยู่ในระบบของระบบประกันต่างๆเนี่ยคุณถ้ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้เราหยุดเราก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อยู่ในระบบเหล่านี้ถ้าคุณไม่ไหวคุณหยุดอย่าไปฝืนเราก็เพียงแต่ว่าคิดว่าเราหยุดพักผ่อนสัก15วันแล้วเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่จะได้ไม่เครียดนะครับไม่งั้นหลายท่านบอกพยายามจะขายไม่ต้องไปพยายามถ้ามันขายไม่ได้มันก็ขายไม่ได้เชื่อผมเพราะว่ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนเจอหมดนะครับอาชีพธุรกิจขายของกินดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายดีดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายไม่ดีปวดหัวอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสู้ด้วยสมองแล้วก็ท่องคำว่าสู้เว้ยครับผม
2: ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณยศฮะเชิญฮะ
6: สำหรับส่วนตัวผมก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับเพราะอย่างเวลาผมขายข้าวแกงตอนเย็นเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวแจกเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นคำพูดคำจาของแต่ละคนที่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กับตัวเราเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีมากกว่าคนที่เขามารับนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องสู้อ่ะเขายังสู้เลยขนาดเขาไม่มีข้าวเขายังมารับเรานะครับเขายังมารับข้าวแจกจากเราผมก็อยากจะให้กำลังใจจากทุกๆคนคืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าฝนตกยังไงมันก็มีวันหยุดนะครับแต่ไอ้ระหว่างที่ฝนมันกำลังตกเนี่ยก็ขอให้เราเรียนรู้ไปกับมันขอให้เรามีประสบการณ์กับมันว่าถ้าฝนตกข้างหน้าเราจะทำยังไงเราควรจะเตรียมร่มไว้ยังไงเราควรจะเตรียมวิธีหลบเรียกยังไงนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมเชื่อว่ากำลังใจเนี่ยดีจากทุกคนแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวเราเองนะครับแล้วก็ผมขอพระเจ้านะครับที่จะอวยพรกับทุกๆคนนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
2: ค่ะพี่วลิศรค่ะ
7: ก็ต้องใจดีสู้เสือครับโควิดคือเสือต้องใจดีอย่างเดียวก็ดีกับคนรอบข้างดีกับคนที่เรารู้จักนะครับคนในครอบครัวแล้วก็จะมีลูกน้องมีเจ้านายมีคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจดีเข้าหากันนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการช่วยเหลือกันตอนนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงน้ำใจและผมว่าการแสดงน้ำใจเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่กลับมาหาเราอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเพราะคิดว่าทำใจให้ดีครับสู้เสือตัวนี้แล้วก็อยู่กับเสือตัวนี้ไปให้ได้เราจะต้องควบคุมเสือได้ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
2: รอวันที่จะผ่านวันนี้ไปด้วยกันนะคะคุณหนึ่งค่ะ
8: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าให้ ทุกคนจะต้องอดทนกับปัญหา

0: านะคะเพราะว่าความอดทนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เราอยากจะให้ทุกคนนะก็คือปรับตัวให้เป็นนะคะแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะบางทีเนี่ยบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะทนมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราปรับบางสิ่งบางอย่างอะเราก็จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเมื่อวานเรายังมีลมหายใจถึงวันนี้นั่นหมายความว่าเรายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เราเคยได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจค่ะมันก็จะมีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับมันแบบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่ขนขวายอะไรเลยเนี่ยนะคะเราก็จะจมอยู่กับอดีตตลอดไปแล้วมันก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: นั่นก็คือแง่คิดดีๆของทั้ง5ท่าน
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทบตัวรับเชิญทั้ง5ท่านค่ะวันนี้อยู่ไกลกันหน่อยนะคะด้วยสถานการณ์แต่ก็คิดถึงแล้วก็ห่วงใยทุกท่านเหมือนเดิมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแนวคิดที่ทั้ง5ท่านได้แชร์มาจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจกันแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
1: ค่ะ
3: ผมขอไปหายาเพื่อแคมกินนะพี่

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือน
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
1: ชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: คุณสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต้
0: ค่ะพี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
2: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
2: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อวาน
1: โอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
2: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว
0: ้ใช่เอามาแปะอะไรนี่ก่อน
1: เหมือนแคมป
2: ์แคมปิ้ง
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
1: เฮ้ย
2: งั้นก็อยู่แบบนี
1: ้แล้วไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
2: ้อ๋อดิ
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่อัน
2: นี้เขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
2: เขาต
1: ่อต่อม่านเอง
2: ม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะคือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
0: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
2: ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดเป็นส่วน
2: ม
1: ัน
2: เป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
1: กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบ
2: บ
0: อยากรบกวน
2: โอ้ยไม่รบกวนเลยค
0: ่
2: ะ
0: โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
1: เพราะฉะนั้นจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วง8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ให
1: ้ดูว่ามันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคือนี่คือ reference เนาะว่าแบบเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้บ้างไ
0: ม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใช่ค่ะ
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
0: ให
1: ้ดูการกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรงแบบแสงซอฟ
1: ต์สุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสำคัญกับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของที่เราอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางนึงเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้อนเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วมันในระมิดมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาละครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างคะ
3: ค่ะอาการ
2: อาการ
1: อาการ

0: ภาพหน้างานเหมือน
1: กันก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
0: ้
1: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบ
0: แล้วก็
1: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
0: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
1: ้
0: นะให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอนที่ว่า
0: ใช่
1: ที่อย่าง
0: น
1: ี้
0: ว่าใช่เนี่ยกุ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กไปรู้ได้ไงวะเนี่ยซ่อนกล้องวะเน
1: ี่
0: ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
1: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือทนชื้น
1: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
0: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
1: ตัวมูลี่ค่ะที่จะเอามาติดตั้งใช่
0: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
1: ป้าแก่
0: กับเจ้ามอสออกไปแล
1: ้
0: วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
1: ใช่
0: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมอ่ะ
0: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนา
1: ะ
0: อันนี้คือโซนของตัวห้องอาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
1: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
0: ้
1: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
0: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวตามใจ
0: แต่จะเก็บของง่ายแบบสตอลงสตอเลสอะไรเงี้ย
2: มีเตียงด้วยใช่ไหม
0: เตียงอีกงานเยอะนะ
2: เ
0: พิ่
2: ม
0: ไห
2: ม
0: ทันไหม
1: จะพยายามอย่างเต็มที
0: ่สี่คิวได้แน่เลยอย่างเงี้ยพูดอย่างง
2: ี้ทัน
0: ทานน้ำเตียงนี่คือทำจากไม้พาเลทเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมาวางต่อยึด
1: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
0: ผมไม่เริ่มมีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับ
2: โอ้โห
0: มึงมีความหวังเลยโอเคไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอ่ะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก็
1: มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบเนี้ยมันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันเคลื่อนเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะ
1: นี่
2: เห็นไหมมันก็พอกไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันยังมี surface ให้ยืดเกาะให้โค้งยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่ใช้เกรนสัตว
1: ์อันนี้เราทาขอบไปก่อน
2: เพื่อที่
1: ม
2: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้เราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้ยเอาไปเอาตายแต่รอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติ

0: ผู้หญิงต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซ
1: ีพอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได้
1: ก็จ่อแล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
3: ีอ๋อ
0: หัวละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: ีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
2: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
1: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายคงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
3: สะดา
1: อันนี้คืออะไรคะ
3: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทาอันนี้คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม
2: ้แต่นี้พวกนี้มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลทไม้แพลทมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลทเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วย
1: ใช่
0: เราใช้ไม้แผ่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ท่าดา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้ท่
0: าดา
1: ท่าดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีออกไม้นะครับเป็นสีออกไม้สีออกไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: พ
1: ู
0: ด
1: ก
0: ล
1: ้
0: อง
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึงนะ
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบสองแล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มเนี่ยไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แล้
0: วได
1: ้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้ง
0: เปิดละมาเออมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลทเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะเออไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสเออใช่แต่นี่ไม่แบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดเลยว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: แล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวเราเรียงกัน
1: เลยแล้วต้องล็อกกันไหม
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: มันบันไดไงเป็นแนวบันได
1: นี่สโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้งปั้งถือวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่ไหม
1: สวยงาม
0: ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราเชื่อกัน
0: อันนี้ต้องเข้าต้องโอ้เราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆ คลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ทีนี้
1: ก่อนจะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที่
0: เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วยนี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เออเดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีกับคุณเต้ด้วยที่ถ้ามาจากบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันจะว่าเดือนละมิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงเป็นไงอ่ะดูก่อนโอ้หน้าตาแบบกระสอบ
1: เราไม่แน่ใจเนาะเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: จริงนะ
2: จริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: ไปแล้ว
0: น
2: ะคะ
0: มีที่อื่นต้องไป
1: เลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเรียนแล้วมีต่อไปจ้า
2: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดง่ายติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
2: อันนี้เปิด
1: เฮ้ยเปิดเป็นยังไงเขาไล่เราไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: ำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังนี้ได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดนี้ทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

0: พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกาสลองคำต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงรายสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาลำเนาไพรอันกว้างใหญ่ของจังหวัดเชียงรายทำให้จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยแห่งนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำและเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้พันไม้เกือบตลอดปีโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาหินปูนที่ค่อนข้างชื้นมีพันไม้ธรรมชาติขึ้นอยู่ทั่วไปประเภทหนึ่งมีชื่อเรียกพื้นเมืองว่ากาสลองคำสำเภาหลามต้นจางจืดอ้อยช้างและยังพบว่ามีขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งในภาคอื่นๆมีชื่อเรียกเฉพาะถิ่นต่างกันไปภาคกลางเรียกปีบทองภาคใต้เรียกกากีด้วยเหตุที่จังหวัดเชียงรายมีกาสลองคำขึ้นอยู่มากกว่าที่อื่นๆจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแล้วรับพระราชทานมาขยายพันธุ์เพื่อปลูกในอาณาบริเวณจังหวัดให้แพร่หลายมากขึ้นกาสลองคำเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางสูงราว 6-20 เมตรลำต้นมีสีเทาแตกสะเก็ดเล็กน้อยใบประกอบมีลักษณะแบบขนนก 2-3 ชั้นดอกมีสีส้มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนกาสลองคำจะออกดอกสีส้มสะพรั่งช่อดอกออกเป็นกลุ่มตามกิ่งและลำต้นกลุ่มละ 5-10 ดอกกลีบดอกติดกันคล้ายรูประฆังปลายกลีบตลกไปด้านหลังผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกยาวเรียวคล้ายถั่วฝักยาวเมื่อฝักแก่จะแตกเป็น2ซี่เมล็ดแบนมีปีกบางใสด้านข้างทั้ง2ด้านเมื่อกาสลองคำเริ่มผลัดใบชาวเชียงรายรู้ว่าอีกไม่นานจะเห็นดอกสีส้มบานเต็มกิ่งเขาเสมือนจะรอรับผู้คนที่มาเยือนเมืองเหนือยามที่ลมหนาวกำลังจะผ่านไปและฤดูร้อนกำลังจะมาถึงอีกคราวเป็นเช่นนี้ทุกปี
1: ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึก มีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ๆเป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช
0: ่
1: โ
0: อ
1: ้
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำเด็กทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้น่าจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยคกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ
1: ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากรรณิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะว่าไงมึงฟังดูแบบธรรมชาติอ่ะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับแล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: กี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: เหมือนรูปถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับ
2: และตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
1: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนหนึ่งที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีก1อย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับน่ารักมาก

0: ีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนที่ให้มาเลยคร
1: ับ เต็มจำนวนเลย
0: จำนวนเลยครับ
1: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมัดจำเนอะ
0: ใช่ครับมัดจำเลยใช่ครับ
1: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี่
2: ใช่ค่ะ
1: กติกาเป็นยังไงครับ
2: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
1: ่
2: ะ
1: งั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคผม
2: มีแก้วมาไหมคะ
1: พกกระติกมาด้วยครับ
2: นี่ก็อันนี้จะลด10บาท
1: ลด10บาท
2: ใช่ค่ะ
1: นี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
2: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
1: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
2: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
1: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
2: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
2: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเ
1: คครับผม
2: ค่ะ
1: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปตั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
3: ขอบคุณมาก
1: ที่นี่มีอะไรบ้าง
3: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาพัชนะมาเอง
1: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
1: ครับ
3: ซื้อนะคะ
1: ครับ
3: 10บาท
1: โอ้โอ้ตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
4: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรครับพี่ครับ
4: ผมชื่อโจครับ
1: พี่โจครับ
4: น้องปื้ม
1: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
4: ้ใช่ครับ
1: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
4: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
1: ครับผม
4: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
1: ่ครับ
4: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
1: ็
4: จะมีกระดาษนะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
1: อันนี้เป็น paper and less นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
4: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
1: คร
4: ับ เราก็จะแยกขวดออก
1: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
4: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
1: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
4: ใช่
1: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ย
4: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
1: ฮะ
4: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
1: ่โอ้
4: จริง
1: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
4: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
1: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
4: เสียบเข้าไปใช่
1: น่ารักมาก
4: แล้วเดี๋ยวเราไป
1: ใส่ใจมากๆเลย
4: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
1: ครับผม
4: ใช่ครับ
1: มาที่ถังถุงนี้ครับ
4: ตรงนี้
1: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
4: ็
1: ค
4: ือ
1: หลอดนะครับกำล
4: ัง
1: หาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันนี่แหละครับอันนี้คือกระป๋อง
4: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
1: ครับผม
4: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
1: ครับ
4: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
5: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เล

0: อาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
1: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
2: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
2: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
1: บางคนเอามาเอง
2: ใช่
1: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
2: ล้าง
1: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
2: ่
1: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สว
1: ัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
3: นั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างหนึ่งคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
1: ้
3: คุณว่าใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
1: ครับ
3: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: ครับ
3: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
1: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
3: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
3: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
3: ครับถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
3: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
3: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมัน

ันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 甲底剥离掉，啊，对无？
1: 就对，
0: 哎，假的，我操！
2: 嘛，就吃的，吃地价的，
3: 吃地价咯。
2: 哎，吃地价的，什么地的，瓦户的，我搞户的，搿地的。
3: 哦，对嘛，我这里。
2: 搿地嘞，我地下嘞，然后吃的，麻椒也光麻大，就打回来的，啊，吃麻椒粉。
3: 就可能地价
2: 的。哎呀，就可能地价的。
3: 得好说了，吃地价。
2: 吃地价的，都得好地下户，得好家伙户。
4: การทำมาหากินของพี่น้องละหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องละหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะจับฟ้าหน่อย
6: มาเปลือ
5: กสิไปสิละ
6: ง่ายก็ล่ะก็ต้องชอบชูกัน
3: เป็นมาสักพวกชอบหมอตัวเลยหมอเมียจะไปมีหลีกเหี้ยวละ
2: มังไห่หลีกมังไห
3: ่เอ๊ะหลายหลี
2: กมังไห่
3: มันยากคนนี้แหละก็เลย
2: ไหนยังมีอ่ะ
3: ยังมีมาเล
2: ยยังมีแล้วเลย
3: ยังมีมา

0: 这个还要啷么
1: 样？俺要离去不开那个卡，去去地区回来。哎，看来嘛，嘿，地接入马拉和库库地快马，快马搞马拉，我就不。
0: 库地快马就不搞了，库地。
1: 库拉把车来嘛。
0: 哦，拉把车来过来。
1: 拉把车木木摆破。木
0: 摆好了。
1: 哎，木木摆破。
0: 库木摆好了嘞，马拉嘞。
1: 哎，马拉嘞。ก็ยื้อพองูมาจูก็เลยมาเมามาขอฮิวจิบึกยายันเนี่ยก็ติเชบาที่อยู่นี่ก็มาฮิติกันนี
0: ่ขับแบกอะฮิล่ะ
1: อะกะฮิโลครับติกันกะฮิ
0: ขับได้เลย
1: นี่ติขับได้เลย
0: นี่ยังมาจอยนี
1: ่ไอ้กูอุ้ยก็ชนอยู่จอยมา
0: ก็ชนอยู่
1: ไอ้ก็ชนอยู่จอย
0: ก็ชนอยู่ปกติมาละ
1: ก็ชนอยู่บ่เนี่ยมันขัดเจมาอยู่ขั
0: ดเจแล้วอะไร
1: เหรอมันอะไรเหร
0: อมาตีอะไรเ
1: หรออุ้ยเนี่ยกูมาตาเวเนี่ยก็ติดจักชมว่ากูที่พักกูคือจูบไปมาไกลลิบุก็มาเพะวิวมาให้เจ้าแต่มาให้กูลิบุชื่อกันลาชื่อกันชี้ไปไป
2: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปไงฮะ
0: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้
2: ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
0: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
2: ่ใช่ฮะ
0: เขาก็จะเรียน
2: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาอย่างฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
1: กะจกวอที่กะลีลีมากะกะกูอยู่ชุมกะกะฮิคุติคะติโลกะกะกูติพะกูเอคดิฝะปูยาคติยากูปอยกูโดวีคีวีอาลูนะชิกะกะจะจะจะจะจะอยู่อ่ะจะคิดเอาเตเตเออเลเตวะก็ดอหาดิโออินัชกะจะจะจะจะงายามุเตงอมิยะปะดะสุโดนัชกะจะจะโยกะ
0: งายามุเตมิยะปะดะสุโ
1: ดเอคิมาโยกะมคะกะยามะกะก็ดอหาดิยะ
0: เ
1: อะคะไปไฉนะโดเอะคะไปไฉนะปะดิเฉนะ
0: โอสุยิคิสุยะปะด
1: ิ
3: แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
0: แล้วการไม่ทำหนูสาระก็เลยรอแหละ
4: มาลาโมกับมาลาโบเทวะโบโบปุยซาเปตีโบปุยลาเวที่คอยโมกุยโบโอมาลาคือเจ้าตาโบจะเสกปุยปุยเฉะ
0: แต่ละแต่ละถึงไห
4: นแปลอยู
0: ่ไปแล้ว
4: เอ๊ะ
0: มองแม่เหลืออะไรอยู่ล่ะ
4: มองอะไรเ
0: ฮ้ยคือมาเฮ้ย
4: เหลือเฮ้ยมาจบแล้วนี่อยากมาจบมองอะไรอยู
0: ่มาละแปะจบ
4: คู่กับมาจบมาปะกับมาจบ
0: ต้องมาลุยฮิกา
4: หน้าฮิกามาฮิกา
0: อ่ะเจ๊ดิ
4: มองอะไรอยู่เชื่อถือกะ
0: พ
5: ี่เจาะ
0: อ่ะสว
5: มไป
0: ปอด
5: เ
0: ด้อ
5: ทุกคนเนี่ยปนเดินคือปนเดินอ่ะปูสอปอสอปนเดิน
0: ถ้า
5: ติด
0: ป
5: ุ
0: โรค
5: ก็
0: โ
5: ร
0: ค
5: ปุ
0: โรค
5: เ
0: ลยนะโอกาสที่เราทำฮ
5: ะ
0: โอกาสโอกา
5: สช่วยอ๋อตัว
0: จะเข้าแล้วข้าขอเลยมาติดเลยไม่อยากขอเที่ยวเลย
5: คุณมาเมาแหวะ
6: คุณมาเมาแหวะ
3: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
7: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการเรียนหนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่

0: ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบโฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
1: ไอ้มาก็สอน
0: ครับผม
1: แบบพิเศษผมไม่ได
0: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าแล้วก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
2: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
0: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
1: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
0: ผมเพิ่งมาได้ 7-8 วันนี้ครับคร
1: ับ
0: แต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่งเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
2: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
3: จะมาจะก็จะแย่กว่าป้าที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้วเขาจะเอามือล้างแล้วไปคอยด้วยอ๋อเจ้าหน้าไปข้าก็ไม่ได้กูเท่าปุระท่าก็งาลาหุเจ้าสองพะหาเลยชี้เจ้าท่านโน่คู่กันหลวงเก่าต้นน้ำในหาดหนุ่ย25ก็เวียเชียซื้อที่เจ้าและเจ้ามาหลอกและจู่ป้าก็พอจีละและอาชุยก็ย้อยคุยกับก็เชื่อและก้ามือจะเชื่อไปเลยที่กาวีเชื่อหัวเอาหัวเขาจะเชื่อเลยอุท่าเขาจะก้ามือจะเชื่อไปเขาจะเล่ากูปีไปเลยยืนยันแล้วค่ะแต่หลอดแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้ยนึกว่าวิ่งอยู่กูปีไปยื้อก็ยืนปีแล้วที่กูยื้อก็ฟิโดปาลาไล่มือคอกลับมากระเชื่อชูเกาที่ปีกับมือกระเชื่อมากระโชว์

0: 主要他的什么主题？国际大了嘞，可是嘞，比上下的嘞，啥些啥些小台，我孤独的嘞，创业嘞，新卡牌阿边嘛。
1: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
0: ้จากที่ที่เชียวลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจากน้องไม้ที่จืดเลยจากน้องยิ้งกุยเลยอู้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเลยเด็กก็ห่อแล้วก็จับแปะกุยเชียวจับชีอุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวเอาชีวิตเนี่ยมีเสียกี่มากามาขอมาจ้องมือเว้ยมือเว้ยก็งาคือทั้งหมดที่เปล่าจะยกชิมาปลาท่ากูมือเว้ยนะจะมาหล่อมือเลยจะมาหล่อกูรอถ้ากูวอโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอโต้แล้วมือของปลาเจ้าไปออกอ่ะกูรอถ้ามึงชอบพังเลยสิฮะเออชาวหาตีสิออกไก่เสียเลยในการที่ปลาเจ้าเลยจะกูจะยกสิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอที่ปีที่กันที่ลอยพระรักปากกับจูวีโอ้ชีวิตจะยกที่ออกว่าหูว่าหูแล้วก็ติดเชื้อวีนี่หูยาหูแล้ว
1: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
2: ก็จะลีเย่จะเรียนหนังสือได้ครับ
3: ลีเย่จะแล้วจะก็ชอบนอกก็สิบวยันแอมมาละก็ชมว่าจะมาก็มาก็ว่าก็ยกก็สิชักผู้ใหญ่ก็ยกก็ชมว่าจะมาอย่างเนี้ยมาละก็กูพี่บอกยันเนี่ยกับมาละยันเนี่ยอยู่กูพี่ยังอยู่ยังชิบุรีรู้สึกที่ใครตุ้ยตั้งนอแกไปตุ้ยชั่วโมงปอกที่พักก็เคยก้ามาตายเฮียกันกะที่จะตีเหล็กมุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาที่เดียวใครเลยคือก้าก็อยู่คู่กันที่ปากกับใครเลยยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่ปอกหูใครจู้เขาเลยปอกจู้ก็มึงก็จะกอดตัวกันเชื่อยันเนี่ยขาเจ้าก็มาให้เลยมอติคุณเชขอจบุจิงายาคือก็นูบาเชเลยคือดีดีไกลเท่านี้มาโจก็ชีมาฮิโต
1: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
3: เดมูคือจะเตจะฮีก็คือใช่เลยฮีก็เนี่ยไปมาลุยเจอที่ปอที่นี่ก็ยกกาอตุยอนมากาเนี่ยมาลุยเคยที่ที่อยากจะพักอยากจะขาดใจสิบุตร
1: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
3: ย้ายมาฮีอยู่มาที่จะเข้าสิบุตรสิ่งที่ปอต้องชี้จุดมันต้องชอบพักชอบมาใช้ชีวิตอยู่ที่มาฮีอยู่ที่บอกว่าที่เอาโม่คือที่ข้าที่กระเชยักคือข้าเขาใช่ไหมที่ข้าขายมาชอบไห
1: มเด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
0: ้อย่างนี้ปอยแอ๊ะชิติบาลเลยปีชีก้ามากระตีปอยกากาเลว่าก้าวจากวิคิดที่จบวิวก้าตีจักมากกว่าปีชีคือจากเกี่ยวกับมากระฮีฮีคือมาจบวิลี่ไก่หูปุ้ยไก่คนนี้ขี้เลยหมูไก่กูพอไปมาเลือกเจอหมูกูหมูมึนหน่อยเฮียหมูกูได้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเหยื่อโจไปหุยลูกกูเลยหมูเฮียกูอียาแต่กูง่าข่อยวิ่อไปปื้มมาแผลเวียจ้าหอแล้วมึงผือเราออกไปมาหมูจ้าหอจ้าตีเวียขี้ยาวีอือวันนี้กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อวันนี้กูมึงเฮียเชฟกับโจวิว
1: เพราะลูกยังไม่สา

0: ามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
1: แล้วก็เข้าที่วิวแล้วจะสีขอเขียวไปเยอะน่าขอเตียวคู่ใจแล้วไรเยอะชิขอเผาวิเลยดีป่ะก็มีฮักก็เผาวิแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยุ่งไขมันน่าก็ไกลเปลือกชิ้นเช็คกูออกมาตีไขมันน่ากูเขาที่กูเขาที่กูเพื่อทำเตียวกับกูไขมันก็ตัวปกติก็ป้าจะเจอเราแบบนี้ก็ขอไกลเราเข็มละเชียก็แบบตัวย้อนมากเลย
0: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: ก็ที่เรามูเฮวิโอยะก็ติดชิงกิโลก็แต่เรามือคือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดเวลาจะจุ๊บพออีกคนมาจ่อยากไปที่กาวิยะช่วยตัวก็มาจ่อที่พวกที่นี่ก็ช่วยกันที่จะฝากเลยที่ใครพิชัยวิวที่บอกที่อาเกะนุ่งงานที่จะจ่ออาทิตย์โอ้ยอะไรฮิกาจาวตักดีกูวิโอ้ยอะไรฮิกาเต็งยาจ่อพออีกคนใครมาจ่อวิชิสุเฮติใครตีสิกาฮักจาวอยู่ตรงนี้ตัวยังอ่ะคืออิเลกาโกโกต้ามาเอาไปตัวยาจ่าฮิเลคาเชื่อพอฮุกจะจู่เอาเลยแต่เดี๋ยวเราโมฮ้องจะฮิกาฮิชากุยนี่ก็ชัวร์ชิตตายฮุยดีอะฮิกาโกมากะ
0: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยโพทะเลต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่คนไทยมาช้านานประจักษ์พยานคือป้อมพระจุลจอมเกล้าที่ตั้งตระหง่านปกป้องอธิปไตยของชาติมีมรดกวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อลือชาอาทิประเพณีสงกรานต์ที่อำเภอพระประแดงประเพณีรับบัวที่อำเภอบางพลีรวมทั้งยังมีสถานที่พักตากอากาศบางปูที่นิยมกันในยุคหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจและถือเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดคือการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชทานพันไม้มงคลโพทะเลเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีโพทะเลมีชื่ออื่นว่าบากูปอกระหมัดไพรปอมัดใส่เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10-15 เมตรเรือนยอดแผ่กว้างเปลือกมีสีน้ำตาลอ่อนอมชมพูครุขระเป็นตุ่มเล็กๆตลอดลำต้นใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหัวใจโคนใบเว้าตื้นในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนโพทะเลจะออกดอกตามง่ามใบมีวงกลีบเลี้ยงรูปถ้วยกลีบดอกมีสีเหลืองเมื่อบานแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงอมส้มเป็นผลระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมผลมีลักษณะค่อนข้างกลมเปลือกแข็งเมล็ดเล็กยาวคล้ายเส้นไหมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมีประโยชน์ใช้สอยหลายประการคือเนื้อไม้เหนียวแข็งทนทานใสกบตกแต่งง่ายขัดชักเงาได้ดีจึงใช้ทำพื้นกระดาน

เครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆเช่นด้ามเครื่องมือพายแจวไม้คิวบิเลียดส่วนเปลือกนำมาทำเชือกสายเบ็ดและใช้ตอกหมันเรือนอกจากนั้นแทบทุกส่วนของโพทะเลยังมีสรรพคุณทางยามีข้อควรระวังคือน้ำมันที่ได้จากเมล็ดถ้าเข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

0: จึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับงานการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยมหิดลเป็นมหาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์ขับยกนะครับทุกสถาบันของมหาลัยเนี่ยได้ดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีการมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้าง

ประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่น อย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับหนึ่งหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน 15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 25-28 ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึงร้อยละ90ถึงร้อยละ97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

0: นโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายนึงได้ผลดีในสังคมนึงอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมนึงเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมีอินเซนทีฟหรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินเบบี้โบนัสคือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
2: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจลัดสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่ต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหามายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวแท่งสีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึงร้อยละ10ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึงร้อยละ10แล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึงร้อยละ10ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึงร้อยละ23แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราสมควรแล้วเมื่อมองค่าประมาณไปอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578

ของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูกันนะคะเราจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นจาก03คือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ Second Baby Boom ก็คือว่า Baby Boom ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง Second Baby Boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี41-47ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดของญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึง The New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับงานรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกส่วนนึงก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็นเรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อคตรงนี้แล้วเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรตอนนั้นคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่5-5 ปีเท่านั้น

0: ี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างๆต่อเนื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมีได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ทราบภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการเพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันเนี้ยอาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง 65 ไปถึง 70 ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงณจุดนั้นน่ะนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะ
1: ขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
2: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อสถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อ

ลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่สองคือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ1:48ค่ะจะเห็นว่าครู1ท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง1ถึง7ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน1ถึง2คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยการเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถาน

0: ็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้ง2กลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้ง2ท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เล็กๆจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อคู่สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
1: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตัวนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
2: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนและก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี่ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้

0: คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะนำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: บ้านหัวน้ำแม่สะกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือตัวอย่างของคนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขจากเดิมพื้นที่นี้เคยมีปัญหาไฟป่าสร้างความเสียหายให้กับพื้นป่าชุมชนทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์กระทบถึงวิถีชีวิตของคนเคียงป่าและทรัพยากรป่าอย่างมหาศาลชาวบ้านที่นี่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่าด้วยตนเองมากขึ้นพร้อมๆด้วยการจัดให้มีอาสาสมัครหมู่บ้านเฝ้าระวังและร่วมกันทำแนวกันไฟชุมชนประกอบการดูแลป่าต้นน้ำ
1: ถ้าไม่มีป่าจะไม่มีน้ำให้ชุมชนเราได้ใช้เลยนะครับถ้าป่าหมดเมื่อไหร่น้ำแห้งนั้นถ้าเกิดมีคนตัดไม้เยอะก็น้ำแห้งเลย
2: เราต้องการอะไรกับป่าเราก็สามารถใช้ประโยชน์กับป่าได้แต่การใช้ประโยชน์กับป่าเนี่ยเราต้องใช้ให้พอสมดุลนะครับอย่าไปใช้มากเกินถ้าใช้มากเกินไปมันก็ทรัพยากรก็จะหมดลงไป
0: ที่นี่มีป่าชุมชนที่ชาวบ้านร่วมดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการบุกรุกป่ามีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุลอย่างเช่นเก็บใบตองตึงแก่มาทำเป็นตับมุงหลังคาสร้างรายได้เสริมและช่วยลดวัสดุเชื้อเพลิงเป็นอีกวิธีป้องกันไฟป่าและหมอกควันได้เป็นอย่างดีชุมชนนี้จึงเป็นตัวอย่างการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป
3: อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างคดของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
4: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์
5: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอก

หมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องขู่หมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: ทำงานรับจ้างนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยแล้วส่งของด้วยวันหนึ่งไม่พอทานครับผมเพราะว่าต้องมีครอบครัวด้วยแล้วก็ไหนจะผ่อนค่างวดรถแล้วไหนจะค่าเช่าบ้านอีกแล้วไหนจะให้ลูกให้เต้าแล้วแฟนยิ่งไม่ทำงานกันด้วยไปกันใหญ่เลย
1: โควิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าออกจากบ้านส่วนใหญ่ที่ได้ก็ส่วนใหญ่ได้จากออเดอร์ก็คือว่าลูกค้ามาให้ลูกค้ามาเอาเองหรือว่า

0: ขาสั่งมาแล้วเราไปส่งเขาค่ะรายได้ที่ปกติที่เราจะได้หายไปเยอะมากเพราะว่าลูกค้าไม่มาเลย
1: ตั้งแต่โควิดรอบแรกเนาะตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วก็พออยู่ได้แต่นี่เงียบมากเงียบจริงๆค่ะถ้าหยุดก็คือแย่ได้น้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะก็นี่แหละพวกพนักงานแม่บ้านบ้างโรงพยาบาลจุฬาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติจะมีคนเข้ามาออกกำลังกายสลุมเนาะอันนี้ก็สลุมก็ปิดจะ2อาทิตย์แล้วอ่ะก็เงียบค่ะเงียบเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เรานำเสนอในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะวันนี้ก็ปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ครอบครัวรับเชิญและแขกรับแชร์ที่เคยมาออกในรายการของเราค่ะวันนี้ก็จะได้สดมาจากทางบ้านผ่านทางระบบออนไลน์นะคะแต่ละท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วในสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบเขามีวิธีการที่จะฝ่าฟันประคองธุรกิจของเขาไปอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกันนะคะจาก5ธุรกิจด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะคุณวริศรเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะคะแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวก็คือทำธุรกิจหรือทำมะธุรกิจพี่รังธนครค่ะธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดเฮียซงธุรกิจภัตตาคารยังมีคุณยุทธค่ะธุรกิจข้าวแกงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและมีคุณหนึ่งนาตาเลียเพลียแคมค่ะธุรกิจโรงศพแล้วก็แดร็กเป็นแดร็กควีน
3: แดร็กควีน
2: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: ก่อนอื่นต้องถามเลยครับว่าหลังจากที่ได้ชม VTR ที่แม่ค้าหลายๆท่านรู้สึกลำบากกับช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ที่มันเงียบเหงาลงเยอะแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับแต่ก่อนอื่นรู้สึกมาไม่ครบนะฮะ
2: ใช่ค่ะหายไป
3: 1 2 3 4ขาดคุณ1คุณ1ครับคุณ1ฮะ
2: พี่1คร
6: ับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอคะ
7: อ
2: ้
7: าวให้เกียรตินิดนึงค่ะต้องให้เกียรติรายการนิดนึง
3: ทางบ้านฝากมาถามว่าคุณหนึ่งแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงครับ
7: ก็แต่งตัวตั้งแต่ตีห้าค่ะแล้วก็รออัดตอนนี้ค่ะ
3: ครับผมแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานด้วยฮะ
7: เกินตายจับปากค่ะ
3: มาถามแต่ละท่านเลยดีกว่าเริ่มที่คุณวริศรดีกว่าครับเป็นไงครับได้ชม VTR ชิ้นเมื่อกี้ไปแล้ว
8: โควิดก็เป็นโรคใบใหม่ที่เข้ามาแทนที่โรคใบเก่าแล้วก็เป็นรอบที่3แล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยมีพลังแห่งการให้ครับการให้การแบ่งปันอนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันนี่แหละมันจะเป็นพลังที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่เหมือนที่ใดในโลก
9: อย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้ประสบปัญหาหนักสำหรับคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะฮะผมคิดว่ามีอีกคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาหนักในลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ก็มันจะต้องผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยการที่อย่างที่เราบอกคือการกำลังใจและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้สามารถประคองไม่ผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ครับ
10: ผมว่าการให้กำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับก็สำหรับพวกเราในวันนี้ก็คือการออกไปช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยอุดหนุนซื้อของกันแล้วก็แม้แต่แบ่งปันสิ่งต่างๆที่เราจะให้แก่เพื่อนคนชาวไทยด้วยกันในนี้ในเวลานี้ผมว่าสำคัญที่สุดกำลังใจสำคัญมากสำหรับโควิดครั้งนี้เลยนะครับครั้งที่3นี่หนักมากครับ
11: สำหรับผมก็ผมมองว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากที่เราจะได้จากคนรอบๆข้างแล้วนะครับมันก็ตัวเราด้วยนี่แหละครับมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดมันเป็นแรงผลักดันในตัวเรานี่แหละครับผมมีคำพูดอยู่คำเดียวจนถึงทุกวันนี้ว่าไม่มีฝนที่ไหนตกแล้วไม่หยุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งฝนมันก็ตกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปวันนี้ก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งของชีวิตในระยะยาวๆต่อไปก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันครับสู้ๆครับครับผม
7: จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคิดในมุมกลับกันนะคะคือถ้า วันนี้เราไม่มีใครสิทธิ์จากโควิด-19 นะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้วิธีป้องกันที่มันจะต้องทำมากขึ้นในสภาวะโลกปัจจุบันนะคะแต่แน่นอนค่ะในจังหวะที่มันเกิดระลอก3นี้นะคะนอกจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะการที่เราก็จะต้องมีให้กำลังใจตนเองนะคะมากกว่านั้นนะคะคือเราต้องเป็นห่วงเป็นใยจากการกระทำที่มันเกิดจากเราด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องการให้โลกและเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปสังคมมันดำเนินต่อไปค่ะวิธีการในแต่ละครั้งที่เราจะกระทำการใดๆเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนที่2 3 4 5หรือไม่ค่ะถ้ามันไม่มีเราก็จะทำได้อย่างสบายใจค่ะแต่ถ้ามันมีแล้วบวกกับสภาวะอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มีตอนนี้นะคะมากกว่าการให้กำลังใจพวกเรากันเองในฐานะผู้ประกอบการนะคะคนที่ต้องให้กำลังใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทุกคนค่ะที่กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อให้สภาวะโควิดเนี่ยมันค่อยชะลอตัวหรือว่าให้คนที่ทำการรักษาเนี่ยมีจำนวนที่รักษาหายมากขึ้นค่ะ
2: ค่ะถามพี่หนึ่งต่อเนื่องนะคะพี่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็จะมีงานโชว์ drag แต่ว่าจากโควิดในรอบที่แล้วมาจนถึงรอบนี้น่าจะได้รับผลกระทบทั้งปีเป็นยังไงบ้างคะกับงานโชว
7: ์ก็จากที่มีนะคะอันนี้คือเราก็ไม่อยากเครียดมากเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องตลกให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยค่ะมีคนมาทักละบอกว่าต้องการให้รีวิวไส้กรอกยี่ห้อหนึ่งราคาเนี่ย 100,000 บาทนะฮะราคา 100,000 บาทเราก็โอเคคอมมิตเรียบร้อยละพอแล้วสถานที่ที่ต้องไปอ่ะก็คือจังหวัดหนึ่งนะฮะที่จะต้องไปพอถึงเวลาปุ๊บเช้ารับออเดอร์ตอนเย็นปุ๊บเกิดประกาศทันทีว่าเมืองต้องปิดอะฮะเงินแสนมันก็เหมือนแบบว่าผ่านรอยมาให้ชื่นชมแล้วก็ลอยจากไปนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับในเรื่องที่ถูกสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะหรืออีเวนท์ที่มีจำนวนคนเยอะมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกเคลื่อนไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รับผลกระทบตรงนี้ตรงๆนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องมาปรับกระบวนการวิธีการสื่อสารใหม่ให้มันเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
2: ถามพี่วริศรกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ชุมพร
8: ตอนนี้คือปิดสนิทเลยเพราะว่าการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยมุ่งไปให้คนไม่มีการเคลื่อนที่หรือชะลอถ้าไม่จำเป็นจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเราจริงๆเราทำงานเป็นเครือข่ายด้วยนะครับแล้วเราก็ทำเรื่องของอาหารการกินเรื่องของภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนเราได้ซ้อมมาประมาณ22ปีแล้วเราก็เลยว่าเราใช้พลังทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราฝึกมาเนี่ยครับก็มาใช้ในตอนนี้งั้นเราก็ไม่ได้มองเรื่องการท่องเที่ยวแบบอย่างเดียวแล้วแต่มันก็เป็นมองเรื่องของการอยู่แล้วก็มีความสุขอย่างอื่นเช่นเรื่องของอาหารการกินตอนนี้เราก็ผลิตอาหารการกินส่งให้กับสมาชิกนะครับเรื่องของใช้ต่างๆแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับชุมชนเล็กๆเราก็ใช้โอกาสทองช่วงนี้ครับฝึกคนของเราทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นการจำลองวิกฤตตอนนี้วิกฤตเกิดขึ้นจริงๆเราก็วางแผนที่จะอยู่ในโลกใบใหม่เนี้ยอย่างมีความสุขร่วมกัน
3: มาถึงเรื่องท่องเที่ยวอีกเหมือนกันของคุณยุทธซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องเดินทางขึ้นเหนือแล้วก็โดยเฉพาะร้านคุณพ่อของคุณที่รถเยอะมากแล้วก็รวมถึงร้านข้าวแกงของคุณด้วยเป็นยังไงบ้างครับ
11: ร้านรถทัวร์ของคุณพ่อนี่หนักเลยครับจากเดิมนี้เมื่อก่อนรถทัวร์ผมใช้คำว่าลดไปเกือบ 60-70% ได้เลย
3: อ
11: ันนี้คือจำนวนรถนะครับจำนวนของรถทัวร์แล้วจำนวนผู้โดยสารหายไปจากเดิมคันหนึ่งเนี่ยประมาณ30ที่ถึง40ที่เนี่ยเหลือไม่ถึง10ที่ครับพี
3: ่ครับ
11: คือกระทบหนักมากครับมากยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักมากจริงครับส่วนร้านข้าวแกงที่นครสวรรค์เนี่ยมันตามแผนเดิมของผมเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะเปิดมาเพื่อที่จะช่วยกับคนไม่มีจริงๆนะครับซึ่งเราขายราคาถูกอยู่แล้วในราคา25บาทนะครับในช่วงแรกแต่พอมาช่วงนี้ผมก็เลยปรับราคาลงให้เหลือ20บาทขนาดผมขายถูก20บาทแล้วนะครับพี่ ยังเหลือพี่ลองคิดดูว่าหนักขนาดไหนนะครับ
3: 20บาทนี่กับข้าวกี่อย่างครับคุณยุทธ
11: ราข้าว1อย่างครับพี่ราข้าว1อย่าง2อย่างทุกวันนี้คือผมเรียกแทบแจกอย่างเดียวแล้วพี่แทบไม่ได้ขายแล้วคือทำมาช่วยอย่างเดียวเลยนะครับก็โชคดีที่ว่าขอบคุณกับพี่ๆในนครสวรรค์หลายๆท่านนะครับพอเขารู้ว่าผมทำแบบนี้มา2ปีแล้วปีนี้เขาปีที่3หลายๆคนก็มีส่วนร่วมนะครับเอาข้าวสารมาช่วยนะครับก็มีข้าวสารส่งมาจากต่างประเทศก็มีนะพี่นะส่งมาช่วยกันผมก็เลยโอเคถ้าในเมื่อผมได้ไม่มีต้นทุนในการซื้อแล้วผมมีแค่ค่าแรงในการจ่ายแม่ครัวอย่างเดียวก็คือผมเอารายได้และกำไรจากที่เราขาย20บาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นค่าแรงแม่ครัวแล้วส่วนที่เหลือผมทำแจกทำขายทำแจกทำขายอย่างเดียวเลยครับพี
3: ่โอ้เรียกว่าโดนหนัก
2: ค่ะ
11: หนักมากครับ
2: แล้วอย่างร้านข้าวแกงของคุณพ่อค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะตรงนี้ลูกน้องเราเองดูแลยังไงอะคะ
11: สำหรับในส่วนของลูกน้องนะครับก็ลดเงินเดือนลงอันนี้ยอมรับจริงๆนะครับลดเงินเดือนลงแต่เราก็มีส่วนช่วยก็คือให้ทุกคนสามารถเอาอาหารที่บ้านเนี่ยจากที่ร้านเนี่ยกลับไปทานได้เอาไปฝากคนในครอบครัวได้ด้วยเพราะอย่างน้อยๆเราลดค่าแรงลงแต่ตกเย็นคุณก็ไม่ต้องไปหาอาหารละคุณไม่ต้องเตรียมปรุงอาหารคุณสามารถเอาของที่ร้านเนี่ยไปได้เลยใช่ครับ
2: ก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ตัวเราอยู่ได้แล้วก็ลูกน้องก็อยู่ได้ด้วยค่ะได้ฟังมา3ท่านได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ว่ามีอยู่ธุรกิจหนึ่งนะคะปรากฏว่าออเดอร์เยอะมากต้องถามพี่หลังธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดทำไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนื่องจากธุรกิจผมเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นงานทำเฉพาะทางนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนซื้ออะไรแบบนี้เนื่องจากก่อนโควิดเนี่ยเรามีออเดอร์ค้างอยู่แล้วข้ามปีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมาช่วงโควิดระลอก3เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลกระทบกับตัวผมมากในเรื่องของธุรกิจแถมเรายังมีคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังมีคนมาสั่งกีตาร์ผมอีกนะในตัวราคา 30,000 40,000 บาทเนี่ยในช่วงที่โควิดรอบ3หนักๆเนี่ยมีออเดอร์เข้า 3-4 ตัวเลยมันเป็นเรื่องของเงินอนาคตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสั่งเสร็จแล้วอีก2ปีถึงจะรับค่อยจ่ายเงินอะไรแบบนี้นะแต่ก็มีบางเคสที่ทำกีตาร์ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาทางด้านการเงินของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมเขาก็จะฝากกีตาร์ไว้กับเราก่อนอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลยกับอาชีพที่ทำอยู่ตรงนี
3: ้คนอื่นเขามีผลกระทบอยากให้คุณหลังเนี่ยพูดข้อดีหรือมุมดีๆของการที่มีโควิดในครั้งนี้บ้างดีกว่า
9: คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยหยุดสารวจน์คือโดยหลักของผมเนี่ยทำงานกีตาร์ด้วยไปพูดเป็นวิทยากรด้วยคิดช่วยเลยนะทุนมันบางทีมันทำให้เราสารวจน์มากเกินไปพอมีโควิดเนี่ยเหมือนทุกสต็อปลงมันทำให้ผมเนี่ยได้มานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามความต้องการของตัวเองและได้มองคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นว่าที่การมีสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้หยุดพักสมองลงแล้วก็ได้ปรับตัวอย่างเช่นผมกับครอบครัวอย่างเนี้ยก็คือเราเนี่ยใช้เงินอย่างพอเพียงเราก็เริ่มคุยกันว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เราควรจะปรับตัวอยู่แบบไหนมีเวลาให้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าคือชีวิตผมมันเคยแย่มาก่อนเนี่ยคือผมเคยอยู่ในเรือนจำเคยแบบโอ้โหชีวิตแบบสุดโต่งมาหมดแล้วอ่ะพอวันนี้มาเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้ผมอาจจะรับได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่มันสิ้นหวังสุดๆแล้วแต่วันนี้พอมาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยเราคิดว่าเราแย่เงี้ยเราจะมีเห็นคนแถวบ้านเราเนี่ยแย่กว่าเราอีกบางทีผมอยู่แถวบ้านเนี้ยผมก็พยายามขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตลาดก็เห็นพ่อค้าแม่ขายที่เขาก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่เขาก็กลัวอดมากกว่ามันจำเป็นต้องหาเงินอะไรแบบนี้ฮะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตผ่านบุคคลหรือคนในชุมชนอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าโควิดสถานการณ์เนี้ยมันทำให้ผมได้นิ่งลงได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวได้มองคนรอบข้างหรือเริ่มสนใจคนอื่นมากยิ่งกว่าเวลาที่เราปกติแบบนี้ครับ
3: แต่เดี๋ยวคุณหลังจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะฮะ
2: ค่ะ
3: คุณจะอยู่ยังไม่สงบสุขแล้วครับ เพราะว่าคุณหนึ่งเขาจะไปหาคุณฮะ ใช่ไหมพี่หนึ่ง
5: อาจารย์บอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย ในสิ่งที่คุณหลังพูดนะคะจริงๆตัวนาตาลีเองเนี่ยบางทีก็ต้องคิดเชิงบวกนะคะคือแบบมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยในสภาวะที่มันวิกฤตเงี้ยค่ะ สร้างความชุ่มชื้นหัวใจด้วยตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็ต้องมองข้อดีในสิ่งที่มันไม่ดีให้ออกถ้าเราเจอมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ได
3: ้มาถาม

0: เฮียซงบ้างดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับกับธุรกิจร้านอาหารของเฮียซงมีผลกระทบมากขนาดไหนครับ
1: เราเป็นธนาคารที่มีดูแลชีวิตพนักงานเนี่ยเยอะอยู่2สาขาเนี่ยเรามีพนักงานประมาณสัก40ท่านซึ่งสำหรับเราต้องบอกว่าเร่งของผมเนี่ยในระลอกที่3

0: ลูกน้องเราที่ร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาแต่ต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจอ่ะในการขยายตัวหรือแม้แต่การวางแผนในการใช้เงินแล้วก็วางแผนในการจ้างลูกน้องเนี่ยมันมีอะไรที่โควิดครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนธุรกิจของเราอีกแบบหนึ่งในอนาคตนะน่ากลัวฮะน่ากลัวแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้ธุรกิจใครยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บแต่เจ็บแบบเอาตัวรอดได้หรือเปล่าภาษาจีนอย่างพวกผมทุกวันนี้ก็คือเอาเงินเก่าออกมาใช้ถ้าไม่มีเงินเก่าเนี่ยรอเงินใหม่เนี่ยเหนื่อยครับแต่เราก็สู้นะโดยที่มีการพัฒนาธุรกิจของเรานะครับคุณหมวยคุณมิก
1: แต่มีหนึ่งท่านครับที่เรารู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบผู้ใหญ่ที่อายุเกิน70กินฟรีคนพิการกินฟรีเรามีภาพมาฝากกับธุรกิจร้านข้าวแกงของคุณยุทธครับ

0: ใจบุญจริงจริงพี่ด้วยเดี๋ยวนี้มีคนเขาช่วยมาเยอะ
1: อ๋อพี่อ้อนไง
0: อ้อนเก็บไว
1: ้ถูมือนี่ไงมีคนช่วยเยอะไอ้น้ำน้ำรวยน้ำรวยนะครับ
0: ในนู้นด้วยครับในนู้นด้วยมีคนช่วยเยอะ
1: นี่ไงพี่อ้อน
2: รอบแรกน่าจะประมาณ30กล่องข้าวหมดไปครึ่งหม้อแล้วเดี๋ยวรอบที่2ก็มาเรื่อยๆวันนี้น้อยกว่าทุกๆวันปกติเขาจะมารอนั่งรอกันแล้ววันนี้อีกแก๊งนึงไม่รู้หายไปไหนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปอัพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ช่วยมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจสำหรับทุกคนเลยเห็นบุญกันแน่นอนถ้าเหลือจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปฝากที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับขอบคุณครับ
3: สรุปคุณยุทธก็ยังยึดคอนเซปต์เดิมว่าเด็กๆผู้สูงอายุพิการทานฟรี
2: ครับพี่คอนเซปต์เดิมเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ที่คุณบอกไปเมื่อกี้ว่าลดเหลือ20บาทก็แทบจะทานฟรีอยู่แล้ว
2: ใช่ครับตอนนี้คือมีทั้งในส่วนที่ผมแจกด้วย
3: ครับ
2: แจกเนี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ50กล่องครับพี
3: ่ครับผม
2: ก็คือทั้งแจกด้วยแล้วก็ทั้งขายด้วยถ้าเหลือจากตรงในส่วนที่แจกก็จะนำส่วนที่แจกที่เหลือจากตัวนี้เอาไปให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วยครับ
3: คือให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นครสวรรค
2: ์ใช่ครับใช่
3: และอัตราการที่คนออกมาซื้อของใช้จ่ายซื้อของกินที่นครสวรรค์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ
2: เงียบมากครับพี่เงียบมากเงียบมากเมื่อเช้าผมก็ขับรถวนรอบปกติเนี่ยถ้ายิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถนนรอบๆหนองรอบๆอุทยานสวรรค์เนี่ยจะเต็มไปด้วยรถและผู้คนมากร้านค้าช่วงเช้าเนี่ยจะคึกคักมากในช่วงสักก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับตอนนี้คือเงียบ
4: ค่ะ
3: คุณสนใจเอา drag queen ไปแห่รอบนครสวรรค์ไหมฮะ
2: น่าจะโดนกักตัวก่อนนะเหมือนว่ามาจากกรุงเทพด้วยอ่ะ
4: ตอนนี้อาจจะยังขึ้นรถแห่ไม่ได้ค่ะคุณยุทธบอกว่าได้นำอาหารไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอพยาบาลไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกำลังใจของแต่ละท่านในการต่อสู้กับโควิด
2: ทุกครั้งที่เวลาผมจะเอาไปแจกผมจะไม่ค่อยได้เจอกับพยาบาลแต่ส่วนมากผมจะเจอกับพวกพี่ๆเวรเปรนะครับพวกพี่ๆขับรถ EMS รถฉุกเฉินพวกนี้แล้วก็จะเจอกับพวกพี่ยามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนเขาก็เหนื่อยนะผมจากที่ผมได้คุยกับเขาก็บอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าถ้ายิ่งช่วงระลอก3ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยรุนแรงมากครับพี่วันนึงติดเฉลี่ยกันเป็นร้อยเลยครับรถเข้าออกรถเข้าออกตลอดเวลาเลยก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมช่วยทางไหนได้บ้างผมมีข้าวแกงในตอนเย็นส่วนตอนกลางวันผมมีกาแฟผมก็จะชงกาแฟใส่ขวดแล้วก็เอาไปให้พวกพี่ๆเขาด้วยครับ
3: คุณหนึ่งสนใจไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านกาแฟ หรือว่ากีตาร์มั้ย
5: ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไปรีวิวกาแฟที่นครสวรรค์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเอากีตาร์จากคุณหลังพระนครเนี่ยไปดีดเล่นด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเราจะวัดจะแวะไปดูว่าอาหารจีน

0: อร่อยอร่อยแบบเป็นคนจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปฝากกันที่จังหวัดชุมพรค่ะ
1: ก็คือเดินสายไปครบทุกคนกลับมาที่พี่หลังนะคะพี่หลังเองตอนนี้ทำกีตาร์ไม่ทันมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าพี่หลังก็ยังแบ่งเวลาส่วนหนึ่งอะค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อนๆพี่หลังเป็นยังไงบ้างคะ
2: คือตอนนี้หลายๆคนที่พ้นโทษออกมาแล้วธุรกิจที่สุจริตเนี่ยมันพอมีโควิดระลอกนี้เข้ามาปึ้งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยสะดุดและภาวะของคนที่เคยผ่านเรียนจำมาเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยพอเจอสถานการณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะทำดีแล้วมันเกิดวิกฤตในชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็อยากไปให้กำลังใจเขาไปสนับสนุนไปช่วยซื้อของเขาอะไรแบบนี้ก็พยายามจะไปให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อจะไปหาเพื่อนนักโทษที่เราพูดคุยแล้วดูซิว่าเออเขาเจอปัญหาจริงเขาแย่จริงการไปหาเขาเนี่ยพอเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเหมือนเราไปให้กำลังใจให้เขาเห็นตัวเป็นๆ เลยเสร็จแล้วเราก็มีส่วนในการที่จะควักเงินทุนบ้างเล็กน้อยในการสนับสนุนเขาเนี่ยมันก็จะสร้างกำลังใจให้เขาแล้วเราก็จะพูดหนุนใจให้กำลังใจเขาว่าให้สู้ต่อไปนะอย่ามีผมอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอะไรที่เราไม่เหลือบากกว่าอะไรแล้วเราสามารถช่วยได้เนี่ยเราก็ยินดีช่วยเนื่องจากผมโอเคธุรกิจของผมไปได้ใช่ไหมฮะผมก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง 10% ของธุรกิจผมเนี่ยเอาไว้ช่วยกลุ่มเพื่อนๆของผมที่เขาเกิดปัญหาไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่บางทีในลักษณะของการไปหาเนี่ยเงินมันไม่ได้มากนะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของกำลังใจมีนักโทษบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยนะแล้วเขาก็พูดว่าเออเงินทอนมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเกิดขาดกำลังใจเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินอะไรแบบนี้ให้เขารู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ถูกลืมอย่างน้อยมีผมคนนึงที่เข้าใจความรู้สึกพวกเขาอะไรแบบนี้ฮะสวัสดีครับผมหลังพัทครนะฮะวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่กิ่งนะพี่กิ่งขาย
3: ข้าวหมูทอดค่ะสวัสดีค่ะข้าวหมูทอดค่ะ
2: ข้าวหมูทอดนะ
3: ค่ะ
2: ตอนนี้กิจการเป็นไงบ้างครับ
3: ก็นิดหน่อยซบเซานิดหน่อยนะ
2: ซบเซานิดหน่อยนะ
3: ใช่เพราะว่า
2: ก็เป็นอดีตนักโทษอีกหนึ่งคนนะที่โดนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดติดทั้งหมด4ครั้งนี่ปล่อยมาได้3ปีแล้วมาทำกิจการข้าวหมูทอดนะฮะข้าวหมูทอดนะฮะไก่ทอดหมูทอด
4: ก็ยังพอไปได้ใช่ไหมฮะ
3: ก็ยังพอไปได้ค่ะยังไปได้อยู่
4: สู้
3: ถึงที่สุด
5: จริงๆดีเนาะอย่างที่หลังบอกว่าเวลาไปอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่สำคัญพอๆกับเงินคือกำลังใจ
3: ใช่
5: เผลอๆบางทีกำลังใจสำคัญยิ่งกว่าเงินอีก
1: ค่ะมาที่เฮียซงบ้างค่ะธุรกิจภัตตาคารเฮียซงเองมีการปรับตัวยังไงคะในสถานการณ์นี
6: ้ต้องบอกว่าเราทำร้านอาหารใช่ไหมคู่แข่งเราถ้าเป็นในเวลาปกติเราก็คือภัตตาคารทั่วไปภัตตาคาร A B C ภาษาจีของร้านจีนก็คือคู่แข่งของเราแต่ณวันนี้โควิดร้านเราเนี่ยจะแข่งกับอะไรที่อยู่ความสะดวกหรือความที่เขาบอกว่าเป็นโลกออนไลน์ได้ยังไงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องก้าวเข้าไปสู่โลกออนไลน์เลยถ้าเราไม่มีที่เป็นออนไลน์ผมว่าในโลกอนาคตเราอยู่ไม่ได้ก็เลยคุยทีมงานเสนอผมมาผมบอกผมเห็นด้วยแล้วเราจะทำยังไงกับคำว่าโลกออนไลน์กับภัตตาคารจีนน่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้จนลูกๆผมบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเราก็คัดเลือกเอาอาหารที่เราอร่อยอร่อยของร้านเราเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างแล้วก็มีกี่เมนูเราคิดขึ้นมาเราก็คิดขึ้นมา 4-5 เมนูแล้วเราก็มาขายออนไลน์ผมบอกเฮ้ยขายออนไลน์มันจะขายได้ยังไงของเขาเนี่ยนะบะหมี่เนี่ยเขาผัดกันเนี่ยเขาขายอยู่ริมถนนจานละ 7-80 บาท60บาทร้านเราเนี่ยจานนึงกินคนเดียว 140-150 บาทเขาบอกว่าแข่งได้สิฟ้า1เราก็เอาความอร่อยระดับเหลาของเราเนี่ยไปตอบโจทย์แล้วก็สร้างความฝันของผู้บริโภคว่าเฮ้ยจ่ายเงินเท่านี้เขาก็ได้กินเหมือนกันคือเราต้องคิดว่าเหมือนกับมันมีสงครามอยู่ข้างหน้าเราต้องลืมเมื่อวานนี้ไปซะเราอย่าไปคิดถึงเมื่อวานว่าเราเคยขายของไงเราเอาข้างหน้าให้ผ่านก่อนดีกว่าผมยังสู้เลยผมเป็นเจ้านายผมสู้ให้เขาเห็นเขาก็จะได้สู้เหมือนกับผมเหมือนกันเพราะว่าโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกครับแต่โควิดสอนให้เรา จอทางเดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นที่ทำให้เราอาจจะนำมุมมองนี้ไปขยายธุรกิจของเราในวันข้างหน้าก็ได้ผมคิดแบบนี้นะ
1: ได้เห็นภาพชัดนะคะกับการปรับตัวของเฮียซงแล้วก็วิธีการดูแลลูกน้องวิธีการคิดมาที่พี่วริศร นะคะธุรกิจการท่องเที่ยวเรายังไม่แน่ใจเลยว่าปลายปีนี้เราจะเปิดการท่องเที่ยวได้ไหมนะคะในมุมหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติพี่วริศร อยู่ติดทะเลได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีโควิดก็คือทะเลสวยขึ้นตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังค่ะ
7: จริงๆแล้วเราใช้ทรัพยากรกันมากเกินไปนะครับจนไปรบกวนเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างได้พักพอคนไม่มาเนี่ยการรบกวนก็น้อยลงก็เป็นธรรมชาติของความสมดุลว่าสิ่งนี้น้อยลงสิ่งหนึ่งก็จะกลับมาเราก็พบว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยเยียวยาตัวเองได้อย่างเร็วมากเลยนะครับขณะที่เรากินเราใช้กันเรียกว่าเข้าขั้นล้างผลาญกันเลยทีเดียวแต่พอหยุดแป๊บนึงเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นตัวเพราะนั้นเราเห็นพลังของธรรมชาติ
5: แต่เห็นได้ข่าวบอกว่าทะเลชุมพรสวยมากใช่ไหมครับ
7: สวยครับผมอยู่ทุกวันผมก็ยังเห็นว่าสวยทุกวัน

0: สวยมาก
1: อยากจะไปอะค่ะพี่นิก
0: อยากไปเที่ยวจังเลยเหมือนอยากจะไปเรียนดำน้ำละ ไปลอยก็ได้พี่วลิศรฮะตอนนี้นั่งอยู่แถวไหนครับ
2: โอ้นั่งอยู่ริมหาดเลยครับ
0: เอาริมหาดโอ้นี่ไง
1: โอ้โห
0: บรรยากาศดี
2: ทั้งหมด
1: ค
2: ่
1: ะ
0: โอ้ดูดิเงียบสงบนี่ผมสามารถนั่งได้เป็นวันๆเลยนะพี่หมวย
1: หมวยเคยไปนั่ง
0: ตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะของพี่วลิศรเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จก็นั่งริมทะเลอย่างที่พี่มิกบอกเลยนั่งแบบ
0: นั่ง
1: ได้เป็นชั่วโมงค่ะ
0: คนชอบบอกว่าทะเลลมทะเลเหนียวผมไม่เคยมีความรู้สึกนั้น
1: ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าผมสามารถนั่งดูคลื่นได้ทั้งวันมันผ่อนคลายดีมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะอันนี้ก็คือทางออกเนอะของเมื่อกี้ของเฮียซงแล้วก็ของพี่วลิศรแล้วแล้วท่านอื่นล่ะครับมีทางออกสำหรับธุรกิจของตัวเองในช่วงโควิดอย่างนี้บ้างไหมครับอ่ะคุณยุทธก่อนก็ได
3: ้ครับถ้าสำหรับยุทธก็คือปัจจุบันตอนนี้ก็คือยุทธเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ยุทธเริ่มลงรายละเอียดลึกมากขึ้นกับธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ใช่ครับก็คือเหมือนกับเราเริ่มพยายามหาวิธีการอะไรหลายๆอย่างอย่างที่พี่หลังบอกนะครับว่าตอนที่ถ้าสถานการณ์แบบปกติเนี่ยบางทีเรายังฟุ้งเราอยากทำนู่นเราอยากทำนี่เราอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่พอมันเกิดวิกฤตและสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นทำให้เรารู้ถามตัวเราเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรมันมีรูทางไหนที่เราจะไปได้ไหมอะไรแบบนี้ครับมันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นง่ายๆเลยสำหรับวิกฤตแบบนี้ทำให้เราตอบคำถามกับตัวเองหลายๆอย่างได้มากขึ้นครับพี
1: ่ค่ะคุณดึงนะคะธุรกิจโรงศพมีการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจในช่วงโควิดนี้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วนะคะหลายมันเขาเรียกว่านี่ดีกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยร้านลงศพเนี้ยค่ะมันจะต้องออฟไลน์อย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีออนไลน์ด้วยแต่ออนไลน์ของเราเราคงไม่ใช่แบบว่ามานั่งรีวิวลงศพลงใบนี้นอนดีไม่มีชาร์จอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่นะแต่ก็เป็นในลักษณะว่าสร้าง awareness อย่างอื่นให้เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถแบบว่าเป็นยังไงบ้างคะไหนช่วยรีวิวหน่อยนอนลงใบนี้สบายไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเราก็แบบเราก็เรียนสายมาร์เก็ตติ้งมานะสายคอมมูนิเคชันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะก็คือการเอาสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ก็เช่นการขายลงศพนี่แหละเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่จะเข้าไปในลักษณะแบบไหนถูกไหมฮะสิ่งที่ต้องมาแน่ๆล่ะคอนเทนต์นะฮะช่องทางการสื่อสารหรือการสร้างความเอ๊ะให้กับทุกๆโพสต์นะฮะเช่นแบบว่าเฮ้ยวันนี้ธุรกิจลงศพเนี่ยเราเป็นลูกคนจีนเนาะเป็นตั๋วเกี้ยด้วยเป็นลูกคนโตแล้วแบบมีเชื้อสายจีนวัฒนธรรมคัลเจอร์เฮ้ยแต่แต่งแร็กอย่างเงี้ยทำไมคุณยังขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ฮะมันก็จะเกิดเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นแชมป์ Drag Race Thailand เนี่ยเป็นมิส ACDC เราอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยข่าวเก่าๆที่เราเคยออกไว้ฮะแล้วมันเป็นอันซีนเนี่ยเราก็จะถูกกลับมาพูดถึงใหม่นะฮะแล้วเราก็สร้างคอนเทนต์ตัวเองก็คือพูดง่ายๆเลยสวมวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปนะฮะแต่ก็ผนวกกับการขายสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะและอีกสิ่งนึงนะคะที่นาตาเลียเองทำอยู่ตลอดเวลาค่ะณปัจจุบันนี้เราได้ทุนเรียนฟรีนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนาะพอมันขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ละเช่นภาคธุรกิจภาคเครือข่ายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องสร้างนะคะสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มพาร์ทเนอร์ต่างๆในช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่การเพิ่มคอนเนคชันเนี้ยค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเพิ่มจะในเรื่องของแบบอินคัมที่เข้ามาอย่างเดียวนะฮะแต่การได้แลกเปลี่ยนนะฮะกับผู้ประกอบการต่างๆนี่แหละมันคือแวลูที่เราต้องสะสมเอาไว้นะฮะเพราะเราจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้พอมันมีใครสิทธิ์เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันนี้สินค้าที่มันเกี่ยวกับคนตายเนี่ยเข้าไปออนไลน์ไปโลดแล่นไปให้ถูกพูดถึงในแบบโซเชียลได้อ่ะนี่คิดว่าอะไรก็สามารถเป็นไปได้ในโลกออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างเครือข่ายที่ทางคุณหนึ่งได้ไปพูดคุยมาเขามีวิธีการปรับตัวกับธุรกิจยังไงบ้างอะคะ
4: นะคะจากที่เราไปเรียนนะคะเราเรียน Marketing Communication นะคะเกี่ยวกับงานนิเทศนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ช่วงเวลาที่มันเป็นปัญหาเงี้ยเขามาเรียนหนังสือเพิ่มนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีคิดอยู่2แบบค่ะ1คิดถึงตัวเขาเองก่อนนะคะคือถ้าเขารอดองค์กรจะรอดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะคะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แหละมันอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่มันต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงนะคะกับอันที่2นะคะก็จะเหมือนที่เฮียซงบอกนะคะคือลดต้นทุนนะคะลดกำไรลดบางอย่างแต่อยู่ได้ไม่เสียคุณภาพนะคะอันนี้ก็คือคิดที่หลายผู้ประกอบการเขาทำนะคะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่รายย่อยจะ SME จะสตาร์ทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวพ้นวิกฤตได้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นทั้งคุณหลังก็ดีนะคะหรือเจ้าของร้านกาแฟของดิฉันนะฮะก็ได้พูดถึงนะฮะหรือแม้กระทั่งการอยู่กับพี่วริศอยก็เราก็จะเห็นว่าแบบแม้กระทั่งเฮียซงเองอ่ะก็คือสุดท้ายอ่ะถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วมองเรื่องโชคร้ายให้มันเป็นเรื่องโชคดีเนี่ยแล้วก็ทำตัวเองอ่ะให้เหมือนปลาสองน้ำอ่ะจะอยู่น้ำเค็มก็มาจะอยู่น้ำกร่อยฉันก็อยู่ได้จะอยู่น้ำจืดฉันก็อยู่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวรอดไปได้ตลอดรอดสั่งเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องลดอัตราตัวเองลงมาว่าสิ่งที่เคยได้มันอาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนตอนที่มันมีปัญหาแต่มันไม่เหมือนคำว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
0: คนนี้ไม่ถามไม่ได้ต่อให้ธุรกิจเขาไม่มีผลกระทบกับโควิดก็ตามแต่ว่าเราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรายังไงบ้างไหมครับคุณหลัง
5: คือของผมก็มีปรับเปลี่ยนธุรกิจเหมือนกันนะอย่างเช่นกีตาร์ผมเนี่ยก็ผ่อนได้คือบางคนเนี่ยไม่มีเงินก้อนเราก็ให้ผ่อน10เดือนอย่างเงี้ยฮะเดือนละ 3,500 บาทสมมุติกีตาร์ราคา 35,000 อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วก็ปรับตัวเราไม่สามารถลดราคาได้เพราะต้นทุนในการทำกีตาร์พวกนี้มันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนมันก็ทำให้ลูกค้าของผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่อนจ่ายกีตาร์ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วผมคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทำให้เราปรับตัวเองให้อยู่รอดให้ได้โดยอัตโนมัติผมคิดว่าหลายๆคนที่ผมเห็นคนในชุมชนหรือเห็นเพื่อนของผมเองเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยพอมันมีคำตอบในชีวิตเราต้องอยู่ให้รอดอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับตัวของเขาเองเพื่อที่สามารถที่จะอยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนนึงที่ชื่อเอ็มคนตัวลายเป็นนักมวยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นเขาทำยิมใช่ไหมทำยิมแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเลยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จที่มีลูกค้าเข้ามาแบบค่อนข้างมากพอสมควรแต่พอวิกฤตโควิดมาปึ้งเขาต้องปิดยิมใช่ไหมฮะและเขาต้องปิดเป็นเดือนเลยเนี้ยผมก็เห็นว่าเขาก็ดิ้นรนโดยการไปเอาทุเรียนมาขายปูดอไปเอายาสีฟันมาขายพอเป็นหน้าทุเรียนก็ขายหน้าทุเรียนเนี้ยเดี๋ยวพอคิดว่าถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้าผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะทำมันเป็นเหมือนอย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าเขาลดอัตราตัวเองออกมาเขาเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกแต่วันเนี้ยมาโพสต์ขายทุเรียนผ่านเฟซบุ๊กผ่านโลกออนไลน์แถมไปส่งให้ด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้ผมได้เห็นว่าพอสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นน่ะมันก็ทำให้คนเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้แบบนี้ครับ
0: แล้วท่านอื่นล่ะครับท่านอื่นน่าจะทุกท่านที่นั่งอยู่กับเราวันนี้มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายทำหลายธุรกิจมีใครสามารถแชร์บ้างได้ไหมครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยมีบ้างไหมฮะเผื่อจะมาร่วมแชร์กัน
4: จากอยากจะให้มองอย่างนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยคำว่าเราเองก็อยู่พาร์ทนึงเนี่ยฮะเราก็จะมีร้านอยู่ที่ตะวันออกกลางด้วยนะคะร้านส่วนตัวนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขายโรงศพเลยนะคะแต่น้องชายเนี่ยไปขายมันติแบรนด์ช็อปที่นู้นนะคะสิ่งนึงเนี่ยพอมันเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าในสภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่มีกำลังพอที่จะไปที่นู่นนะคะแล้วเราแต่สิ่งพอเราเห็นว่าไอ้โควิด-19 เนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกเราก็เลยทำได้โดยในการที่จะ เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเช่นการแบ่งผ่อนชำระจ่ายค่าเช่าเชลค่าเช่าพื้นที่เหมือนที่คุณหลังบอกเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้แม้กระทั่งแบบว่าในมหาลัยที่นาตาเลียเรียนอยู่เนี่ยค่ะก็คือมีโปรแกรมแบ่งจ่าย 0% แบบไม่ต้องรูดบัตรเครดิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่กำลังขนขวายในสภาวะอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะเพิ่มสกิลเงี้ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเรียนง่ายขึ้น
0: จริงๆแล้วคือการเงินอาจจะฝืดสำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดการที่จะต้องจ่ายเป็นก้อนเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆผ่อนแล้ว 0% คือมันผมว่าอันนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเนาะเพราะว่าเงินมันก็ยังมีการไหลเวียนแต่ไม่ต้องออกจากกระเป๋าไปทีเดียวทั้งหมดcash flow ในประเทศก็อาจจะยังพอไปได้ก็ดีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเจ๋งมากครับกับการที่ให้ผ่อน
1: มีท่านอื่นอีกไหมคะเพื่อนๆที่ทำธุรกิจแล้วก็ได้ปรับตัวในช่วงนี้ค่ะที่อยากจะแชร์ให้ฟัง
6: แต่สำหรับผมนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อนๆน
1: ะ
6: แต่เป็นลูกๆดีกว่า
1: ได้เลย
6: ลูกๆผมเนี่ยเขามีทำธุรกิจต่อจากรุ่นผมไปมีอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูป เป็นพวกชงละลายพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นขิงผงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาเนี่ยรับช่วงจากผมไปทำธุรกิจแล้วล่ะในวันที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนธุรกิจคุณหมวยคุณมิกเขาเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเขานำเอาเวลาที่เขามีไปศึกษาความเป็นที่ทุกความเป็นสินค้าที่เขาจะไปอยู่ได้ในโลกอนาคตได้ผมบอกเฮ้ยอะไรอ่ะที่มันเป็นโลกอนาคตเขาบอกว่าเนี่ยการโลกอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเดิมทีของทุกอย่างต้องไปซื้อในซุปเปอร์ต้องไปซื้อในซุปเปอร์สโตร์ต้องไปซื้อในคอนวีเนียนสโตร์แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เข้าไปอยู่ในขอโทษเอ่ยนามพวกขายพวกไอจิฟฟี่หรืออะไรลาซาด้าต่างๆเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่ในโลกอนาคตได้ในวันข้างหน้าซึ่งผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ผมเคยได้ยินเพื่อนผมคนนึงอ่ะเขามีอาชีพก็คือขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับตีกอล์ฟด้วยกันก็บอกเฮ้ยส้มเดี๋ยวนี้สบายแล้วว่ะลูกสาวเนี่ยเอาอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปขายอยู่ในไอ้ที่มันขายไอ้ที่ผมเอ่ยมาเมื่อ2,000เนี่ยขายอะไรวะที่มันขายดีขายไฟฉายใส่อยู่ตรงหน้าผากเนี่ยอย่างที่นาตาลีใส่เนี่ยอย่างเงี้ยคาดผมตรงเนี้ยแต่เป็นไฟฉายเขาบอกวันนึงลูกสาวเขาเนี่ยนะขายไฟฉายเนี่ยวันนึงได้100 กว่าอันนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาขายเนี่ยเขาต้องไปส่งทั่วประเทศเนี่ยนะไปปล่อยบัญชีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ลูกสาวเขาขายนี่วันนึงได้100 กว่าอันผมบอกไอ้กล้องนี่เขาซื้อไปทำอะไรมันได้วันนึง100 กว่าอันไปทำอะไร

0: ู้ไหมฮะไปใส่แล้วก็กลางคืนไปกรีดยางฮะแล้วก็คนที่ไปส่องกบอะไรเงี้ยแต่เดิมทีต้องไปซื้อในช่องทางที่อยู่ในร้าน เรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่วันนี้ซื้อออนไลน์ส่งเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันลูกผมก็เอาสินค้าพวกนี้เข้าไปขายในออนไลน์ทำให้เขามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมขอเรียนรู้จากเขาได้ไหมเพราะว่าผมมองดูว่าโลกในอนาคตสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ไว้ถ้าคุณอยากจะอยู่โลกในอนาคตทุกคนที่ชมรายการตอนนี้อยู่นะคุณต้องเข้าไปอยู่ในระบบของการขายแบบนี้ให้ได้เชื่อผมได้ผลจริงๆแล้วก็คุณสามารถจะลงทุนได้ด้วยไม่ได้เงินเยอะเลยแค่ไฟฉายส่องกี่ยางซึ่งพ่อก็มีขายอยู่เพียงแต่คัดสรรสินค้าแล้วก็เอามาขายเป็นรายได้ได้ครับ
1: ก็เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจในยุคโควิดนะคะมีท่านอื่นอีกไหมคะที่อยากแชร์
2: ผมขอสนับสนุน
1: เชิญค่ะ
2: ความคิดทุกๆท่านเลยนะครับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ต้องคิดว่าชีวิตเก่าเนี่ยหรือว่าวิธีการเดิมๆเนี่ยมันคือยาที่หมดอายุแล้วนะครับ
1: มันต้อง
2: หันมาหาทฤษฎีใหม่ๆในการที่จะอยู่แต่ละคนเนี่ยก็ยังมีกรอบเดิมๆอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าตรงนั้นเป็นกับดักเป็นสิ่งที่มันถูกล่อลวงชีวิตของเราไปเนี่ยถ้าสามารถหลุดออกมาได้นะครับอาจจะหลุดไม่ได้ทุกคนก็ได้เราก็เลยใช้คำว่ามันต้องตีฝ่าวงล้อมตีฝ่าวงล้อมไอ้กับดักเดิมๆออกมาให้ได้ส่วนจะออกมาได้ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับคนที่พอจะออกมาได้เนี่ยมันต้องหาช่องทางใหม่ๆแล้วก็ทฤษฎีใหม่ในการอยู่ในโลกใบใหม่กับดักของทุกคนผมคิดว่าเป็นเรื่องของหนี้สินนี่แหละครับที่มันทำให้ออกไม่ได้แล้วมันก็ทำให้เกิดภาวะที่มันเครียดเพราะฉะนั้นเหมือน CMS เนี่ยการจะอยู่จะสู้หรือจะหนีบางครั้งหนีก็เป็นคำตอบนะครับหนีก็เป็นไม่ใช่หมายถึงว่าหนีหนี้นะครับแต่หมายถึงว่าหนีจากชีวิตเดิมๆเนี่ยค้นหาชีวิตใหม
1: ่
2: อาจจะไม่ต้องไปแบกไว้ทุกอย่างก็ได้ค่อยๆออกแบบชีวิตอย่างบางคนเนี่ยลูกบอกว่าลูกต้องการมีการศึกษาของตัวเองนะครับก็สามารถออกมาเรียนกศน.ก็ได้นะครับแล้วก็ได้อยู่เวลาอยู่คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไปไกลมีเวลาขนาดว่าโฮมสคูลก็ได้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมไม่จําเป็นจะต้องไปติดอยู่ในระบบเดิมๆนะครับกับดักเดิมๆถ้าพอจะเคลียร์หนี้ได้เอาเราออกมาหาชีวิตที่พอดีสบายๆมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยสนับสนุนว่าความคิดใหม่ๆนะครับออกมาจากวังวนเดิมๆแล้วก็ชีวิตเดิมๆเนี่ยคือยาหมดอายุที่ไม่เหมาะสําหรับโลกนับจากนี้เป็นต้นไปครับ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: อ่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทั้ง5ท่านครับช่วยให้กําลังใจกับทุกๆคนที่น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกับเรานี่แหละเอาให้ทุกท่านเป็นตัวแทนในอาชีพของแต่ละท่านก็แล้วกันเริ่มที่คุณหลังเลยฮะ
4: ก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่เจอปัญหาโควิดในเรื่องของหน้าที่การงานผมยังมีความเชื่อว่าเวลาสิ่งร้ายๆแบบนี้เวลาเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปและผมคิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้ที่เราพบเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งและเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในครั้งต่อๆไปและผมเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายเมื่อมันผ่านไปเนี่ยฟ้ามันจะเปิดเสมอมันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ๆครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
1: เฮียโซงค่ะ
5: ครับผมสำหรับผมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ร่วมอาชีพผม
0: คืออาชีพทำของกินขายเนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้พวกเราเนี่ยโดนดักทีเดียวแต่เราก็ต้องสวดมนต์ไว้ครับหรือท่องคำอยู่สองคำสู้โว้ยสู้โว้ยไปเรื่อยๆเราจะผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งหนึ่งที่เราจะผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือในภาวะอย่างเนี้ยบางท่านถ้าเกิดเปิดร้านแล้วไม่คุ้มค่าหยุดร้านไปเลยอย่าไปดิ้นรนทำมันเพราะว่าเราขายของสดมันมีโอกาสเสียหายได้เพราะนั้นถ้าเราทำแล้วไม่คุ้มหยุดร้านไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นรวมหรือเป็นบริษัทที่มีเรียกว่ามีพนักงานที่ต้องอยู่ในระบบของ ระบบประกันต่างๆเนี่ยคุณถ้ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้เราหยุดเราก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อยู่ในระบบเหล่านี้ถ้าคุณไม่ไหวคุณหยุดอย่าไปฝืนเราก็เพียงแต่ว่าคิดว่าเราหยุดพักผ่อนสัก15วันแล้วเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่จะได้ไม่เครียดนะครับไม่งั้นหลายท่านบอกพยายามจะขายไม่ต้องไปพยายามถ้ามันขายไม่ได้มันก็ขายไม่ได้เชื่อผมเพราะว่ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนเจอหมดนะครับอาชีพธุรกิจขายของกินดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายดีดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายไม่ดีปวดหัวอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสู้ด้วยสมองแล้วก็ท่องคำว่าสู้เว้ยครับผม
1: ค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณยุทธฮะเชิญฮะ
6: สำหรับส่วนตัวผมก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับเพราะอย่างเวลาผมขายข้าวแกงตอนเย็นเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวแจกเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นคำพูดคำจาของแต่ละคนที่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กับตัวเราเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีมากกว่าคนที่เขามารับนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องสู้อ่ะเขายังสู้เลยขนาดเขาไม่มีข้าวเขายังมารับเรานะครับเขายังมารับข้าวแจกจากเราผมก็อยากจะให้กำลังใจจากทุกๆคนคืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าฝนตกยังไงมันก็มีวันหยุดนะครับแต่ไอระหว่างที่ฝนมันกำลังตกเนี่ยก็ขอให้เราเรียนรู้ไปกับมันขอให้เรามีประสบการณ์กับมันว่าถ้าฝนตกข้างหน้าเราจะทำยังไงเราควรจะเตรียมร่มไว้ยังไงเราควรจะเตรียมวิธีหลบเรียกยังไงนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมเชื่อว่ากำลังใจเนี่ยดีจากทุกคนแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวเราเองนะครับแล้วก็ผมขอพระเจ้านะครับที่จะอวยพรกับทุกๆคนนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
1: ค่ะพี่วลิศรค่ะ
7: ก็ต้องใจดีสู้เสือครับโควิดคือเสือต้องใจดีอย่างเดียวก็ดีกับคนรอบข้างดีกับคนที่เรารู้จักนะครับคนในครอบครัวแล้วก็จะมีลูกน้องมีเจ้านายมีคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจดีเข้าหากันนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการช่วยเหลือกันตอนนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงน้ำใจแล้วผมว่าการแสดงน้ำใจเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่กลับมาหาเราอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็คิดว่าทำใจให้ดีครับสู้เสือตัวนี้แล้วก็อยู่กับเสือตัวนี้ไปให้ได้เราจะต้องควบคุมเสือได้ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
1: รอวันที่จะผ่านวันนี้ไปด้วยกันนะคะคุณหนึ่งค่ะ
8: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนจะต้องอดทนกับปัญหานะคะเพราะว่าความอดทนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เราอยากจะให้ทุกคนนะก็คือปรับตัวให้เป็นนะคะแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะบางทีเนี่ยบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะทนมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราปรับบางสิ่งบางอย่างอะเราก็จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเมื่อวานเรายังมีลมหายใจถึงวันนี้นั่นหมายความว่าเรายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เราเคยได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจค่ะมันก็จะมีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับมันแบบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่ขนขวายอะไรเลยเนี่ยนะคะเราก็จะจมอยู่กับอดีตตลอดไปแล้วมันก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ค่ะ
3: มันก็คือแง่คิดดีๆของทั้ง5ท่าน
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่นี้ขอบคุณทบตัวรับเชิญทั้ง5ท่านค่ะวันนี้อยู่ไกลกันหน่อยนะคะด้วยสถานการณ์แต่ก็คิดถึงแล้วก็ห่วงใยทุกท่านเหมือนเดิมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแนวคิดที่ทั้ง5ท่านได้แชร์มาจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจกันแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
0: ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
3: ขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
1: ค่ะ
9: ผมขอไปหายาเพื่อแคมกินนะพี่

0: ึกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยชิงชันต้นไม้ประจำจังหวัดหนองคายกล่าวกันว่าจังหวัดหนองคายในอดีตมีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ครอบคลุมอยู่ทั่วไปแต่ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าอยู่เพียง470ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ7ของพื้นที่ทั้งหมดเพราะได้มีการหักร้างถางพงทำการเกษตรทั้งทำนาทำไร่และทำการเกษตรในที่สูงสภาพของการที่เคยเป็นป่าที่สมบูรณ์มาก่อนเช่นนี้ทำให้ยังมีให้เห็นในป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายมีไม้ป่ามีค่าหายากชนิดหนึ่งที่เคยมีอยู่มากในป่าของหนองคายคือชิงชันดังที่ได้รับเลือกให้เป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดชิงชันยังมีชื่อพื้นเมืองในท้องถิ่นต่างๆเช่นภาคเหนือเรียกเก็ดแดงหรือดูลายภาคกลางเรียกประดู่ชิงชันหรือพยูงแดงหรือพยูงแกลบชิงชันเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงได้ถึง25เมตรเปลือกหนาสีน้ำตาลอมเทาแตกเป็นแว่นหรือแผ่นขนาดเล็กเปลือกในสีเหลืองเรือนยอดเป็นพุ่มกลมยอดและใบเป็นช่อเมื่อยังอ่อนมีสีแดงราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมชิงชันจะออกดอกมีขนาดเล็กรูปดอกถั่วสีขาวแก่ม่วงผลเป็นฝักแบนรูปรีคล้ายหอกฝักนี้จะแก่เต็มที่ในเดือนกันยายนแต่หากนำเมล็ดไปเพาะพันธุ์เป็นกล้าไม้ควรจะเก็บเมล็ดในเดือนสิงหาคมเพราะจะได้เมล็ดจำนวนมากไม้ชิงชันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงเพราะเป็นที่นิยมกันทั่วไปเนื่องจากมีความแข็งเหนียวและทนทานนิยมนำไปทำเครื่องเรือนรวมทั้งทำเครื่องดนตรีหลายประเภททั้งสวยงามและมีเสียงไพเราะประโยชน์ทางยาของชิงชันก็มีมากคือแก่นผสมยาบำรุงโลหิตสตรีเปลือกต้มกับน้ำใช้ชำระและสมานแผลเรื้อรังได้ดี
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานใน

0: าพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่ะเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: นอกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆเนี่ยคือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่สองกับสองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: คือเตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ได้มั้ยไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
2: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
3: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
4: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
4: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
4: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี
4: ้เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
4: ไก่อย่างอื่นน่ะมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
4: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: รงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: มันจะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตอนนี้รสหวานหน่อย
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำบอกข้ามก็ยุบอยู่ดีเน
1: า
0: ะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลานต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลานจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิตช์เหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออก
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: แน่นะ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
4: อันนี้คลุกเกลือแล้วทีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
4: ต้องคลุกแล้วเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
4: เจ้า
0: ไปตากเลย
4: ตากเลย
0: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
4: เป็
0: นสายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
4: เอาหัวเนี่ยก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: เราจะเรียกว่าคั่ว
4: คั
0: ่วกับน้ำข้าวเนาะ
4: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยี
4: เจ้า
0: วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
4: หนวดหนวดเลย
3: หนวดด้วยนี้เลยเนาะ
4: จ้ะ
0: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
3: สีต่างกันเลย
4: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตา

0: นั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
1: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริ

0: ดไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอบไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เนี่ยน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกยังอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแหละแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอบไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
1: ช้อนๆ
2: แม่บอกแล้วกันนะ
1: ช้อนช้อน
0: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
2: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
2: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาสับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมา

0: าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ไหมแล้วก็ไก่นวลค่ะไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมาก

0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะ
1: กรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วน
0: คือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
2: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหมไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
2: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย
2: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
2: พอแล้ว
0: โอเค
2: ทำงาน
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาดักแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยี

0: ไม่กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี้
1: จ้าม
0: ันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้าน
0: ี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กันคู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยไก่ยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
1: เจ้า
0: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่าไก่ยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยผ้านะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยผ้านะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ภัยเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจาได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHDช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: นะอร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นรูดีใสไหมไม่ มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นรูดีใสไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมไก่

0: อมรินทร์ทีวี
1: จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
4: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เซฟตี้โฟร์โอ้ต้องบดปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคนชื่อเหมือน
3: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
2: ชื่อเหมือนกัน
0: อ่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต
3: ้แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
2: ้ใช่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช่คิดไว้แล้วด้วยนะคิดไว้เมื่อวาน
2: โอ้โหโอเคโอเคคุณได้อยู่ที่นี่
3: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว
0: ้ใช่เอามาแปะอะไรนี้ก่อน
2: เหมือนแคมป์
3: แคมปิ้ง
2: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
3: งั้นก็อยู่แบบนี้
2: เราไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาอยากให้เราเนรมิตอะไรถ้ามาจำบ้านจะเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
2: ผ้าม่านสีแดงอันนี
3: ้อ๋อดิ
2: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะค
3: ือเขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
3: เขาต่อ
2: ม่านเอง
3: เขาเล่นออกมา
2: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
3: นิดนึง
0: คือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
2: ะ
0: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
3: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราอยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
2: โอ้
3: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
2: กันโซน
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบ
3: บ
0: อยากรบกวน
3: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
0: ก็โอเคร
2: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
2: เพราะทั้งหมดจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: น้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ให
1: ้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคืออันนี้นี่คือเรฟเฟรนซ์เนาะแล้วก็เราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต่างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: คือ
1: เด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหมให้ด
0: ู
1: การกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี
0: ้
1: ส
0: ่
1: วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่ใช่
2: แบบแสงซอฟต์
1: สุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางนึงเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือ นก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้อนเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วจะมาเนรมิตมุมนี้ให้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อาการค่ะ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบ
1: แล้ว
3: ก
1: ็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีกท
1: ีก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะว่าจะเห็นว่ามีการลอกรอดของพิมพ์สีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอนที่ว่า
1: ใช่ไม่
0: ใช่เนี่ย
1: ว่าใช่เนี่ยกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดแต่มือมันก็แกะกึ๊กไปรู้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเน
0: ี่
1: ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็ง
1: น้ำหนักมันเยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที่จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ค่ะ
1: ป้าแก่กับเจ้ามอสออกไป
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากันเข้ากัน
2: ค่ะแล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมเอาค่ะ
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะ
3: ค่ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เยอะเลยไม่ได้ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบสตอลงสตอเลนอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกผู้จัดการเยอะนะ
2: ทำ
1: ไหมทำไหมวันนี้ทำไหมวันนี้ทำ
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยเงี้ยพูดอย่างนี้
2: ทัน
1: ทานน้ำเตียงก็คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมา120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับสามคนครับ
2: โอ้โห
1: มีความหวังโอเคเป็นเรื่องงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรฮะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอน
1: อ
0: ่ะ
1: เออ
0: แล้วก็
1: มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่เออเห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้ยืดเกาะให้โปยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสแลบคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่แท็กเกอร์ตัด
1: อันนี้เราทาขอบไปก่อน
2: เพื่อที่
1: ม
2: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
2: เออใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราว่ายากนะเออก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: เออทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาไปเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติ

0: วิธีต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วตรงช่องเนี่ยผมห่วงตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังให้นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได้
1: ก็จ่อแล้วมันก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
3: ีอ๋อ
0: หมดละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล
0: ้
3: ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: ีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปลงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี่มุลีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงได้เลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ใช่ไหม
0: โอเคไป

0: ท่าดา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้ท่
0: าดาท่
1: าดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีออกไม้นะครับเป็นสีออกไม้สีออกไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะ

0: สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะครับว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมงเสมอกัน
1: ก
0: ็เหมือนการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดคล่องๆ
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆไงไม้แพลเลทเนี่ยมันนักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แล
0: ้
1: ว
0: ได
1: ้ได้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เปิดละมาเออมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยมีช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะครับของนี้ก็ไม้แพลเลทเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราทำหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้
2: ใช่ครับ
0: กาวตะปูนะเออไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสเออใช่แต่ไม่แบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของของอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะแล้วต้องล็อกกันไหม
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงเป็นแนวบันได
1: ข
0: ั้นบันไดปั้งๆถึงที่วางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่ไหม
1: สวยงาม
0: ปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราเชื่อก
0: ันอันนี้ต้องเข้าต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางเข้าไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้เออพอจะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที
0: ่ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้ส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลเลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
1: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เออเดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทั้งประจำบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างมันจะมาเดินละมิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ี่ย
1: ไปข้างมาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
2: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
1: เป็นไงอ่ะดูก่อนโหหน้าตาแบบ
2: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
0: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
1: จริงป่ะเนี่ย
0: ใช่
1: จริงนะ
0: จริง
1: ๆเอาให้จริงนะ
0: จริงค่ะ
1: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่ห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
0: ค่ะ
1: มีที่อื่นต้องไปไปที่อื่นต้องไปเดี๋ยวเราติดต่อไปจิ๊ดจ้าไป
0: เชิญค่ะ
2: มันติดง่ายติด
1: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
0: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากเลย
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ enjoy อันนี้เปิด
2: เออเป็นยี่ห้อไล่เราไม่ใช่อะไร
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

ดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี่ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

0: มรินทร์ทีวี
1: เรารู้ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ
2: ่อมันจะดีหรือโยม
3: เรารู้ถุงพลาสติกอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล
4: นิมนต์ครับหลวงพ
2: ่อรู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกเลยโยม
1: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
2: โยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
1: ได้บุญนะสิ
5: ถามอะไรเออท่านได้บุญแล้วถูกไหมถามอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
2: บาปได้บาป

ริวหาภูราบริเวณที่สามนาเดโรเมวันที่โตที่นังเวตานังอุปกรณ์ปฏิที่ที่ตั้งปฏิตั้งดวงอังคิปเมวสมิจตุสังเกปุริตุสังกปาจันทุปราญโสยะธาปริโชติรังโสยะธาถ้าความสะดวกมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโย

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
1: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
2: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
0: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวตอสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในโลกที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์อย่างถาวรมีเพียงสิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นที่มีวิวัฒนาการปรับตัวเองเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในที่มืดและพื้นที่แคบๆได้พวกมันไม่มีสีไม่มีตามีเพียงประสาทสัมผัสอันฉับไวต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบข้างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอาหารหรือศัตรูความลี้ลับของโลกใต้พิภพดึงดูดให้นักธรณีวิทยาและนักวิจัยเข้าไปสำรวจทางกายภาพและนิเวศของถ้ำส่วนนักท่องเที่ยวก็เข้ามาดูความสวยงามของประติมากรรมหินที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นถ้ำไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับรวมไปถึงตำนานอันน่าสะพรึงกลัวอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมานานนับล้านปีทำให้ถ้ำมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์พบว่าถ้ำเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและกำลังเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันใกล้ความลี้ลับใต้พิภพกำลังจะถูกไขปริศนากลางปีพ.ศ. 2561มีข่าวหนึ่งที่ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจนั่นคือข่าวของเยาวชนกลุ่มหนึ่งเข้าไปเที่ยวในถ้ำแล้วติดอยู่ข้างในเป็นเวลาหลายวันข่าวที่แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วทำให้นักสำรวจถ้ำจากหลายประเทศเข้าไปช่วยกันค้นหาและนำพวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ข่าวที่ถูกนำเสนอออกไปมีหลายแง่มุมทั้งในแง่บวกและแง่ลบนอกเหนือไปจากการรายงานข่าวความคืบหน้าของภารกิจการค้นหาแล้วยังมีเรื่องราวของอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับอีกด้วยประสบการณ์ของนักสำรวจถ้ำทั่วโลกมีความเห็นว่าถ้ำไม่ใช่เรื่องของสิ่งลี้ลับหรือมีอาถรรพ์ใดๆที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติได้ลึกลงไปใต้พิภพถ้ำคืออีกโลกหนึ่งที่มีความสวยงามแต่ก็แฝงไว้ซึ่งความลี้ลับจากความซับซ้อนของโพรงหินที่มีขนาดเล็กไปจนถึงโพรงหินขนาดใหญ่ถ้ำเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกสภาวะบนผิวโลกตั้งแต่ใต้ท้องทะเลไปจนถึงภูเขาสูงการกัดเซาะของน้ำใต้ดินรวมไปถึงการกัดเซาะของน้ำฝนมีผลต่อการละลายของเนื้อหินปูเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดถ้ำภายในถ้ำจะมีส่วนที่เป็นโพรงอากาศด้านบนที่เรียกกันว่าโถงถ้ำซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปส่วนด้านล่างที่น้ำไหลต่อไปไม่ได้ก็จะเกิดเป็นถ้ำน้ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าระดับน้ำเริ่มลดลงจนกลายเป็นถ้ำแห้งขณะเดียวกันน้ำฝนที่ไหลลงมาทำปฏิกิริยากับหินจนเกิดสารหินปูนจดลงมาทำให้เกิดหินงอกหินย้อยและเสาหินที่มีสวยงามถ้ำยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักสำรวจถ้ำมักพบโพรงที่พื้นแสดงให้เห็นว่าข้างใต้ยังมีถ้ำที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาการเวลาที่ผ่านมานับล้านปีทำให้ถ้ำเกิดการทรุดตัวเพดานถ้ำถล่มลงกลายเป็นหลุมยุบและหุบเขาประเทศไทยมีเขาหินปูนประมาณ 20% ของพื้นที่มีถ้ำที่เรารู้จักกันทั่วไปไม่ต่ำกว่า 5,000 แห่งและยังมีถ้ำที่กำลังเกิดขึ้นใหม่อีกหลายแห่งซึ่งคาดว่ามีจำนวนนับหมื่นถ้ำ
1: ยังมีโลกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโลกลึกลับที่ดึงดูดนักวิจัยนักสำรวจและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาศึกษาระบบนิเวศรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการนับล้านปีแต่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นบ่อยครั้งสารคดีวายเซอร์เวอร์ของเราจึงจะขอนำท่านผู้ชมไปสำรวจโลกลึกลับแห่งนี้พร้อมๆกันครับ
0: นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางเข้าไปในถ้ำหลายแห่งทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศไทยและพบว่าความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ของถ้ำสามารถลบล้างความเชื่อแบบเดิมๆ

การเดินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อหาทางออกที่ปลายถ้ำซึ่งอยู่ห่างจากปากถ้ำประมาณ 2-3 กิโลเมตรปากทางเข้าถ้ำอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของภูเขาที่สูงไม่มากนักแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปทางเดินที่กว้างก็ค่อยๆแคบลงทุกที

ลึกลงไปด้านล่างมีลำน้ำที่ไหลออกมาจากรอยแตกของผนังหินขนาดใหญ่น้ำที่ไหลมาจากด้านบนมีความรุนแรงและเชี่ยวกรากกระแสน้ำที่ไหลอย่างรุนแรงและเสียงที่กึกก้องในถ้ำที่มืดสนิทดึงดูดความสนใจให้เดินถวนน้ำเข้าไปนี่ขนาดเป็นช่วงหน้าแล้งพลังของน้ำยังไหลแรงจนยืนทรงตัวแทบไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนผมไม่มีใครมีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ได้การเดินถวนน้ำขึ้นไปเพื่อหาทางรอดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมวลน้ำที่ไหลลงมาจากโถงด้านบนมีเพียงช่องทางให้น้ำไหลผ่านเท่านั้น

วิทยาศาสตร์คนใดให้คำตอบได้ชัดเจนว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าสิ่งมีชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีมาแล้วการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตขึ้นบนโลกยุคแรกๆส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในถ้ำที่มืดสนิทและขาดพลังงานที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิตสัตว์ที่เกิดและตายในถ้ำไม่เคยเจอแสงมาก่อนจึงไม่มีตาสำหรับการมองเห็นแต่พัฒนาร่างกายให้มีหนวด

การเข้าไปในถ้ำมือต้องลอดตัวในช่องทางแคบๆสัมภาระคืออุปสรรคแต่เมื่อผูกสัมภาระนั้นไว้ที่ขาก็จะช่วยให้เราลอดตัวไปตามช่องแคบๆนั้นได้

0: างคาวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำแต่ความมืดไม่ใช่อุปสรรคของพวกมันค้างคาวมีคลื่นความถี่สูงหรือคลื่นโซน่าอยู่ในตัวและจะส่งคลื่นนี้ออกไปและสะท้อนกลับมาทำให้พวกมันบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางออกไปหาอาหารในตอนกลางคืนได้การสำรวจสัตว์ถ้ำที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสัตว์ทั่วไปทำให้เรามีโอกาสพบสายพันธุ์ใหม่อีกด้วยถ้ำจึงมีประโยชน์มากกว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความอาถรรพ์หรือสิ่งลี้ลับที่พวกเราเคยได้ยินและได้ฟังกันอยู่บ่อยแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ก็คือการสำรวจถ้ำในทางธรณีวิทยาทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้รู้ถึงการเกิดแผ่นดินไหวรวมไปถึงสภาพของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
1: การเกิดหินงอกหินย้อยในถ้ำเนี่ยมันจึงแสดงถึงหลักฐานที่สัมพันธ์กับยุคโลกร้อนโลกเย็นในอดีตได้อย่างเช่นที่ผมเอาตัวอย่างที่เมืองกลางไปเนี่ยมันจะมีแท่งของหินงอกประมาณ25เซนมาผ่าดูในระดิ่งวิทยุทศสมวิเคราะห์ที่จีนก็พบว่ามันมีอายุมากถึง 25,000 ปี25ภายใน25เซนเนี่ยมันจะมีแถบสีขาวใหญ่ๆสลับกับขีดหรือแถบสีดำเล็กๆสลับกันไปกันมาช่วงที่ขาวเนี่ยเป็นช่วงที่น้ำเยอะคือช่วงโลกร้อนที่สีดำคือช่วงโลกเย็นมีฝุ่นเยอะแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับโลกร้อนโลกเย็นในอดีตได้

การพักแรมในถ้ำเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่ต้องสังเกตให้แน่ใจว่าบริเวณนั้นมีอากาศเพียงพอหรือไม่ส่วนในเรื่องของอาหารเราควรมีเสบียงและน้ำดื่มติดตัวเข้าไปในถ้ำทุกครั้งการก่อไฟเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาได้

0: สิ่งอันตรายที่สุดของการเข้าถ้ำคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดภายในถ้ำก็คือเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีอยู่ๆก็น็อกไปเลยเราจะอาจจะรู้สึกผิดปกติเรื่องระบบการหายใจกว่าจะรู้ตัวมันก็จะแย่แล้วแล้วก็อยู่ๆก็จะน็อกลงไป
1: มีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ประชากรบนโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 10,000 ล้านคนอาหารที่มีอยู่บนโลกกำลังจะหมดไปหลายประเทศกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายไปอยู่บนดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกับโลกการสำรวจถ้ำจึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติในอนาคตการเข้าไปในถ้ำโดยขาดความรู้อาจทำให้เราหลงทางในถ้ำที่มีเส้นทางซับซ้อนได้
2: ระดับน้ำที่ยังเห็นอยู่ซึ่งเหือดแห้งแล้วก็มีแต่โคลนที่มีความลึกในบางจุดถึงเข่าเลยนะครับถ้าเราลองจินตนาการว่าหากว่าเป็นช่วงฤดูน้ำและตรงบริเวณนี้น้ำท่วมทั้งหมดจะมีอันตรายมากขนาดไหนนะครับ

ในมุมมองของคนทั่วไปอาจมองว่าถ้ำมีเพียงโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยหินงอกหินย้อยรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกตาถ้ำไม่ใช่เป็นเพียงแค่โพรงธรรมชาติในภูเขาเท่านั้นหากแต่เป็นเครื่องมือที่นักสำรวจใช้บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเวลานับนั้นล้านปีถ้ำเก็บเรื่องราวและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์รวมไปถึงร่องรอยทางธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงช่วยให้เราสามารถสืบค้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

0: ราจะต้องลอดตัวเข้าไปในช่องทางของน้ำไหลซึ่งตอนนี้ระดับน้ำสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันครับ
1: เส้นทางเล็กๆมีน้ำขังและยังมีโคลนส่วนเพดานของถ้ำก็อยู่ต่ำจนทำให้การเคลื่อนตัวเป็นไปด้วยความยากลำบากตรงนี้ถ้าหากเป็นหน้าฝนเราไม่สามารถใช้เป็นทางออกได
0: ้ผมรู้สึกว่ามันมีลมแรงที่อัดปะทะหน้ามาเลยครับทำให้ผมมั่นใจว่าอีกปลายด้านหนึ่งเนี่ยต้องมีทางออกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ

ตอนนี้เจอทางออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมุดออกไปดูนะครับว่าเราจะมาพอจุดไหนนะครับของถ้ำนี้กันดูแล้วน่าจะเป็นทางน้ำเข้ามากกว่าทางออกนะฮะ

0: คดีขยะพลาสติกของมนุษย์โจทย์จะให้การอย่างไร
1: เพื่อนๆของข้าต้องตายเพราะลำไส้อุดตัน
2: เพื่อนดิฉันต้องตายเพราะกินถุงพลาสติกเข้าไปเขานึกว่าเป็นอาหาร
3: โอ้นี่ไงที่เป็นข่าว
4: เพื่อนๆนกของข้าต้องตายไปเป็นเบื่อเพราะขยะพลาสติกของมันนั่นแหละ
5: ใช่ๆมันยิงเพื่อนผมจนเต็มอ่ะ
0: อันนี้คดีขยะพลาสติก
6: นอกจากมาเลียมเพื่อนฉันแล้วยังมีพยูนและสัตว์ทะเลที่ต้องตายเพราะมันอีกเยอะเลย

0: เอาละศาลขอตัดสินด้วยจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้สัตว์บกสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะละเลยไม่ใส่ใจในการจัดการกับขยะพลาสติกศาลขอตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอย่าให้มาเรียมตายฟรีนะไอ้มนุษย
1: ์อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์โอ้ต้อง
3: หมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์โอ้
3: ไม่จำกัด
4: PEA
6: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยง

พลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

0: ลาดูผีเสื้อเราก็มักจะพบว่าผีเสื้อแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแถมยังมีชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยแล้วเคยสงสัยกันไหมล่ะคะว่าเราจะจำได้ยังไงคะว่าผีเสื้อตัวไหนอยู่กลุ่มไหนจะแบ่งกลุ่มเพื่อให้จำง่ายๆยังไงได้บ้างค่ะก่อนหน้านี้ธรรมชาติมาโชว์เคยชวนเด็กๆทำความรู้จักรูปร่างหน้าตาแบบเบื้องต้นของเจ้าผีเสื้อกลางวันกันมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะชวนไปเรียนรู้ให้ลึกขึ้นค่ะไขข้อสงสัยเรื่องการแบ่งกลุ่มผีเสื้อหรือที่เขาเรียกกันว่าการจำแนกวงของผีเสื้อนั่นเองค่ะแน่นอนสมาชิกก็ยังเป็นเพื่อนของเรากลุ่มเดิมกับครูเกรียงคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความรู้เรื่องผีเสื้อที่ลึกขึ้นค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้ก็มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำกล่องส่องทางไกลและที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือผีเสื้อค่ะก่อนเริ่มต้นทำความรู้จักเจ้าผีเสื้อกลางวันกันแบบลึกๆเราไปทบทวนความรู้เบื้องต้นกันก่อนค่ะผีเสื้อกลางวันเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงดังนั้นจะมีขา6ขามีบางชนิดที่เราอาจจะมองเห็นเพียง4ขาลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีปากที่เป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดสามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานที่หนวดเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อในการ์ตูนค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ครูมีงานสำคัญอยากให้เด็กๆมาช่วยเพราะครูกำลังจะมีงานพิเศษนะงานพิเศษเป็นอาสาสมัครรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งครูก็เริ่มทำแล้วเพราะว่ามีฝ่ายวิชาการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประสานไปที่ครูว่าอยากจะรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานณปัจจุบันนะครับทำข้อมูลใหม่งั้นก่อนที่เราจะสำรวจชนิดได้เนี่ยเป็นไงครับเราต้องรู้จักผีเสื้ออย่างน้อยที่สุดเราจะต้องจำแนกผีเสื้อให้ได้ก่อน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก่อนจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานได้ก็ต้องเรียนรู้ทำความรู้จักฝึกจำแนกผีเสื้ออย่างที่เพื่อนเรากำลังจะทำกันวันนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ง่ายก่อนจะฝึกสังเกตของจริงก็ต้องรู้ข้อมูลกันก่อนเตรียมสมุดบันทึกให้พร้อมนะคะ
1: สำหรับเราเริ่มต้นวันนี้เนี่ยครูอยากจะเริ่มจะให้จำแนกผีเสื้อออกเป็น5กลุ่มนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไปค้นข้อมูลใหม่ข้อมูลล่าสุดตอนนี้เราแบ่งผีเสื้อกลางวันออกเป็น6กลุ่มด้วยกันแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่5พอนะกลุ่มที่6มันซ่อนอยู่ในกลุ่มใน5กลุ่มนี้แหละ5กลุ่มนี้เราเรียกว่าวงนะครับอันนี้คือทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับส่วนผีเสื้อกลางคืนบอกไว้เป็นข้อมูลมีอีกประมาณ40กว่าวงมหาศาลมาก
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวันจะเป็นเท่าตัว
1: ฮะ
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวัน
3: จะเยอะกว่าคนไหม
1: เยอะเลย
3: ในเยอะกว่าจักรวาลไหม
1: ไม่ในผีเสื้อเนี่ยมีประมาณทั้งโลกมีประมาณแค่ตีสักหมื่นหนึ่งรวมทั้งหมดผีเสื้อกลางคืนด้วยเป็นแสนครับ
0: ในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจพบว่าผีเสื้อกลางวันมีจำนวนมากกว่า 1,300 ชนิดแต่ก็ยังน้อยกว่ามดแล้วก็ด้วงที่มีมากถึง 20,000 ชนิดค่ะแต่ยังไงก็เยอะกว่ามดกับยุงแล้วก็แมลงปอค่ะ
1: อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้ว่าทุกคนไปฝึกจำแนกผีเสื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยชื่อผีเสื้อแต่ละชนิดจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มผีเสื้อทั้ง5กลุ่มออกจากกันได้งั้นถ้าใครผ่านวันนี้ได้เนี่ยครั้งต่อมาก็มาเป็นผู้ช่วยครูในการสำรวจชนิดผีเสื้อได
4: ้ก็วันนี้นะคะครูเกียงก็ให้เรามาจำแนกผีเสื้อว่าผีเสื้อเนี่ยทั้งหมดแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วก็ให้เราดูว่าเอ๊วงไหนเนี่ยมันมีข้อมีอะไรที่มันเด่นแล้วก็ผีเสื้อตัวไหนชนิดไหนคืออยู่ในวงไหนค่ะ
5: จะแบบจำแนกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะแบบไปสำรวจแต่ละบริเวณมากขึ้นแล้วก็จะลงลึกมากขึ้น
1: มาวงแรกก่อน วงผีเสื้อทั้งเต่ง คือเอาลักษณะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ลักษณะทั้งหมดนะครับ แน่นอนอันที่หนึ่งถ้าเจอที่พวกที่มีติ่งหางเนี่ยแน่นอนเมื่อวานที่ครูวาดให้ดูนะครับถ้ามีติ่งหางแบบนี้ติ่งหางจะเป็นรูปช้อนหน่อยนะครับถ้าเจอพวกนี้แน่นอนนี่คือลักษณะเด่นของมัน
2: เสื้อมันสีดำมันสีดำเลย
1: ครับปีกมีสีดำเอาปีกก็ปีกอันนี้คือส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่นะถ้าเจอแบบสีดำแบบนี้ปีกสีดำไม่มีเหลือบน้ำเงินเพราะถ้ามีน้ำเงินอีกก็จะเป็นอีกพวกเลย
2: เป็น
1: ผีเสื้อจระกาปีกผีเสื้อจระกาที่แบบมีสีเหลือบแบบเวลาเราสะท้อนแสง
2: มันเป็นผีเสื้อปีกชนิดเดียวที่มันมีแบบปีกเปลี่ยนสีได้หรอคะหรือว่ามันมีชนิดอื่นด้วย
1: มีชนิดอื่นด้วยเมื่อวานเราเจอหางติ่งปารีสซึ่งอยู่เนี้ยหางติ่งปารีสก็ปีกไม่ได้ดำมากนะข้างบนเป็นเขียวอันนี้คือส่วนใหญ่นะ
6: น
1: ั่
6: นแหละตัวปู
1: ่ที่สำคัญของหางติ่งคือครูจะวาดได้เหมือนไหมเนี่ยคือหนวดเนี่ยเอาไงดีคือหนวดมันไม่ตรงซะทีเดียวอ่ะมันบิดนิดๆมันบิดอย่างเงี้ยมันบิดนิดๆนะครับหนวดเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเวลาเราเจอหนวดที่ไม่ใช่เป็นตัว V แบบตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นหางติ่งแล้วก็ถ้าเราดูที่ตัวเวลาเกาะใช่ไหมเราดูที่ตัวนะเวลาที่มันเกาะใช่ไหมอันนี้หัวอันนี้ตัวนะครับอันนี้เป็นปีกเราจะเห็นท้องชัดเราจะเห็นท้องชัดคือปีกอ่ะมันจะไม่คลุมท้องยากไหม
2: ไม่ยาก
1: เห็นท้องชัดเจนได้นะอ่านได้เนาะครูเพิ่มอีกนิดนึงมันมีข้อยกเว้นว่าบางตัวเช่นผีเสื้อสะพายฟ้าเนี่ยมันไม่มีติ่งหางแบบนี้นะครับมันอยู่วงนี้เหมือนกันหนวดเป็นแบบนี้เหมือนกันก็เห็นลำตัวส่วนท้องแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเราเจอ2ลักษณะเนี้ยไม่ต้องดูหางก็ได้นะเราเจอ2ลักษณะหนวดบิดๆหน่อยนึงแล้วก็เวลาเกาะเรามองด้านข้างเห็นท้องชัดเจนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นวงผีเสื้อหางติ่ง
0: ชัดอีกทีนะคะผีเสื้อวงหางติ่งจุดสังเกตสำคัญให้ดูบริเวณปีกคู่หลังที่ส่วนมากก็จะยื่นยาวคล้ายติ่งหางค่ะส่วนใหญ่ปีกของผีเสื้อวงหางติ่งก็จะมีสีดำแต่ไม่มีเหลือบน้ำเงินนะคะแต่ก็มีบางชนิดไม่มีติ่งหางแล้วปีกก็ไม่เป็นสีดำค่ะเวลาเกาะปีกก็ไม่คลุมท้องทำให้เราเห็นท้องชัดเจนมองเห็นขาครบ6ขาหนวดก็คล้ายกระบองแต่ปลายจะปิดเล็กน้อยผีเสื้อวงนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้เราสังเกตได้ง่ายค่ะ
1: 2คือวงอะไรครับในที่เราจดไว้
2: ขาหน้าผู้สีข
1: าขาหน้าผู้อันนี้ง่ายมากเราไม่ดูเราอาจจะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยก็ได้คืออันเนี้ย
2: คุณดูว่ามันสีขาเหรอ
1: ใช่นวดเป็นตัว V สีขาชัดเจนสีหลากหลายมาก
0: ใช่แล้วค่ะวงนี้จุดสังเกตไม่ยากหนวดจะคล้ายกระบองตั้งตรงเป็นตัว V มองเห็นขาแค่4ขาถ้าใช่ตามนี้จัดไว้ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ไว้ก่อนได้เลยค่ะ
2: มันมีผีเสื้อไหนที่มันไม่มีหางไหมคะครู
1: ไม่มีหางมีสิครับส่วนใหญ่เงี้ยไม่มีหาง
2: อ๋อถ้าไหนมีหางจะไปอยู่ในหางติ่งเท่านั้นเหรอคะ
1: ใช่ถ้ามีหางนี่หางติ่งหางดาบหางมังกรนี่อยู่ในยกเว้นตัวเล็กที่มันมีหางพลิ้วๆก็เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีหางยาวๆแบบมันเป็นหางติ่งแน่นอน
2: ครูครับมันมีข้อนี้หรอครับที่มีแค่แบบสี่ขาที่เรามองเห็นนะคะ
1: ใช่ครับวงนี้วงเดียวสามวงนอนกระลำเวลาที่มีชื่อ ขึ้นต้นด้วยหนอนหนอนอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อชนิดหรือชื่อวงอ่ะแสดงว่ามันกินพวกพืชส่วนใหญ่มันกินพวกพืชในกลุ่มนั้นหนอนจำปีกินใบจำปีหนอนมะนาวกินมะนาวอันนี้ก็แน่นอนกินพืชพวกกระหล่ำในวงของผีเสื้อหนอนกระหล่ำเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในการดูเหมือนกันแต่แน่ๆเลยคือมันมีสีเด่นก็คือขาวกับเหลืองนะครับเป็นผีเสื้อขนาดเล็กลงมาหน่อยจาก2วงข้างหน้านะครับ
0: นี่ค่ะดูชัดๆผีเสื้อวงหนอนกระหล่ำจุดสังเกตอยู่ตรงนี้หนวดขาแล้วก็ปีกแบบนี้ค่ะ
1: อันที่สีอะไรแล้วนะสีน้ำเงินเท่ากับ
6: ในลิงอ่ะเขาจะเอายัดเข้าก้นเขาแล้วก็อีก
1: เหรียญบาท
6: มาเช็ดก้น
1: ไม่เกิน
7: มันมีพันตัวใหญ
1: ่ไม่เกิน5บาท
6: เพราะว่าลิงไปคนแรก
7: ก่อนเกียงมันมีพันตัวใหญ่ไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่เกิน5บาท5บาทนี่มีน้อยมากส่วนมากประมาณเหรียญ2บาทจะเยอะกว่านะเอา2บาทดีกว่า
7: ไม่เกิน2บาท
1: คือเกิน2บาทนี่น้อยมากปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะนี่เห็นไม่เห็นสีพวกนี้นะครับบินเร็วตามชื่อนะครับจริงๆครูบอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับเผื่อใครจะสนใจศึกษาผีเสื้อในกลุ่มนี้เอ๊ะมีผี2ตัวไหมจำไม่ได
8: ้สกิปเปอร
1: ์คืออะไรสกิปคือสกิปคือ
9: กระโดด
1: กระโดดนะก็คือบินเหมือนคนไทยบอกคนไทยบอกบินเร็วแต่ฝรั่งบอกบินแบบกระโดดกระโดด
7: แปลกแฮะ
1: คือตัวนี้เนี่ยมันก้ามกึ่งระหว่างผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันงั้นข้อเด่นของมันคือหนวดมันประหลาดไปจากกลุ่มอื่นนะครับมันเป็นกระบองเหมือนกันกระบองยื่นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นกระบองตรงปลายอ้วนขึ้นแต่มันมีเป็นบิดออกมาอย่างนี้ครับแต่บางทีมันอาจจะ
9: หนวดอะไรอะคะถ้าอย่างนั้นก็คือหนวดอะไร
1: หนวดเป็นตรงปลายเป็นรูปคล้ายเขียว
9: แล้วเราเรียกว่าหนวดอะไร
1: หนวดกระบองเหมือนกันหนวดทุกตัวเป็นหนวดกระบองหมดแต่อันนี้เพิ่มพิเศษไปอีกนิดนึงบอกว่าถ้าก
7: ระบองหักงอ
1: กระบองปลายกระบองมีแหลมๆตรงปลายแหลมนะครับทุกตัวกระบองทุกตัวก็คือปลายทู่แบบนี้นะที่ว่ามันคล้ายผีเสื้อกลางคืนเพราะว่าท้อไอ้ตัวเนี้ยขนมันเยอะมากแล้วก็ตัวอ้วนมากเมื่อเทียบกับขนาดปีกได้ยินเสียงด้วยถ้าเราอยู่ใกล้
0: ผ
1: ี
0: เสื้อ2วงนี้ขนาดตัวจะเล็กแต่ก็แตกต่างกันค่ะวงผีเสื้อสีน้ำเงินปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะไม่เห็นสีปีกส่วนวงบินเร็วตัวเล็กขนเยอะคล้ายกับผีเสื้อกลางคืนบินเร็วถดเหมือนกระบองแต่ปลายหนวดจะบิดแหลมคล้ายเคียวค่ะ
4: หลังจากที่เราคุยกันแล้วเรียนเรื่องเกี่ยวกับวง5วงแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มแล้วก็ลงแต่ละจุดก็คือกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องดูว่าจะรู้ไหมว่าตัวนี้ชนิดอะไรแล้วก็มันอยู่ในวงไหนโดยที่เราให้เราใช้คู่มือช่วย
0: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะได้ข้อมูลแล้วก็ต้องฝึกสังเกตของจริงค่ะแต่ละกลุ่มประจำจุดต่างกันฝึกสังเกตเก็บข้อมูลจำแนกผีเสื้อเป็นวงต่างๆตามไปดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะทำกันได้หรือเปล่าค่ะ
10: ก็อยากเจอวงผีเสื้อหางติ่งกับผีเสื้อสีน้ำเงิน
11: วงที่มันหายากสีน้ำเงินมันสวยดี
0: กลุ่มแรกได้จุดสำรวจบริเวณริมลำธารมีดินทรายแฉะแถมแดดส่องถึงจุดนี้ผีเสื้อลงเกาะค่อนข้างเยอะการสังเกตผีเสื้อไม่ลำบากมากมาดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรกันบ้างค่ะ
12: องตัวนี้เรารู้น่าจะใช่แหละ
13: ตุ้ม
14: ไม่มี
15: แต่ว่าปีกข้างหลัง
14: ไม่คนละตัวคนละตัว
16: ด้านซ้ายมือเป็นผีเสื้อตาลหางแหลมด้านขวาไม่ใช่เพราะว่าด้านขวาใช่ด้วยด้านขวาเป็นผีเสื้อตาลหางแหลม
17: มันมีเยอะมากแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นพันจำซ้ำกันรูปผีเสื้อยากค่ะเพราะกว่าจะเปิดในหนังสือที่มันจะมีหน้าบอกผีเสื้อชื่อผีเสื้อก็ยากค่ะแถมชื่อบางอันชื่อแปลกมากเลยก็เขียนได้แบบชื่อมันยากค่ะ
0: มาดูเพื่อนกลุ่มนี้กันบ้างค่ะ
1: คิดว่าจะแยกกันได้ไหมถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเจอผีเสื้อที่อยู
18: ่ไม่ได้
1: ตามสองข้างทางทำไมอ่ะ
18: หนูหมดเลยค่ะ
1: คิดว่า
18: จะได
1: ้เอาเราอาจจะไม่เราอาจจะแยกทั้งหมดไม่ได้5กลุ่มหรอกแต่เราอาจจะแยกบางกลุ่มก็ได้นะใครจะได้1กลุ่ม2กลุ่มก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยบอกว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันใช่กลุ่มที่เราแยกไหมอาจจะให้ลองก่อนดีไหมเราเจอแล้วเราลองดูว่าเนี้ยมันจะเป็นเข้ากลุ่มไหนได้บ้างโอเคไหมไปครับ
0: เดินไปสังเกตไปผีเสื้อบริเวณนี้ไม่ค่อยเกาะนิ่งบินไปก็บินมาค่ะครูเกรียงก็เลยอยู่ช่วยแนะนำเพื่อนๆของเราก่อนในช่วงแรกค่ะ
1: มีกอดหนึ่งตัวลองดูสินี่ตัวนี้อยู่วงไหนนี่ตัวนี้อยู่วงไหนลองดูนะครับ
19: วงหางติ่ง
1: ก็ตัวที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นหางติ่งธรรมดานะครับเขียนด้วย
19: หางติ
1: ่
19: งธรรมดา
1: หางติ่งธรรมดาให้ลองดูเองได้ไหม
18: ได้
1: เนาะว่าเราสามารถจะแยกกลุ่มผีเสื้อได้ไหมเดี๋ยวให้พี่หนูโมกช่วยด้วยนะครับ
20: ตัวนี้ตัวนี้ค่ะพี่เขาว่าตัวนั้น
21: ก็ตัวนี้ที่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร
20: พี่พยายามจะวาดมันอยู
21: ่
20: แต่มันก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแม้แต่น้อย
22: ปลาลีกยังไงปลาปลาสระอาร้องเรือสระอีสระเสือ
20: เรือเรือสระอีสระเสือ
23: ในโรงเรียนธรรมชาติมีวิชาธรรมชาติ
20: เราพิมพ์มาด้วยมือเป็นน้ำตาลสลับขาวนะ
21: แต่เราจำรูปได้แล้วเราลองไปเปิดหาดูในหนังสือเขาไม่เคยเชื่อเขาค่ะกระหล่ำก็ไม่ได้ใจ
24: ก็จะมีอยู่ใยวงผีเสื้อขาหน้าผู้ตัวนึงครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือพินผีเสื้อจ่าอะไรสักอย่างครับเพราะมันจะบินแล้วมันจะไม่เกาะแล้วมันก็บินไปบินมา
25: วงแรกหางติ่งวงที่สองพึ่มแล้ววงที่หาไม่เจอก็คือวงที่5บินเร็วครับ
0: กลุ่มนี้เราสังเกตอยู่ตรงโป่งผีเสื้อเห็นชัดแน่นอนค่ะแต่ต้องมาดูกันค่ะว่าจะจำแนกวงได้หรือเปล่าค่ะ
26: ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะหนูชอบตัวผีเสื้อหางดาบค่ะ
27: เจอครบ5วงครบ5แล้วไม่ขาด
28: เจอประมาณตอนนี้นะ30ชนิดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจระกาเมียลายผีเสื้อหนอนกระหล่ำธรรมดาผีเสื้อหางติ่งเฮเลนผีเสื้อสะพายฟ้าผีเสื้อหางดาบประมาณ
1: ทีนี้ครูก็อยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ผีเสื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้างมีอาจจะมีทั้งที่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่นกับที่ไม่ซ้ำดูซิเราจะมีตัวที่ไม่ซ้ำกันบ้างไหม
0: ตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มเจอผีเสื้อวงอะไรกันบ้างค่ะ
29: เราได้สำรวจตรงที่ลำธารที่2ครับแล้วผมก็สำรวจตรงโซนด้านหน้ากับตรงหลังท่อนน้ำเราเจอได้แค่4วงครับ เจอประมาณ11ชนิด
1: ครับ
29: ผีเสื้อจากกระบองตะผีเสื้อตาลหนามแดงตะแล้วก็ผีเสื้อตาลหางแหลม
1: ด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในการให้พวกเราได้ฝึกแล้วก็มีภารกิจให้สำรวจเนี่ยครูคิดว่าพวกเราเนี่ยอย่างน้อย อาจจะจำหน้าตาผีเสื้อสลับไปสลับมาบ้างไม่เป็นไรครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็คุ้นเคยกับชื่อผีเสื้อชนิดต่างๆได้รู้เรื่องผีเสื้อคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นรู้จักผีเสื้อแต่ละชนิดแต่ละวงครูคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจำแนกได้ละว่าผีเสื้อแต่ละกลุ่มแต่ละวงหน้าตาแตกต่างกันยังไงอันไหนอยู่วงไหนการดูผีเสื้อหรือการดูอะไรในธรรมชาติในลักษณะการจำแนกชนิดเนี่ยมันต้องทำซ้ำๆกันนะครับบ่อยๆไม่สามารถทำทีเดียวแล้วจะจำได้เลยครูก็จำไม่ได้ก็ต้องทำซ้ำๆกันจบแต่เพียงนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะครับไม่มี
2: ชอบตอนเขียนตอนสุดท้ายครับแล้วมันสนุกดี
3: มันจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในบริเวณท้องที่ตรงนี้มีผีเสื้ออะไรอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันรักษามันมากขึ้นครับ
5: อนุรักษ์ทำไม
3: เพราะว่ามันเป็นแมลงที่สำคัญต่อระบบนิเวศมากมันจะช่วยกระสมันเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหายไปมันก็จะเกิดผลเสียเยอะมาก
0: สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าผีเสื้อแสนสวยเหล่านี้ดังนั้นการได้ทำความรู้จักจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เผลอไปทำร้ายกันค่ะ
6: เพื่อนๆดูจบแล้วแล้วเขียนบันทึกกันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังเขียนเป็นการ์ตูนช่องอยู่ครับโดยการรีบนำเรื่องที่เรียนมาใส่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับก็วันนี้ก็จะเขียนต่อจากตอนที่แล้วครับเด็ก2คนก็จะยังอยู่กับครูเกรียงอยู่ครับเขาก็จะมาเริ่มจะนั่งผีเสื้อกันโดยครูเกรียงก็จะบอกว่าผีเสื้อจะอะไรบ้างที่เป็นผีเสื้อกลางวันจะได้เข้าใจการจำแนกและจำแนกได้ง่ายขึ้นครับอยากชวนให้เพื่อนๆมาบันทึกด้วยกันครับให้เพื่อนๆคิดได้เลยครับว่าจะบันทึกเป็นแบบไหนจะเขียนเป็นการ์ตูนเหมือนผมหรือว่าจะบันทึกเป็นลายเส้นหรือจะเป็นยังไงก็ได้ครับ
0: ชวนเด็กๆบันทึกเรื่องราวธรรมชาติที่เคยออกอากาศในรายการธรรมชาติมาโชว์ในแบบที่ตัวเองถนัดส่งมาร่วมสนุกกันทาง Facebook รายการค่ะแล้วกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือขอภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
4: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: เซฟตี้พ่วง
6: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆงานน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google แล้วพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่งั้นต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ทากทะเล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Toon นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของ Nature Toon แล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมย์ Nature Toon ให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดย Nature Toon Featuring ก้อง Green Diary ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตร และลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
0: ์
1: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยยังมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทันรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดังจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
0: ร
1: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขา
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
0: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดมา120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับและการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วล่ะครับพอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาด
1: โอ้โห
0: มาทำกันเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
2: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
3: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูทำมาทั้งหมด
3: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
3: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
3: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูใช่ไหมครับ
2: ครับผม
3: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
3: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
3: ็
2: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
3: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได
3: ้น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
3: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
3: ครับหลังจากนั้นลงมันก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
3: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเข้ามันได้ไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
3: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
3: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
3: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆอย่างที่มอลลูมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
3: ค
2: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: นอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวนึงคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน

0: าอยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
1: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
1: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
1: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
2: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเรานี่มันสูงจนอันตรายแล้วแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเหล่านั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับอันที่สองที่เจอบ่อยนะขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การอังใช่ไหมครับของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญเขาระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปรอทหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามี

ความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างงี้หมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดทุกข์ทุกข์นะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปหมาท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี่ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้เอาน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิเขาลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั้นท่านก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีผสมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์โกตามีนทีนี้เออร์โกตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์หลักที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดทีนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีนหรือพูดง่ายๆอีกในยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั้นวิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือดูปลายมือปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งก็ที่เราเจอว่ารุนแรงสุดก็คือเสียชีวิตตายนี่พูดง่ายตายจากหลายสาเหตุครับ 1. ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาดเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้ 2. อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาเออร์โกตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าในคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นเออร์โกตามีนช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ถูกต้องก็คือ 1. เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด 2. พอเรารับประทานแล้วถามว่าเราทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เม็ดเพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่สองเวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรพยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรสาธารณสุขจริงๆนะยาถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ในสถานบริการทั่วไป

การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราคนต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข่งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ต้องก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็ผสมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่สี่พวกฟิตเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป BMXอันนั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโพนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่ครับคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่นึงแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูกหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงควรต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องใช่มั้ยฮะมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกําลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักนึงพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณควรต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกพอยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ำหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทำให้เรายกเท้าหรือการก้าวค่อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลำบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วยสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันได้หมวกกันน็อกคุณก็ควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้า

0: สำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะความเสี่ยงเรื่องการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีขึ้นอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพรรณนะครับอาจจะต้องมีเรื่องการทาครีมกันแดดป้องกันหรือว่าปลอกแขนเพื่อป้องกันแต่เพื่อปลอกแขนก็ต้องป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
1: ถ้าจะเปรียบเทียบตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับตับก็จะทำหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณยาหรือสารที่เรากินเข้าไปตับจะเปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความเป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลักเมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอไลต์แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิโตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิโตมิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาธเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วใหญ่มากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิตามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกันนอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือวิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลียๆอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ถ้าตับวายเขาจะมีขนาดถ้าไม่ได้วายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวทันก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเรา

0: เราสุขภาพปกติแข็งแรงเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารเสริมอะไรแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามินควรจะกินอาหารให้ครบหมู่สุขสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาได้เช่นเดียวกัน
1: เราไปซื้อของเนี่ยเราต้องยืมเงินแล้วเราถึงจะได้ของมาถ้าเรากำลังไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราซื้อของแต่ว่าเราทำผ่านเครือข่ายสื่อสารโมบายเพย์เมนต์หรือทำธุรกรรมออนไลน์จากมือถือเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ทำบนโมบายสำหรับเมืองไทยจันว่ายังไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้โมบายเขาสามารถที่จะแฮปข้อมูลจากโมบายรออีกสักพักหนึ่งจนเทคโนโลยีโมบายถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าก็น่าจะปลอดภัย
2: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
1: ปกติที่โดนกันจะโดนแค่ว่ารหัสผู้ใช้กับพาสมันอาจจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องเราถ้าเครื่องเราโดนแฮปเข้าไปเนี่ยคือมีคนไปฝังมาแวร์คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถที่จะส่งข้อมูลรหัส username password ส่งไปที่เว็บไซต์ที่อื่นเมื่อไหร่ที่คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เขาสามารถปลอมเป็นตัวเราได้เลย
2: หากข้อมูลเลขบัญชีและรหัสผ่านอยู่ในมือมิจฉาชีพคนร้ายสามารถสวมรอยเป็นเราแล้วใช้รหัสบัญชีของเราซื้อสินค้าหรือถอนเงินสดโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเขามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงในตัวเขาเองเวลาทำธุรกรรมเนี่ยค่ะในเทคนิคคอมพิวเตอร์เขาเรียก one time password one time password เนี่ยจริงๆเป็นหลักการที่เราเรียกว่า two factor authentication ถึงแม้เราจะใส่ username password ของเราลงไปแล้วทางฝ่ายธนาคารหรือเครดิตการ์ดเนี่ยเขาจะตรวจสอบเราว่าเราอ่ะเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าโดยส่งพวก SMS เป็นรหัสมาที่มือถือของเราและเราจะต้องเอารหัสนั้นใส่ลงไปในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมีคนถือกุญแจสองคนคนหนึ่งคือธนาคารคนหนึ่งคือตัวเราถ้าไม่มีสองคนนี้ไขกุญแจพร้อมกันก็จะเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได้
2: อีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
1: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงค์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บัญชีใส่พาสเวิร์ดลงไปถ้าเราสงสัยเราควรค้นหาดูว่าเอ๊ะมันมีเว็บไซต์ที่แบบนี้หลายอันไหมคนดูจะต้องคอยดูคอยสังเกตว่าเขาเดิมเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำทุกวันน่ะแล้วต้องสังเกตว่ามันผิดปกติหรือเปล่าและที่มันผิดปกติคืออะไรอันนี้คงต้องช่วยตัวเองเยอะพอสมควรในแง่ของการสังเกตถ้าเราโดนเราต้องแจ้งธนาคารอย่างเร็วที่สุดอายัดบัญชีอายัดบัตรแจ้งตำรวจโดยด่วนถ้าจะทำธุรกรรมออนไลน์นะแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ข้อมูลจะผ่านไปทางสายอย่าใช้ Wi-Fi Wi-Fi เนี่ยแพ็คง่ายกว่าปกติด้วยถ้าจะใช้ Wi-Fi นั้นต้องมีการเข้ารหัสล็อกหรือต้องใช้ username password เข้าไปแต่ public Wi-Fi ที่เขามีให้บางครั้งเขาไม่มีตัว username password ให้อันนี้ก็น่ากลัวข้อสังเกตสำหรับคนที่ไปใช้เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ปกติในการใช้เว็บเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลชื่อ HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับการติดต่อผ่านเว็บถ้าจะ secure เนี่ยมันจะต้องมีตัว S อีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น HTTPS ปกติแล้วจะต้องมีรูปกุญแจอยู่ข้างๆด้วยตัวนี้จะเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสเครื่องของเราเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทันสมัยถ้ามีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ก็ควรจะอัปเดตให้เรียบร้อยจะทำให้ข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะฝากเรื่องนี้ไว้

0: เรื่องเกี่ยวกับอุจจาระที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งกว้างๆเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol Stool Score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะชนิดที่สองนะคะก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะรวมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่สามเนี่ยเขาจะเป็นก้อนเป็นลำละแต่ว่าเขายังมีผิวที่ค่อนข้างจะมีรอยแตกแยกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะละชนิดที่สี่เนี่ยคุณภาพดีสุดๆคือเหมือนกล้วยหอมนะคะออกมาเนียนเลยชนิดที่ห้าก็จะเป็นแตกๆหน่อยแต่ยังเป็นชิ้นอยู่ชนิดที่หกก็จะเริ่มเหลวขึ้นแต่ยังมีความเป็นกึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ำเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะ3 4 5เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะอันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะคนปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เรารับประทานนะคะแต่คราวนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีดเหมือนขี้เถ้าอะค่ะสีมันจะซีดๆเทาๆอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดำดำยังไงดำอย่างที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างยางมะตอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวๆร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อยใกล้จะถึงทางออกแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำปนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูกอาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใสๆนะคะมีความเป็นเยื่อๆปนๆนิดๆถ้ามีมูกด้วยบวกกับเลือดด้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือค่อนข้างจะสำคัญบอกว่าน่าจะมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่รุนแรงในทางเดินอาหารถ้าเราสังเกตอุจจาระของเราแน่นอนค่ะดีกว่าปล่อยให้มันกดชักโครกลงไปเฉยๆโดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออกแต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วคือออกแม้กระทั่งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้าเกินไปคือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย
1: เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่ปี2490นะคะในประเทศอูกันดาค่ะเพราะว่าเป็นชื่อของไวรัสก็เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พบเชื้อครั้งแรกในลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อสู่คนนะคะในประเทศไนจีเรียเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เชื้อใหม่สำหรับโรคใบนี้ค่ะเราพบเชื้อนี้มานานมากแล้วในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี2556พบนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ยเขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏซิก้าไวรัสสำหรับซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกี่เลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่

0: ที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์เนี่ยค่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับเชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทำลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์รวมถึงบุตรที่คลอดออกมาติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆกับเชื้อไข้เลือดออกเลยแต่บังเอิญว่ามีอยู่เคสนึงเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อในน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะปกติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้วเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะแยกไม่ได้เด่นชัดจากไข้เลือดออกก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือว่าจะตรวจหาสารพันธุกรรมนะคะของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งนี้นะคะจะต้องเก็บเลือดผู้ป่วยค่อนข้างเร็วหน่อยก็คือภายในประมาณสัก1อาทิตย์ที่ยังมีไข้อยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้ถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่านั้นเราก็จะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแทนจะต้องมีวิธีพิเศษนะคะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัสของไข้เลือดออกวิธีการระบาดหรือการติดต่อก็จะเหมือนไข้เลือดออกเลยก็คือว่านำโดยยุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสพบยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำนะคะแล้วก็อาจจะต้องถ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งลวดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยุงที่ติดต่อเรียกว่าหากินในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ
1: ่จริงๆแล้วเบาหวานหายได้ถ้าคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพิ่งเป็นเบาหวานไม่นานแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารแป้งอาหารมันอาหารหวานนะคะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักลงพวกนี้บางทีก็เรียกว่าเบาหวานหายไปได้แป้งที่ดีเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับอาหารที่มีกากใยด้วยกินข้าวกล้องลูกเดือยจะทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าลงการควบคุมก็จะดีกว่าแถมได้กากใยก็จะมีประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะน้อยถึงน้อยที่สุดหรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะคือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วกินน้ำตาลเยอะมันจะทำให้การควบคุมโรคไม่ดีน้ำผึ้งกินได้ไหมมันมาจากธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องระวังเหมือนกันค่ะคือผักกับผลไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพูดของใครให้ชัดเจนปกติเนี่ยถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่อะไรเนี่ยไม่นะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปพูดถึงผักที่มีแป้งเยอะเช่นข้าวโพดมันพวกนี้จริงๆแล้วมันมีแป้งซึ่งแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เนี่ยก็มีน้ำตาลอยู่แล้วบางคนบอกเอ๊ะมะม่วงดิบนี่กินได้เลยใช่ไหมคะหมอมันไม่หวานใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยก็จะมีแป้งอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลคือคนไข้หมอหลายคนนะคะกินทีเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นมันก็จะเยอะไปผลไม้เนี่ยทานได้คืออาจวันนึงอาจจะทาน2หรือ3ครั้งได้ในปริมาณน้อยๆถ้านับเป็นคำอาหารก็ประมาณ10คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี้ยก็จะทานได้นะคะที่สำคัญกว่านั้นคือกินน้ำผลไม้แล้วดีน้ำผลไม้นี่คนไข้เบาหวานเราห้ามกินนะคะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะนะคะที่น้ำตาลในรูปที่ดูดซึมง่ายมากด้วยเพราะก็ไม่ได้มีกากใยมาเหมือนผลไม้ที่เรากินธรรมดาเพราะอันเนี้ยก็คือน้อยถึงน้อยที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะพวกสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็จะมีคำถามมาเยอะว่าอะไรดีหรือที่เขากินอยู่เนี้ยมันดีหรือเปล่าต้องบอกหลักๆเลยว่าหลายตัวเนี้ยมันไม่ได้มีการศึกษาหรือการพิสูจน์มาว่าช่วยลดเบาหวานได้จริงต้องอย่าลืมว่าพืชหลายอย่างก็มีพิษนะคะแล้วถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะมี ผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอันนะคะเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้เบาหวานจริงๆเราแนะนำให้ออกกำลังกายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะคะแต่คนไข้เราทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แน่นอนเมื่อคนไข้เบาหวานกลุ่มหนึ่งที่เป็นไปนานมากๆแล้ว10กว่าปี20ปีเริ่มมีโรคหัวใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเท้าชาเคยมีแผลที่เท้ากลุ่มนี้ถ้าจะออกกำลังกายต้องระวังมากว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องหัวใจหรือเรื่องแผลที่เท้าของเขาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายก็เป็นวิธีการรักษาเบาหวานได้

0: ใช่ครับ
1: เบย่าค่ะ
0: รายการ Animal Speak กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับ
1: ว่าแต่วันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรหรอคะ
0: เฟย่าลองมองไปรอบๆสิมีอะไรบ้าง
2: มีต้นไม้นั่นต้นไม้นั่นต้นไม้ทั้งหมดก็ต้นไม้ทำไมก็ต้นไม้อ่ะ
0: แล้วสัตว์อะไรล่ะที่อยู่บนต้นไม
3: ้สัตว์อะไรที่อยู่บนต้นไม
1: ้นกหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วเฟย่าวันนี้คุณหมอจะพาเฟย่าไปพบกับนก
1: ฮะแล้วเราต้องมีกล้องส่องทางไกลสิคะเนี่ย
0: ไม่ต้องใช้เลยวันนี้ใช้เก้าอี้ตัวเดียวเฟย่าก็มองเห็นนกแล้วล่ะ
1: ฮะ
0: ไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่านกที่คุณหมอบอกเนี่ยเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ถึงแล้วเฟย่า
1: สวัสดี
0: ถ
1: ึ
0: งแล้วสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับ
0: นี่น้องเฟย่าครับ
1: นกเยอะมากค่ะที่คุณหมอพาเฟย่ามาดูนกก็เลี้ยงนกไว้ที่บ้านนี่เองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เฟย่าเฟย่ารู้ไหมนกนี่เขาเรียกนกอะไร
1: นกอะไรหรอคะ
4: นกกงหัวจุกครับ
1: หัวจุก
0: นกกงหัวจุกหรือชื่อหนึ่งเขาเรียกว่านกปลอดหัวโขน
1: เฟย่าเห็นแต่เหลี่ยมๆตรงหัวค่ะ
0: นั่นแหละเขาเหมือนนกใส่หัวโขนไงเขาก็เลยเรียกว่านกปลอดหัวโขน
1: ค่ะแล้วพวกนี้เขากินอะไรเป็นอาหารหรอคะ
4: พวกนี้ที่เราจะให้นะครับอย่างตัวนี้นี
0: ่
4: เราก็จะเป็นผลไม้อันนี้ก็จะเป็นถ้วยด้านหลังก็จะใส่น้ำให้
1: มีกล้วยด้วย
4: มีกล้วยครับจะผลไม้ก็เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลบ้างแต่กล้วยจะเป็นหลักครับแล้วตรงนี้เราก็จะมีพวกอาหารเสริมก็เป็นพวกอาหารเม็ดวิตามินอะไรครับ
1: เฟย่าเคยได้ยินมาว่านกก็ค่ะมันกินหนอนนะคะมันกินหนอนทุกสายพันธุ์หรือเปล่าคะหรือบางสายพันธ
4: ุ์คะอ๋อก็คือจนเป็นหนอนที่ไซส์ต้องเล็กครับเพราะว่านกเขาตัวเล็ก
0: ใช่ก็คือนกมันมีหลายประเภทเฟย่าเขามีทั้งนกกินแมลงนกกินพืชหรือบางทีก็เป็นนกล่าเหยื่อก็คือพวกกินเนื
1: ้
0: อก็แล้วแต่ว่าเราเลี้ยงนกอะไรแต่อย่างนกกงหัวจุกหรือว่านกปลอดหัวโขนตัวเนี้ยก็กินผลไม้เป็นหลักมีการเสริมแมลงบ้างอะไรบ้าง
1: แล้วเอานกพวกนี้มาตากแดดทำไมหรอคะ
4: อ๋อเราจะทำให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการตากแดดเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพเพราะว่าเวลาโดนแดดทุกวันร่างกายจะมีการสังเคราะห์วิตามินดีกลายเป็นวิตามินดี3แล้วก็ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมได้ง่ายขึ้นเหมือนเฟย่าไงตอนเช้าเนี่ยเฟย่ามาถึงโรงเรียนปุ๊บครบธงชาติเฟย่าก็ต้องยืนเข้าแถวก็โดนแดดด้วยใช่ไหมพอโดนแดดปุ๊บเฟย่าก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
1: แล้วที่พี่เอกค่ะเลี้ยงนกพวกนี้ค่ะเลี้ยงไว้เป็นเหมือนหมากับแมวที่เป็นเพื่อนหรือเปล่าคะ
4: อ๋ออย่างคนทั่วไปที่เขาเลี้ยงกันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มก็คือเลี้ยงไว้เพื่อสวยงามฟังเสียงเพลงฟังเสียงนกร้องอยู่บ้านแต่อย่างของพี่เลี้ยงเพื่อการแข่งขันครับ
1: ฮะ

0: ขากินแข่งหรืออะไรอะคะ
1: อ๋อจะเป็นการแข่งขันโดยการแข่งร้องเพลงกันครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าสัญญาอยากรู้เดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปที่สนามแข่งเลยครับ
2: เดี๋ยวเราจะได้ไปฟังนกร้องเพลงกันด้วยมีคอนเสิร์ตนก
0: เคยเห็นแต่คอนเสิร์ตคนนะคอนเสิร์ตนก
2: อยากดูการแข่งขันยังครับ
0: อยากดูแล้วค่ะ
2: ไปดูครับพี่เอกครับ
1: ครับวันนี้พาไป
2: ครับไปดูกันดีกว่า
3: เ
0: ร็วโอ้โหนกเต็มเลยอะค่ะ
1: นี่สนามแข่งนกตรงหัวจุกจ้ะ
0: แข่งกันยังไงเหรอคะ
1: อ๋อถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวต้องฝากถามน้าเมธ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมธครับพี่เมธครับแล้วเวลาเขาแข่งขันนกกันเนี่ยเขาแข่งขันกันยังไงครับ
3: มีนกประเภทเสียงทองนะครับ
2: เสียงทอง
3: ครับดาวรุ่ง
2: ดาวรุ่ง
3: สากลประเภทนับดอกนะครับประเภทนกปากเปียกนะครับนกนับดอกก็มี2ประเภท
2: ครับ
3: นับดอกก็คือ4ยก8ดอก
2: 4ยก8ดอก
3: ครับ
2: ยังไงนะเป็นยกยังไงนะเป็นดอกแล้วเวลาเขาร้องยังไงถึงนับดอกอะไรเง
3: ี้
2: ยครับ
3: ก็คือนกต้องร้องเพลงวิกไขวเรียววิกไขวยอจบวิกไขวเรียวจบวิกไขวยอนกต้องร้องเพลง3พยางค์ขึ้นไปนะครับยกเนี่ยจะใช้เวลา18วินาทีนะครับกับ4ยกยกละ2ดอกร้องยกนึงต้อง2ดอกร้อง5ร้อง6ก็ต้องร้องยกละ2ละ2ละ2 4ยกให้ได้8ดอกมันมี2อย่างแต่เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันคือ4ยก8ดอกรวม

0: าใจไหมครับรถไฟย่า
1: เข้าใจ
0: ร้องร้องเลยนะกุ๊กไข่เลียวกุ๊กไข่ย
2: อกุ๊กไข่เลียวกุ๊กไข่ยอ
0: ไหนพูดสิจำได้เปล่าก
1: ุ๊กไข่เลียว
2: มีไหมกุ๊กไข่เลียว
1: กุ๊กไข่ยอ
2: เ
0: ออพี่เมฆครับแล้วคนที่มาตัดสินเนี่ยครับกรรมการเนี่ยต้องมีการอบรมหรือว่าได้ใบประกาศอะไรก่อนนะครับ
3: ครับมีครับเพราะว่าของเราเนี่ยกรรมการสมาพันธ์เราเนี่ยฮะจะมีการอบรมนะครับและจะมีใบประกาศให้นะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ต้องมีการคัดสรรกรรมการมาจากทั่วประเทศนะครับเพื่อมาทำการตัดสินนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาตัดสินอะไรไม่ใช่นะครับต้องคัดก่อน
0: แล้วคุณสมบัติของกรรมการเนี่ยครับต้องเป็นยังไงพิเศษไหมฮะ
3: อันดับแรกนะครับ1คุณต้องมีความซื่อสัตย์ก่อนอันดับที่2ตาไม่บอดหูไม่หนวกนะครับขาไม่เสียหมายถึงว่าขาไม่นั่นต้องสามารถเดินได
0: ้
3: ข้อที่3คุณต้องฟังนกได้ฟังนกเป็นนะครับ
1: แล้วนกเยอะขนาดนี้ค่ะฟังออกได้ยังไงเหรอคะ
3: เวลาเข้าไปนี่นะครับกรรมการเนี่ยเขาจะเข้าทีละคู่อย่างเข้าเบอร์1เบอร์2เขาจะดูนกแค่2ตัวนะครับ
1: คนที่มาแข่งพี่ๆพวกเนี้ยค่ะเอานกมาจากไหนอะคะ
4: อ๋ออย่างงี้เดี๋ยวพี่เอกพาไปดูว
0: ่
4: าพื้นมาที่ไปอ่ะของนกพวกเนี้ยเรามาจากไหนนะจ๊ะ
3: ครับเดี๋ยวให้พี่เอกพาไปดูนะครับเดี๋ยวนะขอไปดูนกแป๊บนึงนะครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: นกอ่ะมันอยู่ในต้นไม
0: ้
1: ต้นไม้มันอยู่ในตา
0: ใช่
1: แต่ว่าพี่เอกต้องเอามาจากในตาแน่เลย
5: นกเหรอนี่จริงนะ
4: ไม่หรอกจ้ะเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามาจากไหนนะ
0: ค่ะเฮ้ยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกกรงหัวจุกหรือว่าปลาหัวโขนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ
1: คะ
0: น่าสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือสัตว์ที่เราไม่สามารถเอามาเลี้ยงเองได้ต้องทำการขออนุญาตเพื่อการเลี้ยงหรือว่าเพาะพันธุ์นะฮะแต่ว่าพอดีพี่ไก่เนี่ยทำเรื่องถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เลยสามารถเพาะพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ได
1: ้ค่ะเนี่ยค่ะเฟย่าเห็นนะคะมีตัวนึงค่ะเป็นหัวสีขาวแล้วก็ตัวอื่นเป็นสีดำหมดเลยอะค่ะอ
6: ย่างเจ้าตัวนี้ก็เป็นนกชนิดด่างวงการนกกรงหัวจุกคือเป็นด่างหัวอินทรี
0: ด่างหัวอินทรี
6: ครับผม
0: ก็คือหัวขาวเหมือน
6: หัวขาวคล้ายๆอินทรีครับผม
0: ตัวนี้ก็คือพัฒนาขึ้นมาใน
6: พัฒนาขึ้นมา
4: ครับ
6: ใน
4: ฝา
0: ครับเป็นกลุ่มพวกแฟนซีเนี่ย
4: ใช่ครับแฟนซีครับ
6: นกธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นสีดำประมาณนี้ทั่วไปที่มีอยู่ในทุกภูมิภา
0: ค
6: ในประเทศไทย
0: โดยปกติแล้วในธรรมชาติเงี้ยยีนด้อยอย่างเงี้ยตายก่อนเพื่อนเลยเอาตัวรอดไม่ได้เห็นปะเราเห็นมันชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผู้ล่านกที่ล่าเหยื่อแล้วโฉบมากินหมดเลยพวกนี้ก็หลบได
4: ้
0: เพราะว่าสีมันกลืนกับธรรมชาตินี
1: ่

0: ราวนี้ตอนที่พี่ไก่จะเริ่มทำฟาร์มนกพวกนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองผมว่าปัญหามันคงเยอะมากการขออนุญาตนี่ยากมากไหมครับ
1: ก็เริ่มแรกเลยเราต้องเขียนโครงการเขียนโครงการเข้าไปเพื่อเสนอป่าไม้ว่าเราจะขอเพาะพันธุ์เราจะขอเลี้ยง
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงขั้นตอนเพาะพันธ
0: ุ์ครับ
1: พอเพาะพันธุ์เสร็จก็เราก็จะขอสนับสนุน
0: ครับ
1: จากกรมป่าไม
0: ้ครับ
1: เพื่อที่ว่าจะขอพันธุ์จากเขามาเราต้องไปขออนุญาตว่าเราจะขายนกที่ฟาร์มเราจำนวนกี่ตัว
0: ครับ
1: ก็คือจะได้ใบอนุญาตจากกรมป่าไม้มาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะมีหนังสือให้เรา
0: ครับ
2: ค่ะ
1: เป็นหนังสือที่แบบว่าใครจะซื้อตัวไหนอะไรยังไง
0: ก็
1: เราก็จะระบุลงไปนกทุกตัวจะมีรหัสมีนัมเบอร์ครับ
0: ครับ
1: ก็คือรหัสจะอยู่ด้านนี
0: ้ครับ
1: อย่างตัวนี้ก็จะเป็นนกกระหลอดชนิดนกกระหลอดหัวโขน
0: ครับ
1: 1ตัวอายุ
0: 7เดือน
1: ต้องระบุอายุด้วย7เดือนเพศผู
0: ้
1: รหัส KAI 230
0: ก็คือคนที่ได้ซื้อนอกจากฟาร์มถูกต้องก็จะต้องมีเอกสารนี้ทุกครั้ง
1: ใช่
0: ถ้าซื้อนกเราได้นกเฉย
1: ต้องมีที่มาครับ
0: ไม่มีเอกสารอันนี้หมายความว่า
1: ผิดกฎหมาย
0: เรากำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะ
3: ถูกครับ
0: ทำไมต้องเพาะพันนกพวกนี้ขึ้นมารู้ไหมเซย่า
2: ไม่รู้ค่ะ
0: ก็เพราะว่าคนเราเนี่ยชอบไปจับนกมาจากธรรมชาติไงพอจับนกจากธรรมชาติเยอะขึ้นนกก็สูญพันธุ์นกก็ลดลงคราวนี้ก็ไม่มีนกในธรรมชาติแล้วแล้วนี่ที่ผมเห็นเนี่ยประมาณกี่ตัวครับเนี่ย
1: อยู่รวมๆประมาณ100ตัวครับ
0: 100ตัว
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: โอ
1: ้
2: โ
1: ห
2: เยอะจังค่ะ
1: คือนกคอกนึงเนี่ยจะผลิตลูกออกมาต่อปีนึงคอกนึงก็เฉลี่ย20ตัวได้ครับต่อปี
0: คู่นึง
1: ใช่
0: ได้ลูก20ตัว
1: ครับ
0: โอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะ
1: โดยเฉลี่ยครับได้เยอะคือนกชนิดนี้มีทั่วทุกภาคเลยครับแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนกชนิดนี
3: ้และยิ่งถ้าเกิดเราคุยถึงเรื่องการแข่งข
0: ัน
3: นกพวกนี้ที่ได้จากฟาร์มคร
0: ับ
3: เราสามารถเอามาแข่งขันได้ไวกับนกทางธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยเวลาเราจับมาโซมมั่งอะไรมั่งครับ
0: ใช่ใช
3: ่โอกาสตารอดต่ำ
1: มันเป็นเหมือนการเรียนรู้ที่เราอยู่ที่ฟาร์มเรามีครู
0: ครับ
1: ครูเพลงอยู่ที่ฟาร์มแล้วแต่ที่ป่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ครูตัวไหนอะไรยังไง
3: ไม่รู้เขามีครูจากไหน
1: แต่ที่นี่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะฝึกเขาเป็นเพลงนี้เป็นเพลงนี
0: ้เมื่อกี้พี่ไก่บอกว่ามีทั้งครูเพลง
1: ครับผม
0: แล้วก็กระบวนการเพาะพันธุ
1: ์ครับ
0: ผมจะได้เห็นทุกขั้นตอนเลยไหมครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเพาะพันธุ์ก่อนแล้วกัน
0: เยี่ยมไหมฮะเฮ้ยลองทายซิกงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไว้ทำอะไร
2: ต้องเป็นกงเลี้ยงนกแน่เลยค่ะ
1: ไม่ใช่ทายผิดแล้วนี่เป็นคือกงผสมพันธุ์ของนกหัวจุก
0: นี่ก็คือเพาะพันธุ์อยู่นี้เลยครับ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ทั้งปีเลยครับหรือไงฮะ
1: ก็เป็นบางจังหวะเราก็จะเอาเขาออกมาเพื่อบำรุงร่างกายนิดนึงแล้วค่อยเข้าคู่ใหม
0: ่
1: ก็มี
0: ปกติเวลาเข้าคู่เขาเข้าคู่กันยังไงครับ
1: เราต้องเลือกก่อนเลือกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ตัวชนิดที่ว่าสามารถเข้ากันได
0: ้
1: แล้วก็จะประดับตกแต่งต้นไม้ให้เขาเลียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้ครับ
1: ครับ
3: เพราะเหมือนเวลาเขาชอบกันนะครับ
0: ครับ
3: พ่อกับแม่เนี่ยก็จะมานอนคู่กันเราจะสังเกตง่ายๆคือเขาจะจับคู่แล้วจะนอนคู่กันเราก็จะรู้แล้วโอเคคู่นี้เขารักกันแน่นอนครับแล้วเราก็จัดห้องห่อให
2: ้แต่นี่เขาเพาะพันธุ์ผสมพันธุ์กันยังไงเหรอคะในนี้ค่ะ
1: ใช้วิธีการจับคู่แล้วปล่อยโดยให้เขาอยู่กันเองโดยธรรมชาติถ้าเขาไข่มาเนี่ยก็ใช้เวลากก14วันแล้วดูการผสมพันธุ์ของเขาก็จะอยู่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม
0: เกือบทั้งปี
1: เกือบทั้งปีเขาแล้วจะมีเวลาพักขนของเขาอยู่ประมาณ3เดือน
0: ครับ
1: ตัวไหนนกเด็กน้องพยารู้ไหมตัวนี้แหละนกเด็กสุดคือแก้มเขายังไม่ขึ้นสีแดงด้านข้าง
0: แก้มขาวเลยแก้มขาวเลย
2: ขาวมากค
0: ่
2: ะ
0: ข้อแตกต่างระหว่างนกเด็กกับนกโตเต็มวัยของนกกงหัวจุกหรือนกประหลาดหัวขนนั้นสังเกตได้ง่ายๆคือข้อ1บริเวณแก้มของนกเด็กจะเป็นสีขาวต่างจากนกโตเต็มวัยที่จะเป็นสีแดงข้อ2ขนบริเวณปีกและลำตัวของนกเด็กยังขึ้นไม่ครบทุกเส้นเหมือนนกโตเต็มวัยและข้อ3ขนบริเวณหัวของนกเด็กจะยังไม่ตั้งขึ้นไม่เหมือนกับนกโตเต็มวัยที่จะมีขนตั้งขึ้นคล้ายหัวโขนครับ
1: ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนกปูเพลงขอเรียกเพลงหัวเขา

0: ป็นเพลงประจำถิ่นของจังหวัดสงขลาครับที่เขายอดฮิตเลย
1: แล้ววิธีการฝึกเนี่ยทำยังไงบ้างครับแค่มาเทียบหรือว่ายังไงครับ
0: คือเราจะเอาลูกนกพวกนี้เราจะคลุมผ้าลงหมดเลย
1: คลุมผ้า
0: ใช่แล้วก็แฝนไว้ตามจุดแล้วก็ใช้นกปูเพลงพวกนี้อยู่สลับกันแต่ละตัวแต่ละตัวเพ
1: ื่อ
0: ให้เขาโต้เพลงกันให้เขาจำเพลงโดยที่ว่าไม่ต้องเห็นหน้ากัน
1: เอาเหรอฮะ
2: ถ้าเขาเห็นหน้ากันเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยครับอาวุโสเวลาเจอเด็กก็จะข่มพอการข่มปุ๊บคราวนี้นักเรียนไม่เรียนแล้วเจอครูดุ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: กลัวครับผม
1: เอาคุมผ้าเลย
2: เลยคุมผ้าเลย
0: ไปมาก็จะได้ตามต้นแบบต้นฉบับที่เราวางไว้นกพวกนี้นะเป็นนกที่เราจะการเพาะพันธุ
1: ์
0: พวกนี้จะคุ้นเคยกับคนมากกว่านกที่ว่าไปจับจากป่าแล้วนำมาเลี้ยงพวกนี้ก็จะเชื่องไม่ค่อยตื่นของอะไร
3: ถ้าเกิดเราจับมันจะกัดปะคะ
0: ไม่จิกหรอครับ
1: ส่วนนกป่าที่เขาจับมาใส่กรงอ่ะมันก็จะค่อนข้าง
3: ดิ้น
0: ครับตื่นเต้นครับ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: บางตัวก็ดิ้นจนหน้าตาแตกหมดเลยติด
1: แล้วคราวนี้ที่เขาพุ่งชนเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเฟย่า
3: เนื่องจากอะไรคะ
1: ก็โดยปกตินกธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ที่ค่อนข้าง
3: ใหญ่อ
1: ิสระฟรีพอเราจับเขาไปอยู่ในกรงเขาไม่คุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามหาทางออกไปเขาก็เลยพยายามจะเอาปากเนี่ยจิกพยายามเอาตัวแทรกมาก็เลยมีแผลตามจมูกเนี่ยแถวป่าเขา
2: การที่เขาได้นกป่ามาเนี่ยการที่เขาจะให้มันเชื่องเขาจะต้องจับใส่กรงไปแขวนอยู่แถวตลาดไปอะไรอย่างนี้ครับในที่คนพุ่งพลาดก็เป็นการทรมานนกอีกอย่างหนึ่ง
1: ตัวไหนที่ปรับตัวได้เนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในกรงเลี้ยงได้แต่ตัวที่ปรับไม่ได้อะเฟย่าเขาก็จะพยายามหาทางออกไงพอหาทางออกปุ๊บก็จะเกิดแผลไม่กินเครียดบ้างสุดท้ายก็ตรอมใจมีโรคเสียชีวิตน่าสงสารไหมล่ะ
3: น่าสงสารมากค่ะ
1: เป็นไงเฟย่าวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของนกกรงหัวจุกหรือว่าปลอดหัวโขนต้องขอบคุณพี่เอกมากนะครับที่ให้เราสองคนเนี่ยไปเยี่ยมบ้านตั้งแต่เช้า
2: ครับผม
1: รวมถึงพาไปดูสนามแข่งแล้วก็พามาพี่ไก่นะครับพี่ไก่ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดฟาร์มนกกรงหัวจุกหรือว่าปลอดหัวโขนต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับ
2: ครับ
4: สำหรับวันนี้ผมไม่ได้พาน้องๆมาพบกับการแข่งขันนกหรือพาไปเยี่ยมชมฟาร์มเพาะพันธุ์นกเท่านั้นนะครับแต่จะพาน้องๆไปพบกับบุคคลอีกท่านหนึ่งที่รักนกเช่นเดียวกันแต่รูปแบบความรักอาจจะแตกต่างกันออกไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ
5: สัตว์ทุกตัวในระบบนิเวศนะครับย่อมมีหน้าที่ในแง่ของการสร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวศนะครับในกลุ่มนกประหลอดนะฮะพูดถึงความสามารถในการหากินของเขาก็ดูเหมือนจะมีความเป็น specialized นิดๆก็คือกินอาหารได้หลากหลายประเภทมากกว่านะครับเอียงไปทางผลไม้เป็นทางกินผลไม้นะครับเล็กน้อยในขณะที่พวกแมลงหรือหนอนแมลงเขาก็กินบ้างประปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เขาเริ่มผสมพันธุ์ทำรังวางไข่แล้วก็ช่วงที่เขาหาอาหารมาเลี้ยงลูกที่เกิดใหม่นะครับถ้าเราลองจินตนาการภาพนะครับจากในเมืองออกจากเมืองเป็นชนบทไปเป็นทุ่งนาทุ่งพื้นที่เกษตรกรรมนะครับทุ่งหญ้าโล่งๆรกร้างว่างเปล่าไปจนถึงชายป่าไปจนถึงป่าดิบเนี่ยนกประหลอดเขาก็แยกพื้นที่อาศัยกันอย่างเช่นถ้าอยู่ในเมืองปุ๊บเราอาจจะเจอนกประหลอดสวนนะครับถัดออกมานิดนึงอาจจะเจอนกประหลอดหน้านวลนะครับเข้ามาตามทุ่งหญ้าก็เริ่มเจอปลอดหัวสีขมเมามาเป็นปลอดหัวโขนแล้วพอไปถึงชายป่ามากขึ้นเราก็เจอนกปลอดคอลายปลอดเหลืองหัวจุกแล้วก็ในป่าดิบนี่ก็จะเป็นพวกนกปลอดโอ่งต่างๆนะครับนกปลอดนะครับเนื่องจากเป็นนกที่กินผลไม้เพราะนั้นความสำคัญของเขาก็คือเป็นตัวที่ช่วยแพร่กระจายชนิดพืชนะครับให้กับระบบนิเวศนะครับเป็นตัวขยายพื้นที่ป่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของนกปลอดหัวโขนโดยเฉพาะเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกับป่าเวลาที่เขาไปหากินลูกไม้ในป่าเนี่ยเอาพวกเมล็ดของผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมากระจายในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยหลักคือตามทุ่งหญ้าทุ่งโล่งเนี่ยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างป่ากับเมืองที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับนกปลอดหัวโขนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จะมีผลน้อยมากต่อนกนะฮะแต่ทำไมประชากรของนกปลอดชนิดนี้

นี้ยังลดลงอยู่จนน่าใจหายนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คงมาจากการที่ความต้องการในการจับนกในธรรมชาติมาเลี้ยงในกรงนะฮะคงเป็นสาเหตุอันดับต้นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ของในจังหวัดนราธิวาสปัตตานีสงขลานะครับเนี่ยนะครับก็ไม่พบ

0: ลักลอบพวกนี้นกจะถูกจับมาครั้งหนึ่งก็บางทีก็เป็นถึงหลักพันเหมือนกันนะครับนกจะถูกลำเลียงมาโดยส่วนใหญ่ก็จะส่งมากับรถโดยสารปะปนมากับสัมภาระของผู้โดยสารนะฮะใส่มาในกล่องซึ่งค่อนข้างจะแออัดมากนะครับนกชนิดมันเป็นนกที่ค่อนข้างจะมีความเป็นนักสู้สูงโดยเฉพาะยิ่งตัวผู้เนี่ยมันก็อาจจะมีจิกดีกันบ้างนะครับทำให้แต่ละครั้งที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีแผลเวอะหวะเลยบางตัวก็ขนฟูคอตกนะครับซึมหรือว่ามีบาดแผลตาบอดบ้างก็มีบางตัวก็ตายก็มีนะครับผมก็มีประโยคที่อยากจะฝากให้กับทุกท่านที่สนใจที่จะใกล้ชิดสนิทสนมกับนกชนิดนี้อยากจะเลี้ยงนกชนิดนี้นะครับว่าเราจะเลี้ยงก็ได้แต่ขอให้เราเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบนะครับหมายรวมถึงความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยคิดที่จะเลี้ยงนกปล่อน6คนแล้วเนี่ยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทำให้ประชากรของนกในธรรมชาติลดลงนะครับที่มันอาจจะส่งผลรบกวนต่อระบบนิเวศอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรของนกปล่อน6คนลดลงมันก็คือการล่าจับมาขายอย่างผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่คิดจะเลี้ยงนะครับก็ควรจะมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวงจรตรงนั้นนะครับความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อตัวนกนะครับไม่ให้เขาทรมานอดนะครับหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกปล่อนหัวโขนนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือยิ่งผมเองก็เป็นคนเลี้ยงนกเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยงในลักษณะที่จับเอามาไว้ในกรงขังแบบนั้นหรือว่าเอาไปประกวดแข่งขันที่ไหนอะไรยังไงนะฮะแต่การเลี้ยงนกในปัจจุบันนะครับที่มันมีไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเอามาใช้นะครับก็คือการสร้างสวนที่เป็นมิตรกับนกครับหรือว่าเรียกว่า bird friendly garden เราศึกษานกเขาชอบที่จะอยู่ในพื้นที่แบบไหนชอบอะไรเราก็จัดให้เขาอย่างเช่นจัดอุปกรณ์ใส่อาหารนะครับที่นกเขาชอบนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมากินเองหรือติดตั้งโพรงรังเทียมนะครับก็ถ้ามันเหมาะสมเมื่อไหร่หรือว่ามันเงียบสงบไม่มีใครทำร้ายเนี่ยนกเขาก็มาทำรังนะครับซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับรวมถึง เป็นพวกอ่างอาบน้ำนะครับใครอาจจะเพิ่งจะมารู้ว่านกเขาชอบอาบน้ำนะช่วงเช้าก็หากินเสร็จช่วงกลางวันอากาศร้อนๆหน่อยเขาก็จะมาอาบน้ำกันเรื่องแค่นี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับซึ่งบางคนอาจบอกว่าอยากจะประกวดแข่งขันก็แข่งขันได้เหมือนกันลองดูว่าใครจัดสวนแล้วจะมีนกมาเยี่ยมบ้านเรามาเที่ยวบ้านเรามากกว่ากันนี่ก็เอาไปแข่งขันกันได้แล้วนะครับก็คิดว่าคงจะสร้างความสุขให้กับพวกเราที่บอกว่าบอกตัวเราเองว่าเราเป็นคนรักนกนะครับแต่เราลองคิดดูเอาเองละกันลองชั่งใจดูครับว่าเราจะรักนกในรูปแบบไหนนะครับที่จะเหมาะสมกับทั้งตัวเราเองเหมาะสมกับทั้งนกแล้วก็ทำให้ไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติจนมากเกินไปด้วยนะครับ
1: เป็นไงบ้างเฟย่าวันนี้
2: วันนี้ค่ะสนุกมากมากเลยนะคะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนกอย่างที่เฟย่าพามาดูในวันนี้นะคะอย่าไปเอาจากป่านะคะเพราะแถวๆนี้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงนกแล้วค่ะ
1: ใช่แล้วเฟย่าคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดแต่สิ่งสำคัญก็คือเราไม่ควรที่จะทำผิดกฎหมายเพราะกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำให้ธรรมชาติคงอยู่กับเราไปนานๆ
2: วันนี้หมดเวลาของรายการ Animal Speak แล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
3: Animal Speak

0: แต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
1: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
2: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
0: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
5: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

ึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอด

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับแล้วก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้อย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: Ah,
1: ah, ah,
2: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
0: จะเจาะเพื่อหน่อย
3: มาเพื่อสิ
0: เพื่อสิล่ะ
3: ง่ายก็ล่ะก็ต้องชอบชูกัน
4: เป็นมาสักพุชอหนอตัวเลยหนอเมียจะเป็นหลีกันเหร
5: อมาไงฮีหลีมาไง
4: เอ๊ะอะไรดิ
5: มาไงฮี
4: มันยากกันยากกันเลย
5: ไหนยังมีอะ
4: ยังมีมาเล็ก
5: ยังมีอะไรมี
4: แต่ยังมีมาหลีกันเหรอมายาก
5: ง่ายเหรอหลีที่บุคคลเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีเชียวก็ยังเออขั้นเลยมาฮีที่เจอยู่มาลาคู่คุยที่แผ่มากเลยมากกว่ามาลาจิบุ
4: คู่ที่แผ่มากแบบคนหลายคู
5: ่คู่รับประชาหลายมาก
4: โอ้รับประชาเป็นคนนี
5: ้รับประชามูมูไปผ่อน
4: มูไปเอา
5: เลยมูไปผ่อน
4: คู่มูไปเอาเลยมาลาเลย
5: มาลาคู่ยื้อพองูมาจูก็เลยมาเหมามาขอฮิวจิบุคู่ยันยันเนี่ยก็ดีเชื่อบาที่ดีกับมังไงที่เดียร์นี่
4: จะขับแบกอะไรล่ะ
5: อาการฮีโร่ครับปุ๋ยที่แกก็ไ
4: อ้ขับได้ลอยเลย
5: นี่ที่ขับได้ลอย
4: นี่เยอะมากจ่อยเลย
5: คือกูอุ้ยก็ชอบนอนที่จ่อมา
4: ก็ชอบนอนเลย
5: ก็ชอบนอนจ่อ
4: ก็ชอบนอนแบบปกติมาแล้ว
5: ก็ชอบนอนไปบ่เนี่ยมึงข้าเจมาแล้วกูข้
4: าเจแล้วอาการฮีละมึง
5: อาการฮี
4: มาตีเลยอาการฮี
5: อุ้ยยันยากูมาตายเนี่ยก็ติดจักชมว่ากูที่พักกูคือจุดไปมาไกลลิบุกามาเพ็ดวิวมาให้เชื่อแต่มาให้กูลิบุชื่อกันลาเชื่อกันชี้ไปเปลี่ยน
6: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปไงฮะ
4: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได
6: ้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
4: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
6: ่ใช่ฮะ
4: เขาก็จะเรียน
6: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
5: กะจกวอติกะลิลีมากะกะกูอยู่ชูกะกะฮิคุติกะติโลกะกะกูติพะกูเอคดิฟะปูยาคติยากูปอยิโดวีคีวีอาลูนาชิกะกะจะจะจะจะจอยยูอะจะคิดเตเตจิเอเลเตวะกูโดฮาวีโออินาชิกะจะจะจะจะจอยงายามุเตงอมิยาคะดะซูนั่นสิจะเจออยู่กัน
4: ยามุเตมุมีอัปราชูโ
5: ลเอขี้มาโยกเอ็มข้าก็ยามมากาคนโดหาเลยยัง
4: เ
5: อ๊ะใครใช่หนาโดเอ๊ะใครใช่หนาพอดี
4: ใช่หนาโ
2: ดแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
4: แล้วใครไม่สนุกสาระก็ไปรอแหละมาลาโมกมาลาโบเทวะปุ๊ปปุ๊ปุ๊ซาเปติปปุ๊ลาเวที่คอยมองคอยบอกโอมาลาคือเจ้าตาบอยจะเสร็จปุ๊ยปุ๊ยเฉะแ
7: ต่เราแต่ชอบถึงไห
4: มแต่เอาอยู
7: ่ไป
4: แ
7: ล้วเอ๊ะมองแม่เหลืออะไรเหี้ยอะไรล่ะ
4: มังอะเฮ้ยเ
7: หลือมาเฮ้ย
4: เหลือเฮ้ยมาจบแล้วนี่ยังก็มาจมังอะไรอยู
7: ่มาลาแปะก่
4: อคู่ก็มาจมาปะก็มาจม
7: ต้นมะลิฮิกา
4: หน้าฮิกามาฮิกา
7: อมาเตะ
4: มาฮิอาเวเชียกักกะ
8: ที่จอ
4: อาสวมไปปอดเด้อแล้วปวดเนี่ย
1: ปอนเน
8: คือปอนเนอ่ะปอสปอส
1: ปอนเน
4: ถ้าติดปุ๊บก็ลบเลยนะปกติเราชอบ
1: ฮะ
4: ชอบปกติ
1: โชยะ
4: อ๋อจุดจะข้าวล่ะข้าวคอเลยอ๋อมาติเลยไม่อยากขอเที่ยวเลย
1: คุณมาเมาแหวะ
8: เมาแหวะ
2: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
9: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้และเตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
10: ให้มาก็สอน
9: ครับผม
10: แบบพิเศษผมไม่ได้
9: ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็ก เป็นคนดีครับเป็นคนดี
2: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
9: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
10: แสดงว่าครูเพิ่งมา
9: ได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อย คือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่งเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
2: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
11: พ่อขับฟังเกียร์หนึ่งโม่

0: aku tuh kayak apa-apa. Nanti kok mati, ini kok mati aja.
1: Apa-apa, kamu bilang, apa yang kau buat?
2: Oh, jauh, nape kak ini? Utau pula takut ngalahu jauh, sang pahala si cita nu kukan luar kau, tuh nam ne hak nui isi hak ini saja, si tiga le jama lo le, tu pa kok poti la le, asu yuk kau yuk kue ga kok che le, kak mung cha che ini, di kau ini, che wu o wu kati che le utau.他在干么家这边？他在那狗皮皮嘞，就在那卡在落在那脚，什么嘿？你看我比较牛狗皮皮，你那个皮皮嘞，这个有个肥肉扒拉来，没壳干嘛个切？手搞皮皮皮干嘛个切嘛个手的脚，他为什么就吃？我就在那嘞，他在那皮上下的嘞，啥些啥些小菜，我孤独的嘞。ของอะไรชิ้นขาดแผลไปมา
3: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยชาวลาหูในที่แห่งนี
2: ้จากที่เชียวลาหูเชียวขามาเผ็ดจะนอนไหมที่ตื่นแล้วจะนอนยิ้มกุยเลยอุ้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเลยเด็กก็ห่อแล้วก็จะแปะกุ้ยเชียวจะชิอุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวเอาสิเวเนี่ยมึงมีเสียกินมากมาเอาขอมาจ่องมึงเวมึงเวก็งาคือทั้งหมดได้เปล่าจะยศชิมาปลาท่ากูมึงเวนะจะมาหลอกมึงเลยจะมาหลอกกูรอท่ากูวอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมึงเขาปลาเจ้าไปออกอ่ะกูรอท่ามึงชอบพาเลยสิฮะเออชาวฮาตีสิโอ้ไก่เสียเละตีกันตีปลาเจ้าเลยจะกูจะยศสิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอรอที่ปีตีกันที่ลอยพระลากปากกันจูวิโอ้ชีวิตเลยจะยศเชียววะหูวะหูเลยกันที่เชวีนี่หูยาหูเลย
3: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
4: ก็จะลีเย่จบเลยนะสุดท้ายครับ
5: ลีเย่จบแล้วจบก็ชอบน้องก็จะบวกยันเนี่ยมาหมาล่าก็จะชมว่าจะหมาก็มาก็ว่าก็ย่อก็สิชักผู้ใหญ่ก็ย่อไปชมว่าจะหมาอย่างเนี่ยมาหมาล่าก็นักกูปีบอกยันเนี่ยกับมาล่ายันเนี่ยอยู่กูปีอะไรอย่างเงี้ยชิบุรีรู้สึกที่ใครตุ้ยตั้งนอแกใครตุ้ยชั่วโมงปอกที่ผับก็ขยันก้ามาตายเฮียก็กะที่จะตีเล่มุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาใครจะเดียวใครอะไรเฮือกก็ใหญ่คุ้มกันที่ปากกะใครอะไรยันเนี่ยมาแล้วถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่ปอกหุกใครจู้เขาเลยปอกจู้ก็มึงก็จะกอดตัวกะเชื่อยันเนี่ยขาเจ้าก็ยังมาเฮียเลยมอติอินเชขอจบุจิงายาคือกะนุบะเชลเล่ก็ตีดีไกลเท่าเลยมาโจก็ชีวิมาฮิโก
3: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
5: เด็กมูคือจะเตะจะฮิวก็คือเช่เลยฮิวก็เนี่ยพอเอ็มรู้เจอที่โพสต์นี้ก็ยกกาอตุยอดอตุยอดมากาวเนี่ยมาเลยคุยชิดยาอยู่ปากอยู่ขาอยู่สิบุ
3: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
5: ยาไอ้มาเฮียวิโอมาชิดข่าวสิบุสิ่งนี้พอตัดชิดสิบุมันต้องชอบพักจะชอบมาใช้ชีวิตจะไปที่มาเฮียวิฮีบอกว่าเฮียวมึงคือที่ข่าวฮีกันใช้ยาคือข่าว ชิมาเฮียคาคาอิมาชอบิ
3: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้
2: ยันที่ปอยแอ้สิติบาลเอติชี่ก้ามากติปอยลากาเลว่าวก้าวจ่าวิคิดที่โจวิวก้าติจักมากกว่าพื้นผีคือจากเยี่ยวกับมากฮีฮีกมาโจวิเอลี่ใครหัวปุ้ยใครคนนี้ฮีวิหมู่ใครกูปอยมาลือเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยฮีวิหมู่คนนี้เราพระมาเฮียยักเลือกเยี่ยวโจวิฮุยลูกเล่มู่เฮ่เวโกอียะแต่ๆก็งักแผ่เวอไปปื้มมาแผ่เวอจ้าหอแลอมผือละก็ไปมาหมูจ้าหอจ้าติเวขี้ยะเวอูเวนี่กูอาชะสีขอเตเลติขี้ขอพ่อเวนี่กูมู่เฮ่เชวิกะจอวิวมุ่นหน่อยเฮ่เชวิลิ
3: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
5: เนี่ยก็เข้าที่วิวแล้วใช่สีขอเขียวไปอยู่น่าขอเตียวคู่ไตแล้วอะไรอยู่ชิขอพ่อวิลี่พ่อก็มีห้าปอบเผาอยู่แค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยุ่งไขมันน่าก็ไกลเปลือกชิ้นเช็คกูอมตีไขมันน่ากูเขาที่หูเขาที่กูเพื่ออำเตลกับกูไขมันก็ตัวปกติก็ป้าจะจูเราแบบนี้ก็คอไก่เราเข็มเล็กเชียกเกาะแบบตัวย้อนตัวย้อนมากเลย
3: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
5: จะที่ได้มูเฮวิโอยาก็ติดชิงกิโลก็แต่เราเมื่อคือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดไปแล้วก็จุ๊บปอปออีกก็มาจอยากไปที่กาวิยาช่วยตัวก็มาจอที่พวกนี้ก็ช่วยกันที่จะฝ่าเล็กที่ใครพิชัยวิวที่บอกที่อาทิตย์เก็บนุ่งงานที่จะจอโอ้ยอีกก็จะตักดีกว่าโอ้ยอีกก็จะงัดจ่อพอยก็ใครมาจ่อวิชิสุเฮติใครตีสิกาก็จะวิ่งกันนี่ก็จะยังอ่ะก็ตีเลยก็ต้องมาแฝงไอ้ตัวอ่ะก็ฮีเลยก็ช่วยพอหุกจะจู้เขาเลยแต่เดี๋ยวก็มองจะฮีกับฮีชาก็เนี่ยก็ช่วยชิดตายหุ่ยดีอ่ะหุ่ยก็งั้นก็
3: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆ บ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะฮะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับงานการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงอธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์คาพยพนะครับทุกสถาบันของมหาวิทยาลัยเนี่ยดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตรา วัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทางนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนนึงให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่น อย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับหนึ่งหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน 15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนด กำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ25-28ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึงร้อยละ90-97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายหนึ่งได้ผลดีในสังคมหนึ่งอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมหนึ่งเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
3: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมี incentive หรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยิน baby bonus คือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
0: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจลัดสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: ก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่ต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหามายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวแท่ง สีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึง10%ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึง10%แล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึง10%ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึง23%แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราพอสมควรแล้วเมื่อมองคาดประมาณไปอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูกันนะคะเราจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นจาก03คือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ second baby boom ก็คือว่า baby boom ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง second baby boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี41-47ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดของญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึง The New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิง

ทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือให้ทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับงานรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกส่วนหนึ่งก็

0: กิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อคตรงนี้แล้วเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรตอนนั้นคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ 5-5 ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างๆเรื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ทราบภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการเพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง 65-70 ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงณจุดนั้นน่ะนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะ
1: ขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควร

0: จะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
1: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อสถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเรียนอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ 1:48 ค่ะจะเห็นว่าครู1ท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง 1-7 ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน 1-2 คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยกันเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัว